0: ได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: สถานเอกอัครราชทูตกรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเตือนคนไทยในจอร์แดนอิรักปาเลสไตน์หลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาสู้รบกันอีกครั้งยืนยันยังไม่มีการประกาศปิดน่านฟ้าของจอร์แดนและอิรักคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: ประกาศสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัมมานฉบับที่6เรื่องการปฏิบัติตนสำหรับคนไทยในห้วงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตามที่ทั้งสองประเทศได้กลับมาสู้รบกันอีกครั้งตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมทางสถานเอกอัครราชทูตมีความห่วงใยในความปลอดภัยของคนไทยในจอร์แดนอิรักและปาเลสไตน์จึงขอแจ้งให้คนไทยเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นและขอให้ติดตามประกาศและคำแนะนำของทางการจอร์แดนอิรักรวมทั้งคำแนะนำจากสถานเอกอัครราชทูตอย่างใกล้ชิดเมื่อสังเกตเห็นวัตถุต้องสงสัยบนท้องฟ้าขอให้อาศัยในที่พักโดยควรออกห่างจากบริเวณหน้าต่างชั้นดาดฟ้าและระเบียงบ้านหากอยู่ระหว่างการขับขี่รถยนต์ขอให้พยายามจอดรถข้างทางในที่ปลอดภัยและนั่งรอในรถโดยไม่ต้องตื่นตระหนกและหากพบซากของขีปนาวุธหรือโดรนที่ตกหล่นบนพื้นดินขอให้รายงานต่อทางการจอร์แดนและหลีกเลี่ยงจุดเกิดเหตุดังกล่าวพิจารณาจัดเตรียมอาหารแห้งน้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นให้เพียงพอสำหรับบริโภคอุปโภคในระยะเวลา1สัปดาห์ระหว่างนี้หากมีกำหนดจะเดินทางโดยเครื่องบินขอให้ติดต่อกับสายการบินเพื่อตรวจสอบเที่ยวบินของตนล่วงหน้าก่อนเดินทางไปที่สนามบินด้วยทั้งนี้ยังไม่มีการประกาศปิดน่านฟ้าของจอร์แดนและอิรักแต่มีการปิดการให้บริการหรือเลื่อนการให้บริการของบางสายการบินในภูมิภาคยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กระทิงดุสเปนเฉือนชนะฟ้าขาวอาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ติดตามพร้อมความเคลื่อนไหวกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: นิตยสารฟรองฟุตบอลในฐานะฝ่ายจัดรางวัลบัลลงดอร์ได้ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่านักเตะอาชีพจากทุกลีกทั่วโลกต่างมีสิทธิ์จะคว้ารางวัลส่วนบุคคลอันทรงเกียรติแบบไร้ข้อจำกัดนับตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวทำให้ลีโอเนลเมสซี่ดาวยิงกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาและอินเตอร์มิอามี่ทีมดังเมเจอร์ลีกซักเกอร์สหรัฐที่กำลังโชว์ฟอร์มเด่นในศึกฟุตบอลโลก2026ยังมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัลบัลลงดอร์สมัยที่9ไปครองท่ามกลางความกังวลใจจากหลายฝ่ายที่มองว่าหากเมสซี่เลือกไปค้าแข่งในลีกประเทศสหรัฐจะพลาดโอกาสคว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่นี้อย่างน่าเสียดายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศทีมกระทิงดุสเปนเฉือนชนะทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าที่เหลือ10คนในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่106จากประตูชัยของเฟอรันตอร์เรส 1-0 ส่งผลให้สเปนคว้าแชมป์โลกไปครองเป็นสมัยที่2ต่อจากปี2010ได้สำเร็จผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจ TSG บาดินเก้นแพ้สตุตการ์ด 0-7 คราโคเวียชนะเซบีย่า 1-0 อุมชนะบายิมินิกทู 3-1 ริโออาฟเสมอเอาอาลี 2-2 และสตูมกราทูแพ้เอาฮีลาน 1-2 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการสวิสโอเพ่น2026ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอังเดรย์ดูเบฟนักเทนนิสมือ16ของโลกและเป็นมือ1ของรายการจากรัสเซียชนะลูชาโนดาเดรี่คู่แข่งชาวอิตาลีมือ18ของโลก2เซตรวด6-4และ6-3สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: ต้องพบกับการแข่งขันทุกวันและการแข่งขันนั้นคือการเอาชนะเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิต
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ 7:13 นนะคะกลับมาติดตามสภาพการจราจรในเช้าวันจันทร์ที่20กรกฎาคมกันต่อนะคะคุณเล็กมหาชัยนะคะแจ้งประเทศตรงพระราม2สวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: เป็นอุบัติเหตุรถชนท้ายกันนะครับ
0: ค่ะ
1: หน้าค่อนข้างจะเสียหายเยอะหน่อยนะครับเป็นรถเก๋งนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดเกิดเหตุนี่อยู่ก่อนขึ้นสะพานท่าจีนประมาณ50เมตรฮะ
0: เป็นพระราม2ฝั่งเข้าหรือออกครับคุณ
1: เข้าค่ะฝั่งขาเข้าครับ
0: ขาเข้าค่ะ
1: อยู่ในช่องทางด่วนขวาสุดฮะ
0: อ๋อค่ะ
1: มีการชะลอตัวแต่ว่ายังไม่มีท้ายแถวติดนิ่งฮะ
0: ค่ะ
1: ผ่านพ้นมาก็ใช้การได้ตามปกติครับ
0: ไม่มีคนเจ็บอะไรนะคะคุณเล็กจุดอุบัติเหตุตรงนี
1: ้ไม่มีครับเป็นลักษณะชนท้ายกันเฉยคันแรกเป็นเก๋งคันที่2เป็นกระบะ4ประตูคันที่3เป็นกระบะ4ประตูไม่ทราบว่าเป็นประกันหรือเปล่า
0: อ๋อค่ะ
1: เห็นมีการถ่ายรูปอยู่
0: ค่ะแล้วก็เลยมาแล้วใช้การได้นะคะ
1: ครับผมกับกันนี่ก็ใช้การได้ตามปกติ
0: ค่ะ
1: ส่วนขาเข้าสะพานวนเข้าตัวเมืองนี่ช่วงนี้นี่ไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรเนื่องจากเขาเปิดให้ใช้สะพานกับรถตรงเลยแยกมหาชัยมานะครับ
0: ค่ะ
1: มันก็เลยทำให้จะมาชะลอตัวตรงช่วงโค้งเข้าตัวเมืองสมุทรสาครเท่านั้นเองครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขาเข้านี่พอลงสะพานท่าจีนมาในคู่ขนานเนี่ยจะมีการชะลอตัวช่วงเลยบิ๊กซงมาเพราะตรงจุดนั้นเป็นชุดจุดที่เขาจอดส่งนักเรียนกันนะครับผ่านพ้นมาก็ใช้การได้ตามปกติมาชะลอตัวอีกตรงทีก็ตรงวงแหวนเข้าตัวเมืองสมุทรสาครครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับผม
0: ก็แดดแรงนะแถวนั้นคุณเล็ก
1: อ๋อแรงครับแรงมากครับ
0: เนาะวันนี้แดดแรงจริง
1: เมื่อวานก็คือว่าแดดแรงเหมือนกันไม่มีฝนแล้วก็แดดแรงมากเลยครับช่วงนี้ครับ
0: ใช่ค่ะตรงนี้ฝนลดลงค่ะก็ขอบคุณมากนะคุณเล็กมหาชัยสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ช่วงประมาณตีสี่ถือว่าเป็นเหตุรุนแรงนะคะช่วงของบางกรวยซอยน้อยแต่ว่าเหตุเกิดเนี่ยอยู่ในถนนในหมู่บ้านชลดาบางบัวทองนะคะก็เป็นรถเก๋งค่ะนะคะไปชนสามล้อเครื่องรถตุ๊กๆนะคะซึ่งเป็นตุ๊กๆที่ก็จะรับแม่ค้าเจ้าประจำเนี่ยจะไปตลาดกันนะคะแต่ทีนี้รถเก่งเนี่ยมาด้วยความเร็วนี่ขนาดในหมู่บ้านที่มีลูกระนาดด้วยนะคะมาด้วยความเร็วตุ๊กๆออกจากซอยมานะคะคือแย่หัวออกมานิดเดียวเองนะคะรถเก่งเนี่ยมาทางในถนนในหมู่บ้านก็ชนอย่างแรงเลยนะคะทำให้รถตุ๊กๆสามล้อเครื่องคันนี้เนี่ยก็เลยเสียหลักคว่ำนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยมีทั้งหมด3คนค่ะทั้งคนขับ3ล้อเครื่องแล้วก็อีก2คนเนี่ยเป็นแม่ค้าเจ้าประจำที่จะมารับกันทุกวันแบบนี้นะคะทราบชื่อในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะตอนนี้ทราบชื่อแล้วนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคนแรกชื่อนางสาวปทุมพรอายุ37ปีเป็นคนขับรถตุ๊กๆคนที่2นางสาวภัทระอายุ77ปีเป็นผู้โดยสารนะคะเป็นแม่ค้าอีกคนหนึ่งชื่อนางสาวละไม้อาชากรอายุ82ปีก็เป็นผู้โดยสารที่เป็นแม่ค้าที่นั่งมาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งหมด3คนนะคะส่วนคู่กรณีนั้นเป็นรถเก๋ง BMW สีดำทะเบียน2ขอไข่หอนกฮูก982กทมนะคะซึ่งก็มีเพิ่มเติมบอกว่าคนขับคือรถ BM คันนี้นะคะ BM คันนี้เนี่ยเพิ่งกลับมาจากเชียร์บอลนะคะอาจจะมีดื่มมาด้วยเลยหรือเปล่านี่เดี๋ยวต้องให้ทางร้อยเวรเป็นผู้ที่เพิ่มเติมข้อมูลนะคะว่าเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะมีผู้บาดเจ็บแบบรุนแรงมีผู้เสียชีวิตเนี่ยทางร้อยเวรต้องนะคะต้องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดอันนี้เป็นข้อบังคับเลยนะคะว่าต้องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ที่ขับขี่ที่เป็นคู่กรณีนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ร้อยเวร นะคะของทางสภ.บางบัวทองนะคะซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดบาดเหตุที่รุนแรงจุดที่นะคะมีคนเสียชีวิตถึง3คนค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็ท่ามกลางแดดจ้าของวันนี้เลยนะคะในช่วงเช้านะคะท่านที่เดินทางกันอยู่นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสรอยได้นะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่าในช่องทางอื่นๆนะคะในช่องทางของ X ค่ะ JS ร้อยเรดิโอนะคะก็สามารถที่จะฝากข้อมูลเอาไว้ได้นะคะหรือว่าในช่องทางแชทของ YouTube นะคะ JS ร้อยเรดิโอ Official นะคะซึ่ง YouTube ก็เข้าได้จากทางแอปพลิเคชัน JS ร้อยนะคะเข้าไปที่หน้าโซเชียลนะคะแล้วก็กดมาที่ YouTube ได้เลยนะคะในแอปพลิเคชัน JS ร้อยนะคะส่วนสภาพการจราจรในขณะนี้นะคะเส้นทางที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ด้านในของกรุงเทพนะคะทางด้านของถนนจตุรทิศในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะจากทางจตุรทิศค่ะที่จะลงมาทางบนถนนศรีอยุธยานะคะผ่านทางข้ามหมอเหลงมานะคะมุ่งหน้าถนนศรีอยุธยาในฝั่งขาเข้าค่ะในตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นหนาแน่นเต็มพื้นที่ก็ปัญหาเนี่ยมาจากตรงช่วงของตรงแยกพญาไทนะคะที่รถแน่นทุกด้านเลยนะคะผ่านทางแยกพญาไทไปแล้วนะคะบนถนนศรีอยุธยานะคะที่มุ่งหน้ามาทางด้านของตรงข้ามต่างระดับข้ามแยกนะคะการจราจรก็ยังคงหนาแน่นเช่นเดียวกันนะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะบนถนนศรีอยุธยาในฝั่งขาออกนะคะที่มาจากทางด้านของพระราม5นะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางพญาไทนะคะต่อเนื่องมาทางแยกหมอเหลงค่ะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบมาจากแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าบนถนนทางด้านของราชปรารภนะคะส่วนบนถนนราชปรารภนะคะจากทางจตุรทิศที่มุ่งหน้านะคะเข้าทางราชปรารภค่ะการจราจรนั้นแน่นเต็มพื้นที่นะคะติดขัดกันต่อเนื่องเลยนะคะเรียกว่ากว่าจะผ่านทางแยกนิคมมักกะสันมาได้นะคะใช้เวลานานมากนะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะบนถนนราชปรารภนะคะจากทางด้านของประตูน้ำนะคะมุ่งหน้ามาที่ทางแยกหมอเหลงค่ะก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงของตลาดประตูน้ำนะคะต่อเนื่องไปทางแยกหมอเหลงค่ะแล้วก็จากหมอเหลงนะคะออกไปนะคะมุ่งหน้าไปทางดินแดงเพื่อออกวิภาวดีนะคะการจราจรในจุดนี้เนี่ยผ่านทางหมอเหลงไปแล้วนะคะการจราจรก็ยังคงใช้การกันได้นะคะส่วนทางโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะในขณะนี้นะคะรถที่มาจากทางถนนดินแดงค่ะนะคะบนถนนดินแดงนั้นรถเต็มพื้นที่นะคะตอนนี้ท้ายแถวนั้นเรียกว่าอาจจะเริ่มเข้าไปทางด้านของมิตรไมตรีแล้วนะคะก็เลยทำให้วิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะที่มุ่งหน้านะคะจากทางหอการค้าข้ามแดงนั้นรถเต็มพื้นที่นะคะตอนนี้ท้ายแถวนั้นเรียกว่าอาจจะเริ่มเข้าไปทางด้านของมิตรไมตรีแล้วนะคะก็เลยทำให้วิภาวดีรังสิต

0: ตั้งแต่ช่วงของก่อนถึงซอยโยธีมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะกว่าจะผ่านทางด้านของโรงพยาบาลราชวิถีไปได้นะคะการจราจรก็จะชะลอตัวในจุดตรงนี้นะคะพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะสนามเป้าเข้ามาการจราจรใช้การได้จะมีมาชะลอตัวตั้งแต่ช่วงของใต้ทางด่วนศรีรัฐที่มุ่งหน้าเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันค่ะพหลโยธินในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เพิ่มเติมกรณีที่อุบัติเหตุช่วงประมาณตีสี่กว่าเนี่ยนะคะที่บนในหมู่บ้านชลดาบางบัวทองนะคะซึ่งเป็นรถสำล้อเครื่องถูกเก๋ง BMW นั้นขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ชนทำให้สำล้อเครื่องเนี่ยทั้งคนขับผู้โดยสารเนี่ยเสียชีวิตหมดเลยนะคะ3คนค่ะจะสอบถามไปทางรถตำรวจเอกนิพนธ์พลสวัสดิ์รองสารวัตรสอบสวนสภ.บางบัวทองบอกว่าคนขับเก๋ง BMWวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะสูงมากค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะได้เคลื่อนย้ายทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็รถคู่กรณีนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมนะคะบนถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกตรงหน้านิคมนวนครนะคะที่มีสายสื่อสารนั้นขวางประตูทางเข้านิคมนวนครนะคะเพิ่มเติมกับรถตำรวจเอกกันตพัฒน์ปัดสารองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะกรณีที่รับแจ้งว่าตรงหน้านิคมนวนครมันมีสายสื่อสารที่ห้อยลงมาเป็นท้องช้างตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วอะคะ
2: ดำเนินการนำออกนอกพื้นที่ได้เรียบร้อยประมาณสัก20นาทีได้แล้วครับ
0: ค่ะ
2: ตรงนี้ก็อยู่ระหว่างเร่งระบายรถที่สะสม
0: ค่ะ
2: ผม
0: สายนี้คือมันขาดมาหรือมันห้อยลงมาคะ
2: มันเป็นสายเคเบิลครับสายเคเบิล
0: ขา
2: ดร่วงมาไม่แน่ใจว่าโดนมีรถสูงรถ
0: อ
2: ะไรที่จะเข้านิคมแล้วไปเกี่ยวลงมาครับประมาณสักช่วงเช้ามืดนะฮะประมาณที่เห็นทางนวนครแจ้งก็ประมาณสักสี่ห้าห้าสิบประมาณนั้นนะครับเกือบจะหกโมง
0: ครับคือตอนนี้ก็มัดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
2: อันนี้ทางไฟฟ้ามาดำเนินการเรียบร้อยครับก
0: ็
2: ดำเนินการเรียบร้อยสามารถที่จะให้รถสัญจรได้ปกติครับ
0: ค่ะ
2: ครับอยู่ระหว่างทางเจ้าที่การจอดก็อยู่ระหว่างระบายครับก็มีสะสมเป็นจำนวนมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งพหลขาออกก็ท้ายอยู่ประมาณหน้าธรรมศาสตร์แต่ว่าตอนนี้ณขณะนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ครับแต่ว่ายังมีปริมาณอยู่ฝั่งขาเข้าที่จะมาขึ้นยูเทิร์นกับรถบรรทุกท้ายแถวอยู่ประมาณครับก็ชะลออยู่เขตติดต่อพยัญชนะตรงหน้าหมออะไรประมาณนี้ครับผม
0: อ๋อขาเข้าก็กระทบไปด้วยเพราะว่าวนมา
2: ขาเข้าก็กระทบด้วยครับเนื่องจากว่าที่จะมารอขึ้นยูเทิร์นกับรถเพื่อที่จะมาเข้าอีคมครับก็สะดุดเช่นเดียวกันคร
0: ับ ค่ะแต่ว่าในช่องทางด่วนเนี่ยไม่น่าจะกระทบอะไรใช่ไหมคร
2: ับช่องทางด่วนไม่มีปัญหาครับฝั่งขาออกในช่วงเลยยูเทิร์นมาก็ไหลได้ดีครับผม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณมาก
2: ก็น่าจะใช้เวลาสักหนึ่งครับผม
0: ค่ะ
2: ค่
0: ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดี
2: ค่ะ
0: ครับต้องขอบคุณทางการไฟฟ้าด้วยนะคะที่มาช่วยดำเนินการให้ซึ่งสายที่ถูกรถเกี่ยวเนี่ยมันเป็นสายเคเบิลนะคะสายสื่อสารแต่ว่าการไฟฟ้าช่วยมาดำเนินการให้เคลื่อนย้ายอะไรให้นะคะเพราะว่าในจุดนี้เนี่ยมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ดำเนินการเนี่ยเดี๋ยวจะติดไปมากกว่านี้นะคะนี่ขนาดเจ้าหน้าที่มาช่วยดำเนินการให้นะคะยังทำให้รถสะสมเพราะว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนของนะคะในพื้นที่ค่ะนะคะส่งผลทำให้ผลโยธินในฝั่งขาออกท้ายไปอยู่โน่นเลยนะคะที่ธรรมศาสตร์นะคะการจราจรนั้นชะลอตัวจากสาเหตุจุดตรงนี้นะคะแล้วก็ในเส้นทางอื่นๆนะคะสำหรับท่านที่เดินทางกันอยู่นะคะใช้จุดไหนยังไงก็เพิ่มเติมกับจตอได้นะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็ในข้อมูลสภาพการจราจรนะคะที่ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนั้นได้แจ้งเพิ่มเติมกันนะคะเข้ามาทาง

0: จสร้อยนะคะในช่วงเวลาตอนนี้คุณวิชาญเนี่ยแจ้งว่ามีอุบัติเหตุถนนร่มเกล้าเป็นร่มเกล้าในฝั่งขาออกนะคะช่วงของจุดตรงไหนเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันคุณวิชาญสวัสดีค่ะ
1: คุณนีนาสวัสดีครับ
0: ค่ะร่มเกล้าฝั่งขาออกค่ะ
1: ใช่ก่อนถึงแยกร่มเกล้ามุ่งหน้าไปอย่างมินบุรีเนาะ
0: ค่ะ
1: ก่อนถึงแยกร่มเกล้าประมาณ100เมตรครับ
0: ค่ะ
1: ก่อนถึงไฟแดง
0: เป็น
1: รถ10ล้อใช่ครับรถ10ล้อชนท้าย SUV อยู
0: ่โอ้ย
1: พังเยอะอะครับแต่ไม่มีคนเจ็บนะมีคนน่าจะเป็นคนขับ SUV ออกมายืนอยู่ด้านนอกรถยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับ
0: เขาขวางตรงไหนบ้างอะคะคุณวิชัย
1: เลนกลางเลยครับคุณเมนา
0: เลนกลางช่องกลางช่องเดียว
1: ใช่ใช่กลางช่องเดียวครับก
0: ็
1: รถวิ่งซ้ายขวาแต่รถปกติรถก็ติดอยู่แล้วยิ่งติดไปใหญ่เลยเนี่ย
0: แล้วดูว่า SUV คันที่โดนชนเนี่ยสามารถขับต่อได้ไหมคะ
1: น่าจะได้ครับ
0: อ๋อเพราะว่าโดนชนท้าย
1: เข้าไปแต่ยุบเยอะอยู่เหมือนกันใช่ครับชนเต็มๆเลยอ่ะไม่ได้ชนเบี่ยงเลยหนูก็เขาจะดูมือถือหรืออะไรสักอย่างนี่แหละสิบล้อครับ
0: แ
1: ต่ชนแต่ไม่ได้เบรกเลยอ่ะ
0: ตายละ
1: ยุบเยอะแต่น่าจะขับได้อยู่เพราะว่าชนด้านท้าย
0: อ๋อค่ะ
1: รถเริ่มติดแล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะผมเลยมาผมกำลังจะมุ่งหน้าสุวรรณภูมิร
0: ่
1: มเก้าก็ติดครับตอนนี้อยู่ร่มเก้าซอย19/6ก็ติดอยู่ครับแต่ขยับเรื่อยๆครับ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ให้
1: รถเยอะ
0: ค่ะ
1: ครับผมยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะตอนผมผ่านมา
0: ได้เลย
1: คุณชน
0: ค่ะ
1: ครับคุณวิชาญสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณวิชาญสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นะคะร่มเก้าฝั่งขาออกก่อนถึงเคหะร่มเก้านะคะประมาณ100เมตรเป็นประเทศ10ล้อชนอย่างแรงชนท้าย SUV ทำให้ขวางช่องกลางก็ยังเคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะจุดนี้การจราจรนะคะก็เคลื่อนตัวได้ช้าเรียกว่าชั่วโมงเร่งด่วนถ้าไม่เหตุอะไรเนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วแถมยังเป็นเช้าวันจันทร์อีกด้วยนะคะเลยทำให้รถเนี่ยติดไปกันใหญ่เลยนะคะในจุดนี้ค่ะส่วนก่อนหน้านี้นะคะทวนจุดที่ได้รับแจ้งเข้ามาที่คุณเล็กมหาชัยแจ้งไว้บาดเจ็บบนถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเล็กน้อยนะคะเก๋ง1กระบะ2ค่ะช่องขวาของช่องทางด่วนนะคะจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะคะชนกันก็เลยทำให้รถชะลอตัวถ้าผ่านมาแล้วการจราจรนั้นใช้กันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณกมลพรเนี่ยแจ้งบาดเจ็บบนถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าก่อนถึงวงเวียนใหญ่เล็กน้อยนะคะเป็นเก๋ง2คันนะคะชนกันขวางช่องขวาค่ะนะคะก็ไม่มีคนเจ็บค่ะการจราจรในจุดนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะเราประสานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษบำนิดค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
4: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะมาพบกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะสำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้จันทร์ที่20กรกฎาคม2569นะคะ
0: ค่ะ
4: ก็ยังคงเดินหน้าตรวจสถานบันเทิงกันนะคะเมื่อคืนนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมกับพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการย่านทองหล่อเอกมัยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบริการทั่วกรุงเทพมหานครนะคะโดยกำหนดให้ผู้ประกอบการทำเอกสารรับรองจากวิศวกรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยนะคะซึ่งกทม.ก็ตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องตรวจให้ครบ 1,100 แห่งให้เสร็จภายใน60วันนะคะ ซึ่งจัดลำดับนั้นไปตรวจเนี่ยจะลำดับสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง แล้วก็มีผู้ใช้บริการจำนวนมากมาก่อนนะคะซึ่งในวันเมื่อคืนนี้นะคะก็ตรวจในส่วนของเขตวัฒนาสั่งระงับเปิดให้บริการก็คือปิดบริการชั่วคราว1แห่งค่ะเพ พื่อตรวจสอบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยนะคะส่วนอีกแห่งหนึ่งสั่งให้ปรับปรุงประตูหนีไฟระบบระบายควันประตูป้องกันควันและทางออกป้ายทางออกฉุกเฉินนะคะก่อนที่จะมีการตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะขณะเดียวกันการเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นะลาดพร้าวนะคะตอนนี้ผู้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือครบแล้ว33รายนะคะสำนักงานเขตจตุจักรนะคะก็จะมีการออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยแล้วก็นัดหมายรับเงินช่วยเหลือที่สำนักงานเขตต่อไปนะคะอัตราช่วยเหลือเบื้องต้นเยียวยาเบื้องต้นในส่วนของเขตจตุจักรนะคะกรณีเสียชีวิตช่วยเหลือรายละ 29,700 บาทจ่ายให้แก่ทายาทโดยธรรมค่ะกรณีได้รับบาดเจ็บจนต้องนอนพักในรักษาตัวในโรงพยาบาลช่วยเหลือตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อคนค่ะ
0: ค
4: ่ะนะคะเงินปลอบขวัญสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจ่ายสมทบเพิ่มเติมคนละ 2,300 บาทกรณีผู้เดือดร้อนแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บช่วยเหลือไม่เกิน 2,000 บาทต่อคนนะคะขนาดเดียวกันยอดผู้เสียชีวิตจนถึงขนาดนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นอีก1รายทำให้มีผู้เสียชีวิตโดยรวม34รายทราบอัตลักษณ์ทั้งหมดแล้วนะคะส่วนผู้ที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงกลุ่มสีแดงนะคะก็ยังมีอยู่อีก13รายค่ะนะคะจากผู้บาดเจ็บทั้งหมด70รายอาการสีเหลือง9รายสีเขียวเล็กน้อยนะคะก็คือ48รายซึ่งผู้บาดเจ็บสีเขียวเดินทางกลับบ้านทั้งหมดแล้วนะคะก็ในส่วนของผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตแน่จุดเกิดเหตุเนี่ย27รายแล้วก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก7รายนะคะ
0: ค่ะ
4: ก็ต้องระวังกันนะก็ไม่อยากให้ซ้ำไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำแต่ก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็แต่ละร้านจริงๆก็ไม่ต้องรอให้เขาไปตรวจก็ได้นะน่าจะเพิ่มเติมเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในสารบันเทิงสารประกอบการแบบนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
4: ขณะเดียวกันมาติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะการสู้รบระหว่างอิหร่านกับสหรัฐยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมค่ะได้เปิดเผยว่ามีฐานอเมริกันเสียชีวิต1นายจากการระเบิดนะคะที่มีระบบการควบคุมแล้วก็เป็นการทำลายโดรนของอิหร่านถูกยิงตกในประเทศอิรักนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่อเมริกันอีก1นายก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ครั้งนี้ความสูญเสียเกิดขึ้น1วันหลังจากที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ประกาศการเสียชีวิตของทหาร2นายในจอร์แดนจากการโจมตีของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่17กรกฎาคมและมีทหารสูญหายระหว่างปฏิบัติหน้าที่อีก1นายนะคะโดยเซนคอมยังเปิดเผยด้วยว่าพบศพที่ยังไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ในจอร์แดนแต่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นทหารที่สูญหายหรือเปล่านะคะเหตุการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนะคะก็ทำให้ทหารสหรัฐเสียชีวิตจากความขัดแย้งเกือบ5เดือนมานี้ตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นเป็น17นายฝั่งอิหร่านมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายบาดเจ็บ500รายจากการโจมตีของสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่
0: ะ
4: ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งต้องบอกว่าสหรัฐและก็อิหร่านกลับมาโจมตีกันอย่างต่อเนื่องคืนนี้เป็นคืนที่8แล้วนะคะซึ่งสหรัฐก็เล็งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของแต่ละฝ่ายเช่นเดียวกับอิหร่านค่ะขณะเดียวกันคนไทยในกรุงอัมมานนะคะประเทศจอร์แดนค่ะก็มีคำเตือนนะคะจากการสู้รบครั้งนี้โดยสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่านอย่างต่อเนื่องนะคะสถานทูตไทยที่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนยังขอให้คนไทยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อสังเกตเห็นวัตถุต้องสงสัยบนท้องฟ้าขอให้อาศัยอยู่แต่ในที่พักนะคะออกห่างจากบริเวณหน้าต่างชั้นดาดฟ้าระเบียงบ้านนะคะหากพบซากของขีปนาวุธหรือโดรนที่ตกหล่นลงมาบนพื้นดินให้รายงานต่อทางการจอร์แดนค่ะและหลบเลี่ยงจุดเกิดเหตุดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็ให้เตรียมสำรองน้ำดื่มอาหารแห้งเอาไว้อุปโภคบริโภคภายในระยะเวลา1สัปดาห์นะคะหากจะมีการเดินทางโดยเครื่องบินต้องติดต่อกับสายการบินเพื่อตรวจสอบเที่ยวบินล่วงหน้าก่อนเดินทางด้วยนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ยังคุกคุนนะคะยังดูแนวโน้มว่าจะจบได้ยากไปทุกทีน่าจะยืดเยื้อนะคะมาดูทางด้านของตลาดหุ้นในนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์นะคะก็ต้องบอกว่าดาวโจนส์นั้นปิดตลาดดาวโจนส์ S&P นะแตกติดร่วงหมดเลยทั้ง3ตลาดนะคะขณะที่ราคาน้ำมันทองราคาน้ำมันในตลาดโลกเมื่อวันศุกร์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น3เหรียญ54เซนต์ติดที่82เหรียญ49เซนต์ต่อบาร์เรล เบนทะเลเหนือเพิ่มขึ้น3.87 เซนค่ะจุดที่ระดับ88.10 เซนต่อบาร์เรลส่วนราคาทองคำแม้ว่าวันศุกร์จะปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ถือว่าลดลงเป็นรายสัปดาห์มากที่สุดในรอบ6สัปดาห์หลังความตึงเครียดสหรัฐอิหร่านประทุขึ้นอีกนะคะแล้วก็คาดการณ์ด้วยว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะทำให้ราคาทองคำปิดตลาดเมื่อวันศุกร์นะคะส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น26.70 เซนต่อออนซ์ค่ะอยู่ที่4,018.80 เซนต่อออนซ์นะคะก็สัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเมื่อวัน3 ทุ่มของวันเสาร์ที่18 กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็ตรงกับบ้านเราในช่วงเช้าสายๆวันอาทิตย์นะ
0: คะ
4: ก็มีแผ่นดินไหวรุนแรงที่เปรูค่ะขนาด 5.5 นะคะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6ศพได้รับบาดเจ็บกว่า30 คนประชาชนอีกกว่า300คนต้องกลายเป็นคนไร้บ้านนะคะถึงการอยู่ที่เมืองซิกาย่าในจังหวัดควนไคโยค่ะไปทางห่างไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้2 กิโลเมตรและมีความลึก10 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็ตอนนี้สายการป้องกันพลเรือนของเปรูบอกว่ายังไม่แน่ใจผู้สูญหายที่ชัดเจนเพราะว่ามีอาคารหลายแห่งพังทลายได้รับความเสียหายทางโครงสร้างรวมไปถึงโบสถ์และก็คอนแวนต์ด้วยในท้องถิ่นนะคะ
0: ค่ะ
4: ซึ่งเป็นเปรูก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในวงแหวนแห่งไฟของมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละค่ะมันเป็นเส้นรอยต่อแผ่นเปลือกโลกที่ยาวที่สุดในโลกนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูแรงสั่นสะเทือนที่มันเคลื่อนมาเรื่อยๆด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าวงแหวนแห่งไฟในบ้านเราก็มีทางเพื่อนบ้านเราฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันค่ะปิดท้ายที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนนี้นะคะในที่สุดแล้วสเปนก็ขึ้นครองแชมป์ฟุตบอลโลกได้สำเร็จนะคะหลังจากเฉือนเอาชนะอาร์เจนตินาแชมป์เก่า1-0ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะคะโดยเขาบอกว่าในการแข่งขันเนี่ยในช่วงท้ายๆเนี่ยสถานการณ์ของอาร์เจนตินาเนี่ยเลวร้ายในช่วงก็เป็นอาบัติเจ็บเพราะว่าเฟอร์นันเดสถูกผู้ตัดสินแจกใบเหลืองเป็นใบที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามทำให้อาร์เจนตินาเหลือผู้แข่งแค่10 คนนะคะก่อนที่จบในการแข่งขันเวลาปกติ0-0แล้วก็ต่อเวลาพิเศษนะคะแล้วก็นาทีที่106ค่ะนิโก้วิลเลียมนะตัวสำรองใหม่ตัวสำรองลงมาแข่งนะชงหม่งชงย้อนกลับมาให้เฟรานตอร์เรสนะคะซัดเข้าเต็มข้อเลยค่ะก็ทำให้สเปนได้ประตูชัยนะคะขึ้นนำ1-0นะ
0: คะ
4: แล้วก็เขาบอกว่าการแข่งขันเมื่อคืนนี้เมื่อช่วงเช้าวันนี้เหมือนกับสเปนเนี่ยครองบอลเหนียวแน่นมากเลยแล้วก็รักษาสถิติในการครองบอลเนี่ยได้มากกว่าสเปนอาร์เจนตินามากเลยนะคะซึ่งการคว้าแชมป์ฟุตบอลครั้งนี้เป็นการคว้าแชมป์สมัยที่2ในประวัติศาสตร์นะคะและเป็นการกลับมาได้แชมป์บอลโลกครั้งแรกในรอบ16 ปีหลังจากที่เคยคว้าแชมป์มาแล้วในปี2010นะคะขณะที่เมสซี่เองก็หันเหลียวมองช่วยมาโลกนะอย่างเศร้าแล้วก็พลาดโอกาสป้องกันแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายนะคะก็จบการแข่งขันด้วยการเป็นรองแชมป์ฟุตบอลโลก2026นะคะต้องจับตามองสเปนเพราะว่าสเปนเนี่ยนักเตะรุ่นใหม่สังเกตได้ดีอังกฤษสเปนเนี่ยนักเตะจะเป็นรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะโดยเขาบอกว่าสเปนเนี่ยใช้เวลา4 ปีในการปั้นนักเตะรุ่นใหม่นะคะไม่ว่าเป็นอิเกกาซิยาสนาซาบีเอนันเดสอันเดรสอินาสตาเซอร์คิโอรามอสดาวิดดิยานะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยนำทีมคว้าแชมป์ยูโร2008ฟุตบอลโลก2010แล้วก็ยูโร2012ได้สำเร็จติดต่อกันนะคะแล้วก็ยังเป็นทีมเดียวด้วยที่สามารถป้องกันแชมป์ยูโรได้สำเร็จคว้าแชมป์ติดต่อกันปี2008แล้วก็2012นะคะก็ถือว่านักเตะรุ่นนี้เป็นรุ่นปัจจุบันที่สานต่อความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์ด้วยล่ะค่ะนะคะก็สีสันบรรยากาศก็เห็นทั้งขึ้นไปมอบเหรียญด้วยนะ
0: แล้วเขาจับถ้วยก่อนใครก่อนเลย
4: เขาเป็นแชมป์ตลอดกาลคนนั้นน่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะแจกแหวนฟุตบอลโลกให้กับนักเตะด้วยนะคะก็จะมีการทำประดับธงแชมป์แล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นถ้วยบอลโลกม
0: ี
4: ประดับทับไพลินน่ะแล้วก็มีเพชรล้อมรอบวงเลยนะคะเป็นเหมือนกับแจกแหวนของอเมริกันฟุตบอลนะคะอันนี้ก็กลายเป็นแจกเป็นครั้งแรกน
0: ะ
4: ที่มีการแจกแหวนในการผู้ที่เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026ค่ะ
0: ค่ะ
4: นะคะก็เป็นสีสันบรรยากาศสุดท้ายในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: แล้วก็ บรรดาที่เรียกว่าถ่ายกันนะคะของเราค่ะที่จะแบบมีเป็นคนดังอย่างหมูเด้งอ่ะนะคะหมูเด้งก็ถ่ายไม่ถูกนะหมูเด้งนะคะแล้วก็อีกนะครับที่มีถ่ายกันไม่ถูกเลยนะคะที่สเปนก็เอาชนะอาร์เจนตินาไปค่ะนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้กระเป๋าฉีกกันขนาดไหนอย่างไรนะคะสำหรับบอลโลกที่จบไปค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
6: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ค่ะตอนนี้ก็มีรถนั้นมากขึ้นนะคะก็มีข้อมูลที่แจ้งมานะคะในช่องทาง S ของ JS Radio นะคะคุณกระบองเพชรนะคะก็แจ้งมาว่านะคะโพสต์มาใน S JS Radio นะคะว่าหน้าวัดลาดประเขาค่ะมีรถทัวร์3คันจอดอยู่ริมฟุตบาททางเท้านะคะทำให้เสียไป1ช่องทางซ้ายค่ะ1ช่องทางซ้ายวิ่งได้แค่ช่องทางเดียวนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยทำให้รถเนี่ยติดยาวจนถึงปากซอยเลยนะคะช่วงของตรงหน้าวัดลาดประเขานะคะไม่รู้ว่าจะมารับนักเรียนไปทัศนศึกษาอะไรด้วยหรือเปล่านะเพราะว่า3คันที่จอดอยู่นะคะในช่องทางซ้ายค่ะทำให้ตอนนี้เนี่ยรถติดมากนะคะส่วนคุณพรศรีนะคะก็โพสต์มาใน S ค่ะสภาพการจราจรที่แยกคลองตันถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้านะคะจากพัฒนาการเข้ามามุ่งหน้ามาที่แยกคลองตันนะคะขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันต่อเนื่องมาทางถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะตอนนี้รถหนาแน่นมากนะคะก็โพสต์ภาพมาให้ได้ดูกันเด้อ นะคะที่รถนั้นเต็มพื้นที่นะคะเรียกว่าแน่นทุกช่องทางทีเดียวค่ะนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นที่คุณพรศรีนั้นได้โพสต์มาใน SJS Radio นะคะบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าจากทางพัฒนาการนะคะที่จะมุ่งหน้าแยกคลองตันต่อเนื่องสะพานข้ามแยกแล้วก็เข้าถนนเพชรบุรีนะคะการจราจรนั้นเต็มทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะต่อเนื่องไปทางด้านของเอกมัยเพชรบุรีนะคะต่อเนื่องไปทางด้านของทองหล่อนะคะคือสาเหตุนี่ก็จะมาจากทางอโศกเพชรนะคะที่เข้าอโศกมนตรีนะคะจากทางอโศกเพชรเข้ามานะคะเพราะว่าผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันที่สาธิตมศวประสานมิตรค่ะก็ส่งผลทำให้บนอโศกมนตรีนั้นทั้งอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าอโศกเพชรอโศกเพชรมุ่งหน้าอโศกสุขุมวิทนั้นการจราจรยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะส่วนคุณนพพรนะคะแจ้งอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของบางขุนกองนะคะมุ่งหน้ามาที่สวนผักค่ะซึ่งจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงเซ็นทรัลเวสต์วิวประมาณ300เมตรนะคะแจ้งว่าจักรยานยนต์กับรถเก๋งค่ะชนกันขวางช่องทางกลางของช่องทางด่วนแล้วก็จุดนี้มีผู้บาดเจ็บ1รายนะคะอาการก็พอสมควรทีเดียวนะคะคุณนพพรบอกว่าผู้บาดเจ็บนั้นหมดสติไปเลยค่ะนะคะตอนนี้จสร.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพให้แล้วนะคะการจราจรนั้นรถติดท้ายแถวสะสมเกือบ3กิโลเมตรได้นะคะพิกัดเกิดเหตุอยู่บนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าก่อนถึงเซ็นทรัลเวสต์วิลล์300เมตรในช่องทางกลางของช่องทางด่วนนะคะที่อุบัติเหตุนั้นแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะทำให้ท้ายแถวสะสม3กิโลเมตรค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณธนนันท์เนี่ยนะคะคุณธนนันท์เนี่ยใช้ถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้าค่ะจากซอย30มุ่งหน้ามาที่แยกคลองตันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยค่ะนะคะจากทางพัฒนาการเข้ามาที่มุ่งหน้ามาทางแยกคลองตันนะคะแล้วก็คงจะเข้ามาทางเพชรบุรีฝั่งขาเข้าใช่ไหมคะคุณธนนันท์นะคะเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะเหมือนเช่นทุกวันเลยนะคะที่การจราจรยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆทีเดียวเลยนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะเพราะว่าผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันนะคะที่ตรงสาธิตมศวประสานมิตรนะคะเลยทำให้ติดต่อเนื่องออกไปบนถนนเพชรบุรีแล้วก็ออกไปทางพัฒนาการในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลาตอนนี้นะคะทีนี้มาดูการจราจรบนทางด่วนกันนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะก็เริ่มกันนะคะจากทางด้านของมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาเข้านะคะมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าเนี่ยจากทางสนามบินสุวรรณภูมิเข้ามาในการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังสามารถทำความเร็วกันได้ต่อเนื่องค่ะแล้วก็จะมาหนาแน่นต่อเนื่องนะคะสำหรับรถที่จะขึ้นทางด่วนศรีรัตน์นะคะคือเป็นจำนวนมากค่ะนะคะเลยทำให้มีท้ายเนี่ยเข้าไปบนมอเตอร์เวย์นะคะผ่านทางด่วนศรีรัตน์นะคะเรียกว่าตั้งแ ทางด่านเก็บเงินเลยนะคะที่การจราจรนั้นรถเต็มพื้นที่นะคะผ่านทางหลังด่านเข้ามาแล้วนะคะใช้ทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะยังสามารถที่จะทำความเร็วกันได้นะคะต่อเนื่องนะคะจะมาเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ทางเหนือถนนพระราม9เข้ามานะคะที่รถนั้นเต็มพื้นที่ร้อยตำรวจเอกสิริชัยวงพิทักษ์รองสารวัตรจราจรสน.บุพพารามสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่เป็นไงบ้างคะเชิญเลยค่ะ
2: ตอนนี้ในพื้นที่นะครับถนนชาติปกช่วงเวียนใหญ่มุ่งหน้าย่อมแขกครับเป็นการจราจรสองช่องทางก็รถมีปริมาณมากนะครับแต่ไม่มีท้ายสมนะครับเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ในส่วนของขาเข้าจากย่อมแขกไปสะพานพุทธสะพานพระปกเก้านะครับรถมีปริมาณมากนะครับชะลอตัวย่อมแขกจากเนเวอร์นะครับพอพ้นเนเวอร์ก็พุทธปกเก้าป้องตัวนะครับ
0: ค่ะ
2: ในส่วนของขาออกเมืองสองท่านพลนะครับลงจากสะพานพุทธพระปกเก้านะครับมาย่อมแขกก็รถมีปริมาณน้อยนะครับในส่วนของในถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับมุ่งหน้าโรงเรียนเล็กก็ตอนนี้รถขี้คายแล้วครับรถมีปริมาณน้อยอยู่ครับ
0: ค่ะ
2: ในส่วนของถนนลาดย่าขาออกมุ่งหน้าสามเหลี่ยมลาดย่านะครับ
0: ค่ะ
2: ที่ว่าช่วงปิดที่เป็นช่วงปิดเบี่ยงวัดขาวก่อนนะครับก็มีการเปิดช่องทางทำให้รถมีปริมาณน้อยนะครับ
0: ค่ะ
2: ในส่วนของอิสระภาพจากสามเหลี่ยมลาดย่ามุ่งหน้าย่อมแขงครับก็รถมีปริมาณน้อยอยู่ครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ในพื้นที่ขวานะครับก็รถเริ่มที่คายครับมีปริมาณน้อยคล่องตัวทุกด้านอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วช่วงนี้ยังต้องแนะนำเลี่ยงทางประชาธิปกกันอยู่ไหมคะรองสารวัตรคะ
2: ช่วงนี้ก็ถ้าขาเข้าเมืองนะครับก็มาได้ปกติครับ
0: ค่ะ
2: เนื่องจากการสารช่องทางก็ถ้าเลี่ยงได้ก็ถ้ารถมันมากก็ว่าควรเลี่ยงนะครับ
0: ค่ะ
2: ในส่วนของในตอนเย็นนะครับชั่วโมงที่ด่วนช่วงตอนเย็นนะครับก็ลงสายปกเก้าครับเลี่ยงไปทางถนนสมเด็จเจ้าพระยา
0: ค่ะ
2: ลาดย่าวงเวียนใหญ่ครับครับผม
0: จะดีกว่านะคะ
2: ครับสะดวกกว่าครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็มาเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับสภาพการจราจรบนทางด่วนกันนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดเข้ามาเนี่ยจะมีรถหนาแน่นตั้งแต่ทางเหนือถนนพระราม9นะคะที่รถหนาแน่นเหมือนเช่นทุกวันนะคะในช่วงของช่วงเช้าชั่วโมงเร่งด่วนนะคะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากทางด้านของแจ้งวัฒนะนะคะมาจากทางงามวงวานนะคะมาจากทางประชาชื่นค่ะนะคะการจราจรในช่วงตอนนี้นะคะรถบรรทุกหนุนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้าก็จะมีจำนวนค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ายังสามารถที่จะทำความเร็วกันได้นะคะจะมาเริ่มชะลอตัวนะคะจุดเดิมนะคะช่วงของตรงข้ามกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะที่รถจะหนาแน่นทีเดียวค่ะนะคะผ่านตรงโค้งนี้มาค่ะนะคะถ้าผ่านมาได้แล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับพญาไทก็จะหนาแน่นกันอีกครั้งหนึ่งช่วงของต่างระดับพญาไทนะคะเพราะว่ารถที่จะลงทั้งทางด้านของถนนพระราม6นะคะแล้วก็จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของพระราม9นะคะที่จะเยอะพอเลยต่างระดับพญาไทมานะคะแล้วก็ออกมามุ่งหน้ามาทางศรีนครินทร์มาทางมอเตอร์เวย์เนี่ยการจราจรก็สามารถทำความเร็วกันได้นะคะส่วนทางด่วนขั้นที่1ค่ะนะคะจากทางบางนาในฝั่งขาเข้านะคะก็จะมีรถเยอะตั้งแต่ช่วงของเหนือต่างระดับข้างแยกบางนาเข้าไปตรงหน้าด่านบางนานะคะรถใช้เส้นทางจำนวนมากค่ะนะคะเรียกว่าต้องเลยช่วงของโค้งวัดสะพานไปเนี่ยนะคะการจราจรก็จะดีขึ้นค่ะลงท่าเรือนะคะออกไปทางบ่อนไก่นะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะส่วนทางด้านของถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะรถนั้นเยอะมากขึ้นนะคะตั้งแต่ทางด้านของโรงพยาบาลนครธนเข้ามานะคะที่รถจะเยอะค่ะนะคะส่วนใหญ่ก็จะขึ้นทางด่วนกันนะคะที่ตรงด่วนตรงสุขสวัสดิ์ขออภัยตรงช่วงของขึ้นพระราม2เข้ามานะคะการจราจรเนี่ยก็จะหนาแน่นช่วงของหน้าด่านค่ะนะคะเลยหน้าด่านเข้ามาแล้วค่ะนะคะกำลังขึ้นสะพานพระราม9นะคะรถก็จะไต่ระดับกันนะคะข้ามสะพานพระราม9ค่ะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางโคลการจราจรเนี่ยยังคงใช้การกันได้นะคะหรือว่าจะตรงมา มุ่งหน้ามาที่ต่างระดับท่าเรือนะคะก็จะมีรถนั้นเยอะมากขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณสักตรงเหนือช่องนนทรีนะคะที่รถจะเริ่มเยอะนะคะพอเลยต่างระดับท่าเรือนะคะสำหรับรถที่จะออกไปทางด้านของพระราม4ทางบ่อนไก่นะคะก็จะมีหนาแน่นกันสักเล็กน้อยค่ะส่วนรถที่ออกไปทางบางนาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้นะคะแล้วก็ทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่มาจากทางเมกะบางนามุ่งหน้าพระราม2ยังใช้การกันได้นะคะหรือว่าในฝั่งกลับกันจากทางบางขุนเทียนที่มุ่งหน้าไปทางเมกะบางนาการจราจรก็ยังคงใช้การกันได้เรียกว่าดีทั้ง2ฝั่งเลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณอภิสิทธิ์นะคะอยู่บนอโศกมนตรีนะคะในฝั่งขาออกเป็นฝั่งทางด้านสุขุมวิทอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะบอกว่าติดนานมากๆนานมากๆนะคะนานกว่าปกตินะคะฝั่งจะสะร้อยตรวจสอบหน่อยนะคะว่าฝั่งอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีเนี่ยติดจากอะไรนะคะเท่าที่ดูภาพรวมในตอนนี้นะคะก็คงจะมาจากที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีสาเหตุอื่นๆนะคะหรือว่าท่านที่ใช้ฝั่งตรงกันข้ามนะคะถ้าหากว่าทราบว่ามีสาเหตุอะไรเพิ่มเติมนะคะก็เพิ่มเติมกับจสรอยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่าจะมาในช่องทาง S ของ JS Radio กันก็ได้นะคะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: ตามที่รถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
4: City's tough, so get low. Alright, okay. Yeah, through the city queen, yeah. Alright, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจอดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จับตาการแถลงข่าวการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำเนียบรัฐบาลหลังประชาชนกว่า 9.3 ล้านคนคุณสมบัติไม่ผ่านติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
8: วันนี้เวลา 11:00 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงข่าวการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยที่ตึกนาครีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเวลาเดียวกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนัดประชุมพนักงานสอบสวนตรวจสอบข้อกฎหมายรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆถึงแนวทางการขับเคลื่อนคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นให้รัดกุมก่อนนำส่งสำนวนต่อปปช.เวลา 9:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายจากกรณีไฟไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2จำนวน14รายรายละ 300,000 บาทพรรคประชาชนจัดการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนเปิดฟอรัมเกิดแก่เก็บโกงคนไทยจะออกจากวงจรนี้อย่างไรพบกับหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนและทีมปฏิรูปรัฐตั้งแต่เวลา 9:00 น.ที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพเวลา 9:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติฮีโร่ผู้สูงอายุต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุผู้มีศักยภาพโดดเด่นจำนวน12คนจากทั่วประเทศมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับโรงพยาบาลจากสู่บ้านแพ้วจัดโครงการตรวจสุขภาพตาและคัดกรองผ่าต้อกระจกร้อยใจร้อยดวงตาผ่าต้อกระจก100ดวงตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนไทยอายุ50ปีขึ้นไปเข้ารับการตรวจสุขภาพตาและคัดกรองโรคต้อกระจกโดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3และปีนี้จัดขึ้นในวันนี้เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยเปิดลงทะเบียนรับคิวตรวจในวันงานตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 12:00 น.นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการและจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยคืนนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
0: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: างถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ค่ะในตอนนี้นะคะ 8:10 นะคะของเช้าวันจันทร์20กรกฎาคมนะคะที่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่รถทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าเนี่ยติดนะคะแล้วก็รวมทั้งทางอโศกมนตรีด้วยนะคะที่การจราจรในตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยแจ้งเข้ามาบอกว่ามันติดมากจริงเลยนะคะอย่างคุณไอ้มี่มี่นะคะก็โพสต์มาใน S ของ JS และ Radio นะคะบอกว่าอยู่บนสะพานข้ามแยกคลองตันติดมา1ชั่วโมงแล้วนะคะแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะบอกว่าติดมา1ชั่วโมงแล้วนะคะโหนี่ออกจากบ้านกี่โมงนะคะคุณไอ้มี่นะคะติดบนสะพานข้ามแยกคลองตันมา1ชั่วโมงบอกว่าช่วยระบายฝั่งนี้ให้หน่อยนะคะเพราะว่าติดมากนะคะแล้วก็คุณแบลลี่ฟังชั่นนิ่งนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะโพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าบอกติดมาก40นาทีแล้วรถขยับไม่ถึง50เมตรนะคะก็น่าจะไม่ต่างจากคุณเอ็นก็เหมือนกันนะคะก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะบอกว่าอยู่ตรงแยกคลองตันนี่นะคะบอกว่าติดมา50นาทีแล้วแบบไม่ขยับเลยนะคะติดหนักมากค่ะนะคะซึ่งนะตอนนี้เนี่ยจสร้อยเท่าที่เราตรวจสอบนะก็ยังไม่มีแจ้งเป็นอุบัติเหตุหรือว่ารถเสียอะไรนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยต้องบอกว่ามันก็น่าจะมาจากที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันนะคะบนถนนอโศกมนตรีนะคะเพราะว่าเส้นนี้จะมีโรงเรียนอยู่ 2-3 แห่งนะคะที่เป็นโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมาส่งนักเรียนกันคือนักเรียนเนี่ยน่าจะไม่มารถเมล์กันเลยมั้งเนี่ยนะคะผู้ปกครองมาส่งกันหมดเลยนะคะก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยติดต่อเนื่องออกไปทางด้านบนถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะนี่เป็นอิทธิฤทธิ์ของทางด้านของอโศกมนตรีจากอโศกเพชรเข้ามาสุขุมวิทอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่ทางอโศกเพชรบุรีนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะในรับแจ้งอุบัติเหตุมาเมื่อช่วงประมาณ7โมงค่ะนะคะว่าบนถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดนะคะมีรถจักรยานยนต์เนี่ยตกลงมาจากสะพานกลับรถตรงกิโลเมตรที่37นะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางชลบุรีก็เป็นฝั่งขาออกมุ่งหน้าเข้าชลบุรีนะคะช่วง7โมงเนี่ยเนื่องมาจากว่าคนขับเป็นผู้ชายอายุ21ปีนะคะก้มดู GPS ขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นสะพานกลับรถนะคะตรงกม37พอเงยหน้ามาปุ๊บเนี่ยทำให้รถไปชนขอบสะพานกลับรถแล้วก็ตกลงมาข้างล่างนะคะคนขับนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะนะคะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นช่วง7โมงค่ะนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลกันแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลกันต่อไปนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตกลงมาจากสะพานกลับรถกม37ของถนนเทพรัตน์ในช่องทางด่วนของฝั่งขาออกที่มุ่งหน้าไปทางจังหวัดชลบุรีนะคะกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะอันนี้นะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนคุณกนกวรรณนะคะแจ้งว่าบนถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของทางทัพอากาศมุ่งหน้ามาที่สะพานใหม่ดอนเมืองค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนต่อได้แต่ว่าทีนี้ก่อนถึงซอยพหลโยธิน80เล็กน้อยค่ะมีผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็นอนคว่ำหน้าอยู่บนเกาะกลางระหว่างช่องทางด่วนกับคู่ขนานนะคะไม่รู้ว่าหลับหรือว่าเจ็บป่วยหมดสตินะคะเลยแจ้งมาเพื่อให้จสร.ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะส่วนคุณณัฐพลค่ะแจ้งว่าใช้ถนนราชวิถีในฝั่งขาเข้าเป็นอีกเส้นหนึ่งที่ก็ติดนะคะจากทางสะพานกรุงธนที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกสังฮีค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันก็ไม่ดีเคลื่อนตัวช้าเรียกว่าติดมากทั้งสองด้านนะคะแล้วทีนี้มอเตอร์ไซค์ก็ขับแทรกมาคือถนนมันก็ค่อนข้างแคบนะคะมอเตอร์ไซค์ก็แทรกมาเรียกว่าชุลมุนไปหมดเลยนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทั้งสองฝั่งค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูล กับจสร.ได้นะคะในเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็ตามนะคะที่กำลังเดินทางมาทำงานกันนะคะก็แจ้งผ่านหมายเลขดอกจัน1808ของจสร.หมายเลขนี้โทรฟรีนะคะดอกจัน1808ของจสร.โทรฟรีค่ะทางด้านถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของสำโรงนะคะมุ่งหน้ามาที่แบริ่งนะคะต่อเนื่องมาทางลาซาแล้วก็บางนานะคะแยกบางนาก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะเส้นนี้การจราจรรถหนาแน่นทีเดียวนะคะจากบางนามุ่งหน้ามาที่อุดมสุขค่ะต่อเนื่องมาทางบางจากมาทางสุขวิท62นะคะมาทางอ่อนนุชค่ะแล้วก็ข้ามสะพานข้ามคลองพระโขนงมาค่ะการจราจรก็ติดเหมือนกันนะคะเคลื่อนตัวช้าค่ะนะคะเรียกว่าจากสำโรงเข้ามานะคะไม่ดีเลยนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ติดมากๆนะคะคุณ Success Mod นะคะก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะเมื่อสักพักหนึ่งค่ะใช้ถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะจากเจ๊เล้งมุ่งหน้าเข้ามานะคะคือการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะไม่ถึงกับนิ่งอะไรนะคะการจราจรภาพรวมนั้นยังคงใช้การกันได้นะคะทางด้านของวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะจากทางดอนเมืองเข้ามาการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มช้านะคะมาเริ่มหนาแน่นเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงของจากทางด้านของหอการค้าเข้ามานะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางมิตรไมตรีเข้ามาทางดินแดงค่ะนะคะที่การจราจรนั้นจะเริ่มชะลอตัวเพราะว่าเป็นผลมาจากถนนมิตรไมตรีที่จะเข้ามาทางดินแดงนะคะการจราจรนั้นบนถนนดินแดงในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าเป็นเช้าวันจันทร์ที่คนก็มาหาหมอกันนะคะที่โรงพยาบาลโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแล้วก็ประกอบกับตรงหน้าโรงพยาบาลราชวิถีนะคะที่ยังคงมีเป็นแนวก่อสร้างของสกายวอล์กนะคะก็จะมีคนที่เดินข้ามถนนด้วยค่ะนะคะก็จะทำให้รถนั้นสะดุดกันไปนะคะก็เป็นภาพของการจราจรในช่วงตอนเช้าที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะคะที่ยังคงหนาแน่นกันนะคะทางด้านของบางพลัดนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะจากทางจรัญสนิทวงศ์นะคะเพราะว่ารถที่ข้ามสะพานกรุงทนมามุ่งหน้ามาที่แยกสังฮีนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลา8โมงเนี่ยไม่ให้เลี้ยวกว่าแล้วนะคะวันนั้นเนี่ยรถก็เลยค่อนข้างหนาแน่นนะคะจากทางแยกสังฮีค่ะต่อเนื่องมาทางแยกการเรือนนะคะคือการจราจรโดยรอบแยกสังฮีเนี่ยติดทุกด้านนะคะแล้วก็มุ่งหน้าต่อมาทางแยกการเรือนค่ะการจราจรก็เช่นเดียวกันค่ะทั้ง4ด้านเลยนะคะที่รถยังคงหนาแน่นนะคะแยกการเรือนค่ะบนถนนราชวิถีสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่รถยังคงหนาแน่นค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ทางด้านของสะพานพระราม3กันบ้างนะคะนะคะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่รถใช้กันเยอะทีเดียวนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะสำหรับสะพานพระราม3นะคะก็หนาแน่นต่อเนื่องค่ะนะคะทำให้รถที่มาจากทางถนนราชพฤกษ์นะคะเข้ามาทางรัชดาตลาดพลูค่ะนะคะก็จะมาเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ทางตลาดพลูเข้ามาเลยนะคะที่กำลังมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม3เข้ามาครับเป็นเพราะว่ารถหนาแน่นนะคะยังไม่มีสาเหตุว่ารถเสียหรือว่าอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะคะคุณชิติพัฒน์นะคะอยู่ติวานนท์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณวีนาครับ
2: ค่ะอยู่ช่วงไหนคะ
3: ผมมาจากข้าแยกปากเกร็ดนะครับ
2: ค่ะ
3: ข้าแยกปากเกร็ดตรงหน้ามาถึงตรงหน้าโรงเรียนชมประทานก็ติดประมาณน่าจะประมาณสัก500เมตรเหมือนกัน
2: ค่ะ
3: แล้วทีนี้ก็มุ่งหน้ามาสามแยกซอยสามัคคี
2: ค่ะ
3: ต่อตรงซอยสามัคคีก็ติดไฟแดงประมาณสัก500เมตรอยู
2: ่อ๋อค่ะ
3: แล้วทีนี้ออกจากแยกซอยสามัคคีมาก็มุ่งหน้าแยกสามบินน้ำเนี่ยตอนนี้ผมยังติดอยู่หน้าโตชิบ้าอยู่เลยครับ
2: อ๋ออันนี้ถือว่าติดมากไหมคะคุณชิติพัฒน์ถ้า
3: ติดครับติดพอสมควรครับวันนี
2: ้
3: แต่ว่าก็เพียงว่าไม่มีอุบัติเหตุเลือกเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟครับ
2: ค่ะก็แสดงว่าเป็นจากเช้าวันจันทร์นะที่เหมือนรถมันจะ
3: ใช่ครับ
2: เยอะกว่าปกติ
3: ครับถ้าคนจะเลี่ยงนี่ไม่แน่ใจว่าซอยสามัคคีเนี่ยจะเลี่ยงได้หรือเปล่า
2: ค่ะ
3: แต่ว่ามาถนนติวานนท์เนี่ย
2: ค่ะ
3: ติดพอสมควรครับ
2: เห็นดูในภาพรวมของซอยสามัคคีเนี่ยมันก็ยังได้อยู่นะมันดีกว่าทางติวานนท์นะ
3: น่าจะดีกว่าครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามที่ขาออกเนี่ยจากน้ำบินน้ำมุ่งหน้าปากเกร็ดเนี่ยคล่องตัวครับ
2: ค่ะขาเข้ารถเยอะขาออกไม่ต้องพูดถึงเขาเลยนะคะขาออกเนี่ยใช้การได
3: ้ครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชิติพัฒน์ค่ะ
3: โอเคคร
2: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ต่อกันที่พันตรวจโทปริวัติสมสะอาดสารจราจรสภ.เมืองนนทบุรีสวัสดีค่ะ
4: คุณโทษดีครับ
2: ค่ะเชิญสารวัตรเลยค่ะ
4: ครับสำหรับการจราจรในเขตรับผิดชอบสภ.เมืองนนทบุรีนะครับตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะครับก็วันนี้รถค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เรือนจำบางขวางนะครับ3วันนะครับก็คือเยี่ยมญาตินะครับ เยี่ยมญาตินักโทษนะครับก็จะมีปัญหาการจราจรหนาแน่นในช่วงเช้านะถนนนนทบุรี1ท่าน้ำหอนาฬิกานะครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ก็ตอนนี้ก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับแต่ก็ยังมีรถที่จอดอยู่ในถนนนนทบุรี1อยู่นะครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: แต่การจราจรการเคลื่อนตัวของรถก็เป็นปกติแล้วครับแล้วก็มีประชาชนเดินข้ามไปมาระหว่าง2ฝั่งนะครับทั้งจากพุทธแอนคอฟแล้วก็เดินจำบางขวางนะครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ในส่วนของถนนพิบูลสงครามมุ่งหน้าแยกพิบูลสงครามนะครับมาจากจองการเคลื่อนตัวของรถก็เป็นปกติแล้วครับแล้วก็มีประชาชนเดินข้ามไปมาระหว่างสองฝั่งนะครับทั้งจากพุทธแอนคอฟแล้วก็เดินจำบางขวางนะครับ
2: ค่ะ

0: ใกล้ๆปากทางเข้าโรงพยาบาลบำราศนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถนนกรุงเทพนนท์มุ่งหน้าวงสว่างนะครับรถมากเช่นเดียวกันนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดตอนนี้ท้ายแถวอยู่ในถนนประชาราษฎร์นะครับพอใกล้ๆกับอบจ.นะครับก็คาดว่าจะดีขึ้นตามลำดับนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานี้รถเรามากนะครับสะพานมหาเจษฎาบดินหน้าโรงเรียนศรีบุญญานนท์แล้วก็ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ตอนนี้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วครับภาพรวมประมาณนี้ครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องจากทางสารวัตรเลยนะคะทางด้านของสะพานพระราม7นะคะในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะรถที่มาจากทางวงสว่างค่ะตอนนี้ก็หนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะต่อเนื่องเข้าประชานุกูลก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะเลยประชานุกูลมานะคะมุ่งหน้ามาที่ราชโยธินอันนี้ดีค่ะนะคะพอเลยประชานุกูลมานะคะมาทางราชวิภาเนี่ยก็เริ่มจะดีขึ้นนะคะต่อเนื่องมาทางราชโยธินค่ะพอเข้าราชโยธินค่ะนะคะรถนั้นหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะมุ่งหน้ามาทางลาดพร้าวค่ะนะคะเลยรัชดาลาดพร้าวมาการจราจรใช้การได้นะคะแล้วก็จะมาหนาแน่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงช่วงของทางด้านยะพระราม9นะคะพระราม9เข้ามาที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรนะคะนะคะนะคะก็จะหนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: แล้วก็ทางกรมทางหลวงนะคะมีแจ้งเบี่ยงการจราจรที่ทำงานกันบนถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดค่ะติดตามกันค่ะ

0: แขวงทางหลวงสมุทรปราการนะคะก็แจ้งการทำงานนะคะที่มีปิดเบี่ยนจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างบนถนนเทพรัตน์ทางหลวงหมายเลข34ถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในช่องทางหลักของฝั่งขาเข้านะคะช่วงของทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้ามาทางบางวัวนะคะจุดที่ทำงานเนี่ยคือกิโลเมตรที่14+100ถึงกิโลเมตรที่15+400ค่ะในช่องทางหลักในฝั่งขาเข้านะคะตั้งแต่หมวดบางพลีถึงสะพานข้ามคลองบางขวางค่ะโดยจะเริ่มทำงานกันนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่2 สิงหาคม 2569นี้นะคะจนกว่างานจะแล้วเสร็จค่ะทีนี้จุดที่จะมีการเบี่ยงการจราจรนะคะก็จะเป็นช่องทางหลักของฝั่งขาเข้าเป็นระยะทาง 1.3 กิโลเมตรนะคะโดยให้รถเนี่ยวิ่งสวนทางกันในช่องทางหลักของฝั่งขาออกนะคะแล้วก็เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาออก2ช่องจราจรนะคะเป็นช่องทางขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเนี่ยเป็นคือขาเข้าเนี่ยเป็น2ช่องจราจรแล้วฝั่งขาออกเนี่ยให้เป็น3ช่องจราจรค่ะนะคะที่มีการจัดการจราจรกันในระหว่างที่เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่2สิงหาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะทีนี้เนี่ยในการทำงานเนี่ยอาจจะมีการส่งผลต่อเรื่องของการจราจรเป็นบางช่วงเวลานะคะก็ขอความร่วมมือสำหรับท่านที่จะเดินทางเนี่ยวางแผนกันล่วงหน้านะคะแล้วก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะปฏิบัติตามป้ายจราจรป้ายแนะนำรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กันอย่างเคร่งครัดนะคะก็เป็นข้อมูลที่ทางแขวงทางหลวงสุประการนั้นแจ้งให้ทราบค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ค่ะทีนี้มาดูการจราจรนะคะในช่วงของ8 โมง 9 โมงนี้นะคะที่จะเข้าทำงานกันนะคะของท่านที่ทำงานเป็นภาคเอกชนเพราะว่าช่วง7 โมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาของผู้ปกครองไปส่งนักเรียนกันนะคะก็อันนั้นก็จะติดหนักกว่านะคะทีนี้มาดูในเส้นทางนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่สภาพการจราจรนั้นก็ยังคงหนาแน่นกันอยู่นะคะมาดูทางด้านของถนนลาดพร้าวกันนะคะถนนลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะจากทางแยกบางกะปิเข้ามาเนี่ยการจราจรไม่มีปัญหานะคะยังใช้กันได้ค่ะจะมาเริ่มชะลอตัวกันนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณลาดพร้าว111นะคะในฝั่งขาเข้านะคะที่การจราจรนั้นรถจะเริ่มเยอะนะคะเรียกว่าเต็มพื้นที่กันนะคะแต่ว่ายังทำความเร็วกันได้นะคะยังไหลตามกันได้ค่ะ

0: ต่อเนื่องเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาทาง64ก็ยังคงใช้การกันได้ค่ะเลยลาดพร้าว64เข้ามานะคะต่อเนื่องมาทางด้านของซอยภาวนานะคะการจราจรรถหนาแน่นค่ะนะคะแต่ว่าไม่นิ่งนะคะยังใช้ความเร็วกันได้ค่ะนะคะจากซอยภาวนาเข้ามาค่ะมุ่งหน้ามาที่ปากทางลาดพร้าวนะคะช่วงของปากทางลาดพร้าวนี่ถือว่าใช้การได้นะคะก็จะมีรถที่มารอเลี้ยวซ้ายกันนะคะเพื่อใช้ผลโยธินค่ะนะคะคือจะหนาแน่นกันสักนิดนึงค่ะช่วงของปากทางลาดพร้าวนะคะแล้วก็ใช้พหลโยธินเนี่ยการจราจรยังคงไปกันได้นะคะทางด้านของพหลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะก็ไล่กันยาวๆกันมาเลยนะคะตั้งแต่ช่วงของวงเวียนหลัก4เข้ามาค่ะนะคะรถนั้นหนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะเพราะว่ามีรถจากทางรามอินทราในฝั่งขาเข้ามาค่ะนะคะจากทางรามอินทราเข้ามาเนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงของสนามมวยรามอินทรากม4เข้ามารถหนาแน่นค่ะนะคะต่อเนื่องมาทางสนามมวยลุมพินีนะคะแล้วก็มุ่งหน้าวงเวียนหลัก4เนี่ยจะรถหนาแน่นค่ะพอเลี้ยวซ้ายเข้ามาผลโยธินในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางบางบัวนะคะจะมีหนาแน่นค่ะนะคะช่วงของตรงม4ปทุมนะคะพอเลยมาแล้วค่ะนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกเกษตรค่ะนะคะก็จะมีรถหนาแน่นตรงช่วงของแยกเกษตรนะคะหรือว่าจะขึ้นสะพานข้ามแยกมาค่ะนะคะหนาแน่นต่อเนื่องมาที่ BTS เสนานิคมนะคะก็รถหนาแน่นค่ะมุ่งหน้ามาทางราชโยธินนะคะก็ยังคงหนาแน่นกันอยู่ค่ะพอเลยราชโยธินมานะคะผลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะการจราจรนะคะมุ่งหน้ามาที่5แยกลาดพร้าวนะคะก็จะมีรถหนาแน่นนะคะแต่ว่าไม่นิ่งค่ะนะคะเลย5แยกลาดพร้าวมาค่ะสำหรับผลโยธินในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้นะคะก็จะมีรถที่เข้าซอยเฉยพ่วงค่ะเลยซอยเฉยพ่วงมานะคะมุ่งหน้ามาที่สะพานควายนะคะการจราจรนั้นเรียกว่ายังคงใช้การกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณสุภสิทธิ์นะคะใช้ราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางต่างระดับบางรักน้อยมุ่งหน้ามาที่บางกรวยไซน้อยค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าก่อนถึงบางกรวยไซน้อยประมาณ1กิโลเมตรนะคะแจ้งว่ามีรถเก๋งสีดำเดจอดเสียขวางอยู่ช่องทางกลางของช่องทางด่วนค่ะนะคะก็เลยทำให้ไปได้ช้าถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นรถมากยังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะส่วนทางวงแหวนตะวันออกนะคะหรือว่าทางหลวงหมายเลขมอเตอร์เวย์หมายเลข9กาญจนาภิเษกนี้นะคะฝั่งบางพลีมุ่งหน้ามาทางบางปะอินค่ะแจ้งว่ากิโลเมตรที่1นะคะคือเป็นช่วงของสะพานลอยส่งสินค้าคลองหลวงมุ่งหน้ามาทางต่อระดับบางปะอินตรงกม1ค่ะมีเก๋งกับปิกอัพตู้ทึบนะคะชนกันในช่องทางด้านซ้ายจุดนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะแต่ว่าไม่มีคนเจ็บนะคะนะคะเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่น่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วค่ะการจราจรภาพรวมยังคงใช้การกันได้นะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยรับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้โกดังโรงงานในซอยแปซิฟิกถนนเศรษฐกิจ1นะคะอ้อมน้อยค่ะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกับคุณพัฒนะเพียวสามพลานเป็นหัวหน้าสถานีดับเพลิงอ้อมน้อยค่ะหัวหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะณตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงแล้วอะคะ
2: ตอนนี้เจ้าที่เทศบาลพะลำน้อยได้สามารถควบคุมเพลิงเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะ
2: เราใช้เวลาในการดับอยู่ที่ประมาณ30นาทีครับเบื้องต้นเป็นโกดังเก็บสีครับ
0: โหเก็บสีค่ะ
2: ครับก็มีอยู่ประมาณสัก300กว่าถังได้ครับก็สามารถควบคุมเพลิงได้ตอนนี้ครับวงจำกัดแล้ว
0: ค่ะไหม้หมดเลยไหมคะ
2: ไหม้บางส่วนครับไม่หมดครับเป็นบางส่วนเป็นหนึ่งโกดังครับ
0: ค่ะตอนที่เกิดเหตุมันประมาณกี่โมงอะคะหัวหน้า
2: ประมาณ6:45ครับช่วงนั้นยังไม่มีคนทำงานบริษัท
0: คือ
2: เลยไม่มีผู้รับผิดชอบอันตรายเลยครับ
0: ในโกดังเนี่ยไม่มีคนเฝ้าไม่มีอะไรเลย
2: เพราะฉะนั้นไม่มีครับไม่มีคนเฝ้าเลยครับ
0: อ๋อแล้วก็คือลักษณะโกดังนี่คือมันก็ปิดอยู
2: ่ใช่ครับโกดังปิดอยู่ตอนแรกอุปสรรคก็คือเราไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าปิดล็อก ทั้งประตูด้านหน้าโรงงานแล้วก็ประตูด้านในโกดังครับสองด้านสุดเลยใช้เวลาในการเปิดแอร์นานอยู่เหมือนกันกว่าจะเข้าไปได
0: ้ค่ะคือทั้งโรงงานไม่มียามไม่มีอะไรเลยหรอคะที่จะ
2: ไม่มีเลย
0: อ๋อก็เลยต้องกว่าจะเข้าไปได้นะคะ
2: ตอนนี้ก็เลยใช้น้ำยาโฟมในการควบคุมนะครับแล้วก็ใช้ระเบิดประมาณ 2,000 แล้วก็รถบรรทุกน้ำอีกประมาณ 4,000
0: ค่ะ
2: ก็ใช้เวลาในการควบคุมที่ประมาณ30นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงได้ครับตอนนี้ควบคุมได้แล้วเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะไม่ได้ลามไปอาคารอื่นเลยนะคะ
2: ไม่ลังครับไม่ลังครับเพราะเราล้อมไฟแล้วก็ใช้หัวฉีดประมาณ4หัวก็สามารถควบคุมเพลิงได้ตรงนี้คร
0: ับค่ะก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงไวนะคะแล้วก็โรงงานนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับอะไรยังไงคะ
2: ทำเกี่ยวกับสีฝุ่นนะครับมันเป็นสีฝุ่นแล้วก็เป็นสปินเนอร์ด้วยครับ
0: ค่ะค่ะจุดที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันเป็นที่เก็บวัตถุดิบหรือว่าเป็นที่เก็บอะไรที่เขาผลิตเรียบร้อยแล้วอะค่ะ
2: เป็นที่เก็บวัตถุดิบครับเป็นเก็บพวกสีฝุ่นแล้วก็ทินเนอร์ครับ
0: อ๋อที่จะมาผสมกันโอ้มัน
2: ใช่ครับ
0: ล้วนแล้วจะเป็นวัสดุไวไฟทั้งสิ้นเลย
2: ไวไฟครับใช่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ทราบได้ยังไงคะว่ามันเกิดเพลิงไหม้ในเมื่อโรงงานไม่ได้มียามเฝ้าไม่ได้
2: มีมีประชาชนแจ้งนะครับเพราะว่ามีควันมันขึ้นบนท้องฟ้าสีดำเขาเลยแจ้งที่ดับเพลิงครับ
0: อ๋อค่ะ
2: แต่คนรอบข้างเขาแจ้งมา
0: ค่ะหมายถึงว่าโรงงานในข้างๆก็จะเป็นแบบบ้านคนอยู่แบบติดกันอะไรอย่าง
2: น
0: ี
2: ้บริเวณรอบโรงงานนี้เป็นโรงงานเป็นอุตสาหกรรมครับเป็นโรงงานหมดเลยครับ
0: อ๋อเป็นโรงงานทั้งหมดไม่ได้มีบ้านคนก็ค่อยชั่วหน่อย
2: ไม่มีบ้านคนใช
0: ่ครับค่ะถนนหนทางในการเข้าไปมันก็น่าจะกว้างดีนะครับเพราะว่าเป็นนิคม
2: ก็เข้าได้ครับรถใหญ่เข้าได้ครับกว้างอยู
0: ่
2: คร
0: ับ ค่ะค่ะแล้วก็
2: ความเสียหายก็อยู่ที่ประมาณ1โกดัง
0: ค่ะระหว่างที่ต้นที่ไปไม่ได้แบบมีเสียงแบบระเบิดจากไอ้พวกถังที่เก็บทินเนอร์
2: ใช่ครับก็ระหว่างการดับก็มีการระเบิดของถังสีครับ
0: ค่ะ
2: ถังสี200ลิตรก็อยู่ประมาณ100กว่าถังอ่ะระเบิดต่อเนื่องครับ
0: ระเบิดนี่คือแบบฝาแบบมันกระเด็นออกมาเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับใช่ครับระเบิดแล้วลูกไฟกระเด็นออกมาเงี้ยคร
0: ับ โอ้โหเจ้าหน้าที่ปลอดภัยกันดีนะคะ
2: ปลอดภัยทุกคนครับปลอดภัยทุกคนครับตอนนี้ควบคุมได้แล้วครับไม่มีแสงเพลิงนะตอนนี้เราอยู่กันควบคุมความร้อนเรงของอาคารแล้วก็วัสดุที่เกิดติดไฟครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็เจ้าของโรงงานเขามาแล้วยังอะคะ
2: เป็นพนักงานมาแล้วครับผมยังเห็นเจ้าของโรงงานเลยกำลังช่วยอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะค่ะตอนนี้ก็เบาใจได้นะคะว่าจนที่สามารถที่จะควบคุมได
2: ้ควบคุมได้แล้วตอนนี
0: ้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะหัวหน้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นเขตอุตสาหกรรมค่อยช่วยหน่อยนะคะว่าไม่ได้มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆนะคะอันนั้นเนี่ยในการเข้าดับเพลิงอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วถนนหนทางก็ค่อนข้างจะกว้างทีเดียวนะคะในจุดตรงนี้ค่ะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นถนนเศรษฐกิจ1นะคะช่วงของอ้อมน้อยกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะแล้วก็เรากลับมากันต่อค่ะนะคะเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่สภาพการจราจรนะคะในช่องทางซึ่งจสรอยได้รับแจ้งเข้ามาตอนนี้นะคะการจราจรบนเส้นทางนะคะของทางเป็นเส้นทางของทางด้านถนนราชพฤกษ์นะคะในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะจากทางราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางถนนบรมราชชนนีนะคะในตอนนี้ค่ะนะคะรถที่มาจากทางด้านของราชพฤกษ์คือรถเยอะนะคะแต่ว่าไม่ติดนิ่งอะไรนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางบรมราชชนนีช่วงของตลิ่งชันค่ะการจราจรนั้นยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็บนถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้ารวมทั้งคู่ขนานลอยฟ้าในฝั่งขาเข้าเองรถยังใช้การได้ดีทีเดียวเลยนะคะจะมาเริ่มชะลอตัวเนี่ยตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเท่านั้นนะคะผ่านกลางสะพานมาได้ค่ะลงมาฝั่งพระนครการจราจรนั้น ใช้การได้นะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะการจราจรนั้นก็เรียกว่ายังใช้การกันได้ค่ะต่อเนื่องออกมาทางราชดำเนินนอกนะคะทั้งสองฝั่งค่ะยังใช้การกันได้นะคะตามรอบสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อช่วงประมาณตีสี่กว่านะคะในซอยหมู่บ้านชนลดานะคะที่บางบัวทองทางบางกรวยไซน้อยนะคะที่เกิดเหตุเป็นเหตุรุนแรงนะคะรถเก๋ง BMW ค่ะนะคะขับมาด้วยความเร็วนะคะถนนในหมู่บ้านมีลูกระนาดนะคะแต่ว่าขับมาด้วยความเร็วค่ะทำให้ไปชนรถสามล้อเครื่องตุ๊กๆนะคะที่ออกมาจากซอยนะคะออกมาจากซอยก็อยู่ในหมู่บ้านนะคะเป็นซอยในหมู่บ้านค่ะคือชนอย่างเต็มแรงค่ะนะคะรถตุ๊กตุ๊กคันนี้นะคะมาทั้งหมด3คนคนขับ1ผู้โดยสาร2ซึ่งเป็นแม่ค้าคงจะไปตลาดเนี่ยนะคะทำให้เสียชีวิตทั้ง3คนค่ะนะคะเนี่ยค่ะดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะรถคันนี้เป็นเก๋ง BMW นะคะที่มาด้วยความเร็วแล้วก็ชนตุ๊กตุ๊กค่ะนะคะทำให้เนี่ยตุ๊กตุ๊กเสียหลักพลิกตะแคงคนบนรถก็กระเด็นมาเสียชีวิตนะคะส่วนคนนี้ค่ะเป็นผู้ขับขี่นะคะก็อย่างที่เรียนให้ทราบกันเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเวลาที่มีผู้บาดเจ็บสาหัสนะคะเจ้าหน้าที่นั้นต้องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดทุกครั้งนะคะทุกเหตุค่ะถ้าหากว่ามีความสูญเสียที่รุนแรงเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็ต้องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะร้อยเวรต้องวัดค่ะนะคะโดยเจ้าหน้าที่นะคะตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดได้152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งตามกฎหมายเนี่ยยอมให้ได้แค่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่ปาเข้าไป152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะคนนี้เป็นผู้ขับขี่รถเก๋ง BMW คันที่เกิดเหตุนี้นะคะเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณตีสี่กว่าๆนะคะในหมู่บ้านชลดาบางบัวทองที่บางกรวยไซน้อยค่ะนะคะดูสภาพความเสียหายแล้วก็รถตุ๊กๆมันก็ไม่ได้มีแบบเข็มขัดนิรภัยไม่มีอะไรคือทุกอย่างเปิดโล่งหมดนะคะเวลาที่เกิดเหตุที่ทำให้ทั้งคนขับทั้งคนโดยสารนั้นถือว่าเสี่ยงค่ะนะคะแล้วก็เคสนี้รุนแรงจริงๆนะคะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ3คนเลยค่ะนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะแล้วก็เกินค่ะปาเข้าไป152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาสมศรีพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
0: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
8: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
7: แล้วฤดูฝนเล่า
8: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
7: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
8: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
7: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
8: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
7: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
9: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ครับกลับมาเพิ่มเติมการจราจรกับจสร้อยกันต่อนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะคะกรณีที่รายงานไปนะคะว่าที่ต้องเรียกว่าเป็นเมาแล้วขับแล้วล่ะนะคะที่ไปชนกับรถตุ๊กๆในหมู่บ้านชลดาที่บางบัวทองทำให้คนในรถตุ๊กๆทั้งหมดเสียชีวิตทั้งหมด3คนนะคะทีนี้ใน Facebook เจสร้อยเรดิโอเนี่ยนะคะก็มีหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์กันนะคะบอกว่าแบบเนี้ยประกันจะจ่ายหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมาแล้วขับนะคะบางคนก็บอกว่าในหมู่บ้านทำไมจะขับเร็วขนาดนี้เมาแล้วขับเนี่ยประกันจ่ายไหมนะคะเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะทีนี้ก็เลยต้องไปค้นข้อมูลในเรื่องนี้นะคะว่าในกรณีที่เมาแล้วขับนะคะเป็นประกันภาคสมัครใจไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยนะคะคือประกันเนี่ยจะปฏิเสธการจ่ายค่าซ่อมรถให้แต่ว่าประกันเนี่ยนะคะเขาจะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งค่ารักษาพยาบาลให้กับคู่กรณีแทนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยบริษัทประกันก็จะมาฟ้องร้องเรียกเงินคืนคือมาไล่เบี้ยจากคนที่ก่อเหตุในภายหลังนะคะอันนั้นเนี่ยเรื่องของความเสียหายต่อรถเนี่ยประกันไม่จ่ายให้ประกันไม่จ่ายค่าซ่อมให้คุณก็ต้องจ่ายคุณเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นความเสียหายต่อคู่กรณีทั้งทรัพย์สินทั้งร่างกายบริษัทประกันนั้นจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับคู่กรณีก่อนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แล้วก็จะมาไล่เบี้ยมาเก็บเงินคืนจากผู้ที่เป็นผู้ที่ก่อเหตุผู้ที่ทำประกันนั้นแทนนะคะส่วนพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยหรือว่าประกันภาคบังคับนะคะหรือว่าบุคคลที่3ที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะก็ยังคงจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเนี่ยหรือว่าบริษัทประกันก็จะมาเรียกเก็บเงินคืนจากผู้ที่เมาแล้วขับนะคะแล้วก็บอกว่าบวกเพิ่มด้วยนะร้อยละ20ด้วยค่ะนะคะอันนี้เนี่ยจะได้ชัดเจนว่าผู้ที่เป็นผู้เสียหายนั้นยังคงได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์นะคะที่รถคันนี้ทำนะคะแต่ว่าจะไม่เขาจะไม่จ่ายค่าซ่อมรถให้เขาไปจ่ายกันเองค่ะสำหรับคนที่ก่อเหตุนะคะอันเนื่องมาจากเมาแล้วขับสำหรับกรณีนี้ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาดูข้อมูลกันต่อนะคะคุณเดชาเนี่ยใช้ SOS ใน JSR Application ค่ะแจ้งสภาพการจราจรเข้ามานะคะพิกัดนั้นอยู่บนผลโยธินในฝั่งขาเข้าช่วงของต่างระดับบางปะอินมุ่งหน้ามาที่นิคมนวนครค่ะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะคือตรงหน้าโลตัสนวนครเนี่ยบอกว่ารถติดท้ายสะสม5กิโลเมตรได้นะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยส่วนคุณอัศดาพรนะคะแจ้งว่าเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะคลองตันมาที่พระรามเก้าตัดใหม่ยังคงติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะตรงแยกคลองตันบอกว่าติดนิ่งๆเลยค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: พระปลัดเอกราชนะคะแจ้งว่าท่านลืมกระเป๋าสตางค์ค่ะเป็นของผู้ชายสีน้ำตาลนะคะข้างในจะมีบัตรประชาชนมีพาสปอร์ตระบุชื่อพระปลัดเอกราชนะคะแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยค่ะนะคะนั่งรถแท็กซี่หรือไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองค่ะไม่ทราบทะเบียนนั่งรถจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มาลงที่วัดสังเวชน่าจะเป็นบางลำพูนะคะเมื่อตอน 7:50 ค่ะนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับพี่แท็กซี่นะคะเป็นแท็กซี่สีเหลืองค่ะที่รับพระท่านมานะคะจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์มาลงที่วัดสังเวชเมื่อเช้านี้ตอนก่อน 8:00 ฝากด้วยนะคะพระท่านลืมเป็นกระเป๋าสตางค์เอาไว้ค่ะนะคะก็ถ้าตอนนี้นะคะไปรับผู้โดยสารอื่นต่อนะคะอยู่ที่ไหนยังไงก็แจ้งกลับจสร้อยด้วยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะเดี๋ยวจะได้ประสานงานกับท่านนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลค่ะที่ท่านทำหล่นไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะแล้วก็มีข้อมูลที่คุณพีรพงศ์นะคะคุณพีรพงศ์เนี่ยใช้ถนนพระราม6ในฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงของโรงกลองน้ำสามเสนมุ่งหน้ามาทางประดิพัฒน์คุณพีรพงศ์บอกว่าการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่ค่ะนะคะเพราะว่าตรงปากซอยพระราม6 37หรือว่าแยกพิบูลพัฒนานะคะมีรถจักรยานยนต์เนี่ยมาจอดแช่ตรงทางแยกริมทางเท้านะคะแล้วก็ตั้งขาตั้งกล้องบนถนน ตัวคนก็นั่งจิบกาแฟอยู่ใกล้กับรถค่ะมันก็จะขวางรถที่ออกมาจากซอยพระราม6 37มากๆคือเห็นบ่อยหลายวันมากเกรงว่าจะถูกรถชนนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่มาดูหน่อยดิฉันก็จำได้นะคะว่าคุณพีรพลเนี่ยจะแจ้งข้อมูลตรงนี้มาว่าจะมีเป็นมอเตอร์ไซค์มาจอดตั้งกล้องบนถนนแล้วก็จิบกาแฟนะคะทำให้มันขวางการจราจรอะนะคะคือจะจิบกาแฟไม่มีใครว่านะสามารถทำได้ค่ะแต่ว่าจอดรถบนถนนแล้วมันขวางการจราจรแบบนี้ไม่ดีนะคะทำให้รถติดค่ะนะคะฝากจสร้อยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ด้วยนะคะคุณพรวสินพฤกษกุลทนศูนย์มาตรฐานการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเพิ่มเติมสภาพการจราจรบนทางด่วนให้นะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณวีนาและผู้ฟังจสร้อยทุกท่านครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับสภาพจราจรบนทางพิเศษเวลานี้ก็เริ่มจากสายเฉลิมมหานครครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปบางนาเนี่ยหน้าด่านดินแดงเนี่ยรถมากครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าครับ
0: ค่ะ
2: จะมาเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีขึ้นก็เมื่อพ้นทางลงเพลินจิตมาครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับลงออกพระราม42เนี่ยแน่นจากพื้นที่ด้านล่างนะครับผ่านพ้นช่วงนี้มาแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีครับจนออกบางนาเลยครับส่วนในฝั่งกับกันก็หนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับบางนาเลยครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าครับเริ่มมาชะลอตัวเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นช่วงอ่านลงครับต่อเนื่องเข้าท่าเรือครับผ่านพ้นท่าเรือไปแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับจนมุ่งหน้าออกดินแดงนะครับส่วนจากทางด้านดาวคะนองครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือก็หน้าด่านนี้ก็มีปริมาณรถมากครับสะสมจากพื้นที่ถนนพระราม2นะครับชำระค่าผ่านทางเข้ามาแล้วมาชะลอตัวอีกทีช่วงสุขสวัสดิ์ต่อเนื่องถึงสะพานพระราม9ครับผ่านบนสะพานพระราม9มาแล้วมาชะลอตัวอีกทีก็ช่วงสาธุประดิษฐ์ต่อเนื่องเข้าต่างระดับท่าเรือครับส่วนในฝั่งกับกันมีคล้องตัวนะครับส่วนทางพิเศษสายศรีรัตน์ครับจากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทก็มีชะลอตัวอยู่หน้าด่านประชาชื่นนะครับชำระค่าผ่านทางแล้วมาหนาแน่นอยู่ช่วงเหนือถนนรัชดาครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับพญาไทนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับส่วนในฝั่งกับกันเนี่ยใช้การได้ดีนะครับส่วนจากทางด้านมอเตอร์เวย์ครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทเนี่ยชะลอตัวอยู่ช่วงด่านศรีนครินทร์ครับเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องถึงทางลงพระราม9ครับผ่านพ้นทางลงพระราม9ไปแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับก็แต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนในฝั่งกับกันนะครับยังใช้การได้ดีนะครับส่วนจากทางด้านต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าต่างระดับบางโคก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงเหนือลงบาลามานะครับต่อเนื่องถึงยมราชครับผ่านยมราชไปแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีครับในฝั่งกับกันเนี่ยใช้การได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษสายฉลองรัฐครับจากอ่านนรงมุ่งหน้าจตุโชตเนี่ยขาออกช่วงนี้ใช้การได้ดีนะครับส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยมีชะลอตัวอยู่ช่วงเหนือถนนเกษตรนวมินทร์ครับต่อเนื่องถึงถนนลาดพร้าวครับผ่านบนลาดพร้าวมาแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวเข้าพระราม9ใช้การได้ดีนะครับจะมาชะลอตัวอีกทีก็ช่วงสุขุมวิทเชื่อมเข้าอ่านลงนะครับผ่านบนช่วงนี้ไปแล้วก็ใช้การได้ดีครับส่วนทางพิเศษสายบูรพาวิถีตอนนี้ใช้การได้ดีทั้ง2ฝั่งนะครับส่วนทางสายกาญจนาพิเศษครับจากบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนเนี่ยชะลอตัวอยู่ช่วงโลตัสศรีนครินทร์นะครับต่อเนื่องถึงสะพานกาญจนาครับผ่านสะพานกาญจนาไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าบางขุนเทียนใช้การได้ดีครับส่วนในฝั่งกลับกันเนี่ยชะลอตัวอยู่ช่วงบางคูครับต่อเนื่องถึงปากน้ำครับผ่านพ้นปากน้ำไปแล้วมุ่งหน้าไปบางแก้วเนี่ยใช้การได้ดีครับแต่จะมีชะลอตัวอยู่หน้าด่านเล็กน้อยนะครับส่วนทางพิเศษสายอุดรลัทธยาและประจิมลัทธยาทั้งสองฝั่งใช้การได้ดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ค
0: ่ะค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยคุณเพื่อนประจิม
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ครับผู้เห็นรถจอดเสียรถเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนใช้ทางพิเศษคนเดินบนทางสัตว์เดินบนทางสิ่งของตกหล่นก็ประสานมาได้ที่1543ในตลอด24ชั่วโมงครับคุณวีนา
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพรหมศิลป์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็ในเส้นทางนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะที่มีแจ้งเข้ามานะคะก็จุดไหนที่ยังคงติดหนักมากแยกคลองตันดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางผ่านมานะคะสรุปว่าเช้านี้เนี่ยกว่าจะผ่านแยกคลองตันกันมาได้เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ ป็นชั่วโมงขึ้นนะคะเป็นชั่วโมงขึ้นไหมคะสำหรับแต่ละคนนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลกับเราได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรอฟังข่าวกันนะคะในช่วงของ9โมงค่ะแล้วก็หลัง9โมงนะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะหนุ่มเมาขับ BMW พุ่งชนประสานงาตุ๊กๆกลางหมู่บ้านย่านบางบัวทองมีผู้เสียชีวิต3รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: หนุ่มเมาขับ BMW พุ่งชนประสานงาตุ๊กๆกลางหมู่บ้านย่านบางบัวทองมีผู้เสียชีวิต3รายตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับรถเก๋งสูงถึง152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณอินคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
1: เมื่อเวลา 4:10 น.ตำรวจสภ.บางบัวทองรับแจ้งเหตุรถเก๋งชนรถตุ๊กๆภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจึงรุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณปากซอย12ของหมู่บ้านพบสภาพรถตุ๊กๆหน้ารถพังเสียหายและพลิกตะแคงอยู่ใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิต2รายคือนางสาวละไม้อายุ82ปีและนางสาวปทุมพรอายุ37ปีส่วนคนขับรถตุ๊กๆเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยกันปั๊มหัวใจนาน30นาทีแต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตในเวลาต่อมารวมมีผู้เสียชีวิต3รายส่วนคู่กรณีเป็นรถเก๋งยี่ห้อ BMW สีดำที่เป็นกรุงเทพมหานครสภาพชนอัดติดคาอยู่กับต้นไม้ทราบชื่อคนขับคือนายยศธรอายุ31ปียินยอมให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยอยู่ในอาการมึนงงโดยนายยศธรกล่าวว่าตนได้ขับมาจากหน้าหมู่บ้านโดยใช้เส้นทางตรงเข้ามาตามปกติยืนยันว่ามองไม่เห็นรถตุ๊กๆเป็นเหตุให้พุ่งชนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถเก๋งพบว่ามีปริมาณสูงถึง152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ด้านญาติผู้เสียชีวิตเผยผู้เสียชีวิตทั้งสองต้องออกไปจ่ายตลาดทุกวันที่ตลาดบางบัวทองโดยจะใช้บริการรถตุ๊กๆคันนี้เป็นประจำส่วนคนขับรถเก๋งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวไปดำเนินคดีจากนั้นได้ส่งมอบร่างของผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งสถาบันนิติเวชเพื่อชันสูตรต่อไปอิทธินินบุญประเสริฐเองครับ
0: เมื่อเวลา 6:06 นาทีที่ผ่านมาศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุมีคนกระโดดจากถนนสุขุมวิทลงไปในอุโมงค์ลอดพัทยากลางตำบลหนองปืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครกู้ภัยรีบเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้ชายอายุประมาณ 35-40 ปีอยู่ในอาการลนลานพูดจาวกไปวนมาลักษณะคล้ายสติไม่ดีแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าตนเองจะเดินทางไปกรุงเทพจึงโยนกระเป๋าลงมาจากบนถนนสุขุมวิทลงมาภายในอุโมงค์ลอดพัทยากลางและกระโดดตามลงมาเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปกรุงเทพประกอบกับมีความเครียดหลายเรื่องเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเชิญตัวไปนั่งพักสติอารมณ์ที่สภ.เมืองพัทยาเพื่อป้องกันชายคนดังกล่าวก่อเหตุซ้ำช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
2: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 บริเวณเทือกเขาแอนดีสของเปรูมีผู้เสียชีวิต6คนบาดเจ็บอีกกว่า30คนบ้านเรือนเสียหายหลายแห่งและประชาชนกว่า300คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยกองทัพสหรัฐเปิดเผยว่ามีทหารอเมริกันเสียชีวิตอีก1นายระหว่างจุดระเบิดทำลายโดรนของอิหร่านที่ถูกยิงตกในอิรักและมีเจ้าหน้าที่อเมริกันอีก1นายได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันนี้กองทัพเรือยูเครนระบุว่าเรือบรรทุกสินค้าของบริษัทสัญชาติทูเคียที่กำลังขนส่งธัญพืชถูกขีปนาวุธของรัสเซียโจมตีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนและลูกเรืออีก5คนยังคงสูญหายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในฤดูมรสุมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มหลายจุดในอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว19คนขณะที่ทางการสั่งระงับพิธีแสวงบุญของชาวฮินดูเพื่อความปลอดภัยสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
3: สังคมไทยจะร่มเย็นถ้าทุกคนเป็นมิตรหันหน้าเข้าหากันด้วยจิตใจที่ปราศจากความโกรธเคือง
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนแนวทางอื่นที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและ
0: ว่าข้ามเชิงจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการ

ในตอนเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็กลับมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะก็มีข้อมูลนะคะที่คุณนัทเนี่ยแจ้งว่าถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้านะคะจากทางพัฒนาการมาที่ซอยพัฒนาการ30ค่ะในตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะแล้วคุณนัทบอกว่าเลยพัฒนาการยะพัฒนาการมาประมาณ500เมตรมีเจ้าหน้าที่กำลังตัดหญ้าบนเกาะกลางซึ่งไม่ได้กีดขวางตัดหญ้าที่เกาะกลางอ๋อแล้วก็จะเบี่ยงจราจรช่องขวานะคะคือจะวางช่องขวาเบี่ยงเอาไว้เผื่อว่าเกรงว่ารถเดี๋ยวจะไปเฉี่ยวเจ้าหน้าที่ก็เลยวางกลวยเบี่ยงขวาไว้นะคะการจราจรในขณะนี้ก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งค่ะสักครู่ค่ะ

ค่ะตอนนี้กลับมาแล้วนะคะ 9:20 นะคะท่ามกลางแดดที่ร้อนทีเดียวนะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะยังไงการขับรถก็คงต้องระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยมันจะมีผลต่อการขับรถไหมคะว่าเอ้าคอนโทรนี่ฉันพยักหน้าหงึกๆอันนี้เพราะว่าเขาขับมอเตอร์ไซค์ไงเขาก็จะรู้สึกว่าอากาศร้อนคือมันร้อนอ่ะนะคะอยากจะให้ผ่านไปไวๆนะคะแต่ว่าถ้าคนขับรถเก๋งรถอะไรก็มีแอร์เย็นก็จะรู้สึกสบายกว่านะคะยังไงทุกเส้นทางก็มีคนใช้ทางร่วมกันนะคะมีน้ำใจให้กันเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่เกิดความปลอดภัยกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถนะคะท่านใดที่ขับรถกันด้วยความระมัดระวังท่านที่เคารพกฎจราจรอยู่แล้วอันนี้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าทำให้บนถนนเส้นนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ท่านที่เป็นผู้ขับรถดีแบบนี้นะคะก็จะได้ให้อะไรกับสังคมนะคะคือทำให้สังคมนั้นได้ผลประโยชน์มากขึ้นนะคะก็เช่นเดียวกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะนะคะเราทำโครงการนี้ค่ะเพราะว่าอยากจะให้อุบัติเหตุมันลดลงนะคะอุบัติเหตุที่ลดลงเนี่ยก็เริ่มจากผู้ที่ขับนะคะถ้าผู้คนขับเนี่ยเป็นคนที่เคารพกฎจราจรขับรถไม่ประมาทใช้ความเร็วพอสมควรนะคะมันก็จะทำให้อุบัติเหตุนั้นลดน้อยลงไปได้ค่ะนะคะเท่ากับว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่คืนกำไรให้กับสังคมนะคะทำให้สังคมมีความปลอดภัยค่ะนะคะเพราะว่าเวลาที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบางทีมีผู้บาดเจ็บบางทีเจ็บหนักอะไรเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรตามมาเยอะแยะนะคะอย่างเรื่องของยาในการรักษาบางทีอุปกรณ์อะไรก็ต้องนำเข้ามามันคือมันต่อเนื่องโยงใยไปหมดนะคะแต่ถ้าเริ่มจากการที่ขับรถดีเนี่ยนะคะทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันก็จะดีตามมานะคะดังนั้นถ้าหากว่าท่านใดเป็นผู้ขับรถดีอยู่แล้วนะคะอันนี้ต้องชื่นชมค่ะนะคะแล้วก็อยากจะชวนกันมานะคะทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าโครงการของเราเนี่ยนะคะคือมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับค่ะนะคะถ้าหากว่าเป็นประกันประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถนะคะคือจะมีโอกาสได้รับเงินจากกองทุนคืนนะคะดูแนนกันในสิ้นปีเนี่ยนะคะว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยถ้าหากว่าสินใหม่ใช้ไปไม่เกิน 70% ก็แสดงว่าเป็นผู้ขับรถดีก็จะมีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนในสมาชิกในกลุ่มนั้นๆ นะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยถ้าหากว่าสินใหม่ใช้ไปไม่เกิน 70% ก็แสดงว่าเป็นผู้ขับรถดีก็จะมีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนในสมาชิกในกลุ่มนั้นๆ นะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลด

0: ็เพียงแค่เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีค่ะนะคะโดยดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งกันได้ค่ะซึ่งผ่อน 0% 6เดือนนะคะได้6เดือนค่ะโทรศัพท์สอบถามกันนะคะที่02-150-0888 02-150-0888 ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะ02-150-0888นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็มีทั้งเรื่องราวที่ต้องติดตามกันต่อนะคะกรณีที่อุบัติเหตุเมื่อตอน7โมงค่ะนะคะที่ถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกกม37นะคะที่คนขับจักรยานยนต์เนี่ยตกลงมาข้างล่างเพราะว่าดู GPS นะคะทำให้คือเสียหลักค่ะรถชนขอบสะพานคนขับก็ตกลงมาข้างล่างเรียนว่าอาการน่าจะพอสมควรนะคะว่าบนสะพานกับรถนี่มันก็สูงอยู่นะคะในจุดตรงนี้ค่ะนะคะมีหลายๆคนที่สอบถามเพิ่มเติมมาใน Facebook JS Radio นะคะว่าอาการของผู้บาดเจ็บเป็นยังไงบ้างนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ทราบว่าคนขับอายุประมาณ21ปีนะคะที่เป็นผู้ขับขี่คันนี้แล้วก็ตกลงมาข้างล่างคุณนายค่ะแจ้งว่าคุณนายใช้ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เป็นฝั่งพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนานะคะแจ้งว่าช่วงของสะพานกาญจนาพิเศษค่ะเชิงทางลงสะพานกาญจนาพิเศษมีรถเก๋งสีดำจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะก็ทำให้ในจุดนี้เนี่ยรถชะลอตัวนะคะเลยมาแล้วการจราจรยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะในฝั่งกลับกันเดี๋ยวดูหน่อยฝั่งกลับกันว่าจากทางบางนามุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนการจราจรเป็นยังไงบ้างในฝั่งกลับกันก็จะมีรถหนาแน่นนะคะตรงช่วงของด่านบางเมืองมุ่งหน้ามาทางช้างสามเสียนนะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางกาญจนาภิสะพานกาญจนาภิเษกด้วยนะคะอันนี้คงเป็นผลมาจากที่ซ่อมรอยต่อสะพานของสะพานกาญจนาภิเษกบนด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะเป็นฝั่งบางนามุ่งหน้าพระราม2เนี่ยนะคะตอนนี้รถนั้นเริ่มหนาแน่นนะคะจากที่เจ้าหน้าที่ซ่อมรอยต่อสะพานค่ะรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะซ่อมในช่วงของเลยชั่วโมงเร่งด่วนไปแล้วนะคะที่ก็จะทำงานกันค่ะทำให้รถก็จะหนาแน่นแต่ว่าเขาก็จะมีเป็นตัวป้ายไฟที่แจ้งให้ทราบสำหรับคนที่ใช้เส้นทางว่าช่วงสะพานมีการซ่อมรอยต่อสะพานกันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะมาที่นายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับค่ะคุณหมอจะสรุปอุบัติเหตุที่มีผู้สูญเสียนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยนะคะคุณหมอแท้จริงสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณวินาครับสวัสดี
0: ค่ะ
1: ทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ก็19กรกฎาคมครับเป็นวันงานของวันอาทิตย์24ชั่วโมงอีก12ชีวิตนะครับเสียไปบนท้องถนนก็แปลว่าทุกครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ทุก2ชั่วโมงเรามีผู้สูญเสียบนท้องถนน1คนนะครับทั่วประเทศ
0: ค่ะ
1: ทำให้19วันเราสูญเสียคนที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในประเทศถึง574ชีวิตแล้วนะครับคุณยาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาดูภาพรวมแล้วนะต้นปีถึงเมื่อวานนี้โอ้ปีนี้นะกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราสูญเสียคนที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในประเทศถึง7คนนะครับ 7,042 ชีวิตนะครับคุณยายทั้งหมดวันถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะ 6,869 ชีวิตแปลว่าอะไรครับแปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอยู่173ชีวิตครับมีการทั้งหมดก่อนครับแต่ว่าก็ดีขึ้นมากกว่าที่แล้วนิดนึงนะครับเพราะที่แล้วนี่ขึ้นไปถึง200เนี่ยเหมือนว่ามันที่เยอะกว่าปีที่แล้วตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีครับเพราะว่าถ้าเยอะกว่าปีที่แล้วแปลว่าไม่ดีฉะนั้นเราอยากให้มันลดลงครับลงทุกปีนะครับแต่ว่ามันก็ยังดีอยู่ในกรุงเทพเมื่อวานไม่ได้มีวันงานผู้เสียชีวิตนะครับเลยนะยอดของกรุงเทพก็ยังเป็น400

0: ่วนชีวิต
1: ค่ะ
0: เรื่องของเมาแล้วขับนี่มีปัญหาอยู่นะ
1: ใช่
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลอย่างที่ไหน
1: ค่ะ
0: ฟุตบอลโลกใช่ไหมแล้วก็เนี่ย
1: ค่ะ
0: เราปล่อยให้มีการปิดเท่าไหร่ล่ะตีสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีคล้ายๆประเพณีหรือว่าไม่ใช่อย่างว่าไปเตือนเลยเด็กมันเป็นอะไรข้อมูลเดิมอะไรสักอย่างที่ว่าจะต้องออกไปดูข้างนอกใช่ไหมม
1: ี
0: อาการ
1: ค่ะ
0: เชื่อกันไม่ต้องไม่ได้เชื่อกันเนี่ยมันก็ต้องมี
1: ริ้งกันบ้างอะไรกันบ้างนะ
0: ค่
1: ะ
0: แล้วพอผ่อนแล้วปิดตีสี่ได้ทักก็กลับมาเป็นไงครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยมาชมคนที่ไม่รู้อีก
1: เนาะ
0: คนที่เขาไม่ได้ไปกินเหล้าคนนี้ก็ทำหมันมากินธรรมดานี่แหละ
1: ค่ะ
0: เห็นแม่ทั้งคนจะไปตลาดซื้อของไปขายของนะยังไม่นอนขับรถด้วยเนี่ยคืนนี้ที่นั่งไปช้างมืดจิตใช่ไหมครับ
1: เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วนะคุณหมอเพราะว่าเขามาสามล้อเครื่องอะเพราะสามล้อเครื่องมันก็เป็นรถอะไรที่แบบเปิดโล่งเวลาที่เกิดเหตุ
0: ใน
1: ที
0: ่เขาใช้มอเตอร์สายนะที่เรียนเราต้องกันเท่าไหร่เลย
1: ค่ะ
0: นะก็ถังชีวิตเลยรวมคนขับด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วคนทนไม่เป็นไร
1: ใช่
0: เห็นไหมนี่มันยุติธรรมไหมคุณแม่ท่านผู้ฟัง
1: คือแอลกอฮอล์ในเลือด152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณหมอโอ้โหมันสูงปรี๊ดเลยนะ
0: สามเท่า
1: ค่ะ
0: ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเต็มที่นะครับตอนเชียร์ใช่ไหมที่มีแล้วก็ขับมาล็อกโอ้แล้วโอ้นี่นอกถนนใหญ่มาได้ถึงถามว่าไปชนในหมู่บ้าน
1: ใช่มีลูกระนาดด้วยคุณหมอถนนในหมู่บ้าน
0: อ
1: ่ะ
0: เห็นไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่รู้ก็มองตอนที่สี่เห็นไหมแต่ว่าก็คงจะนี่แหละความมึนเมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันเป็นพวกมันอีกข้างชีวิตคนบริสุทธิ์ใช้คำนี้ได้เลยนะคนบริสุทธิ์คนที่ไม่ด้วยหน่วยนี่คนทำมาหากินทั่วไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในขณะที่คนคนหนึ่งที่ไปเฮฮาสังสรรค์เมากันนะครับแล้วก็มาทำอะไรกูอีกผมเชื่อเขาไม่ได้ตั้งใจแต่พฤติกรรมอย่างนี้ก็ห้ามแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่อยากขับรถโดยเด็ดขาดก็ไม่เชื่อครับ
1: อ
0: ย่างไร
1: ค่ะ
0: เนี่ยพอชนแล้วมันเอาคืนได้ที่ไหนนะ
1: ใช่ใช่
0: ชีวิตสองชีวิตเนี่ยเป็นแม่เป็นลูกใครเป็นหัวหน้าครอบครัวไหนคุณรับผิดชอบไหวไหมทีละสามหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมว่าเรื่องเหล่านี้มันยังรอการแก้ไขอีกเยอะเหมือนกันนะแล้วก็แก้ไขมันหลายปลอกแล้วนะ
1: ค่ะ
0: แต่มันก็ยังมีว่าถามเอ๊ะทำไมเขาไม่กลัวเลยจริงๆ
1: โอ้โหข่าวก็ออกกันแบบว่าในหน้าฟีดเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาทีนแบบคือทุกคนเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าทั้งในเฟซทั้งอะไรเนี่ยทุกคนแชร์กันหมดแต่ก็ยังฝ่าฝืนกัน
0: เพราะว่าสิ่งที่ต้องการที่สุดคือไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองมั่นใจก็อย่างนี้ก็ต้องหลังครั้งนี้ใช่ไหมครับก็ไปทำอย่างนี้มาไม่เป็นไรเลยตอนที่ไปเชียร์ที่ยังไม่ชื่อรอบชิงชนะเลิศก็ไม่เห็นมีอะไรก็ทำเราพักพวกเพื่อนผมก็ทำอย่างนี้เลยก็ไปเชียร์ตรงนั้นทุกคนก็ขับรถขับบ้านใช
1: ่
0: ไหมเนี่ยแต่ว่าผลมันจะมาออกที่ใครอย่างเงี้ยไม่มีใครบอกมาแต่ว่าผลมันออกไปแล้วเนี่ยคนตายชื้นไม่ได้จริงๆเลยไม่ว่าคนจะทับใจหรือเข้าใจเพราะอะไรนี่อย่างนะครับพฤติกรรมอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: มีท่านเป็นตัวที่ช่วยกันโลกเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะนั้นคนบริสุทธิ์คนไม่รู้อย่างนี้จะต้องมาเสียชีวิตจากผู้ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตที่ความสอดคล้องกับผู้อื่น
1: ค่ะ
0: จากเป็นเรื่องครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นอย่างครับ
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณหมอเช่นเดียวกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านที่ดู YouTube อยู่นะคะของจสร้อยนะคะเจสร้อยเรดิโอก็คงจะเห็นคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นคลิปจากร้านที่อยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะที่จะเห็นว่ารถสามล้อเครื่องเนี่ยออกมาจากซอยก็คือค่อยๆออกมาจากซอยไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรแต่ว่าขณะที่ BMW คันนี้มาอย่างเร็วนะคะผ่านลูกระนาดมาไม่ชะลอเลยค่ะนะคะมาอย่างเร็วแล้วก็พุ่งชนรถสามล้อเครื่องอย่างเต็มแรงนะคะจากคลิปที่เราเห็นจากร้านค้าเนี่ยค่ะนะคะก็จะเห็นความ สูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคนขับนั้นมีแอลกอฮอล์ในเลือด152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งจากในข้อมูลที่ได้รับมา ก็ทราบว่ากลับมาจากเชียร์บอลนะคะก็คงจะบอลโลกจบปุ๊บนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คงจะแยกย้ายกันกลับนะคะอันนี้คือเราไม่ว่ากันว่าตอนไปเชียร์จะดื่มจะดิ้งอะไรจะอะไรเต็มที่เนี่ยไม่ว่ากันแต่ตราบใดที่ขึ้นมานั่งหลังพวงมาลัยเนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะ 100% นะคะดังนั้นถ้าหากว่าการดื่มอะไรเนี่ยนะคะควรจะให้คนอื่นเป็นคนขับจะดีกว่านะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรแบบที่ใกล้บ้านแบบออกไปสักซอยนึงนะครับเอ้ยนิดเดียวเองนะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะคะในคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันนักต่อนักแล้วนะคะที่เกิดเหตุการณ์ค่ะนะคะไม่อยากบอกว่าอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะไม่อยากให้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกครั้งที่เราจะไปดริ้งกันอะไรกันเนี่ยนะคะใช้รถสาธารณะนะคะจะเรียกผ่านแอปจากอะไรแบบในปัจจุบันเนี่ยมันเยอะมากนะคะจะแอปไหนชอบแอปไหนแอปโน้นแอปนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะใช้บริการเขาไปเถอะค่ะนะคะมันไม่ได้แพงมากไม่ได้แพงอะไรเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันเป็นความปลอดภัยมากกว่ารถก็จอดไปบ้านเอาไว้เวลาสติดีๆนะคะหรือว่าไม่ได้ไปดิ้งอะไรก็เราก็ใช้ของเราไปปกติแต่ว่าถ้าหากจะไปสั่งสรรค์อะไรเนี่ยมันรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าปรับเราจะไปกันนะคะคือรู้ล่วงหน้าว่าจะกี่โมงกี่ยามเท่านั้นเนี่ยใช้บริการผ่านเป็นรถสาธารณะเรียกผ่านแอปอะไรเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนไม่ใช่เฉพาะตัวคือคนที่เขาต้องตกเป็นเหยื่อของคุณเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องเป็นเหยื่อไม่ต้องมีความสูญเสียนะคะดูสิคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพิ่งออกจากบ้านได้ไม่นานสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่นั่งสามล้อเครื่องคันนี้ที่เกิดเหตุแล้วต้องมาเสียชีวิตตรงนี้ค่ะนะคะครอบครัวเนี่ยช็อกไปเลยค่ะนะคะเรามีภาพที่เป็นญาติของผู้เสียชีวิตที่แบบเขาแบบงงไปเลยอะนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งไปว่าเสียชีวิตแล้วนะนะคะเพิ่งขึ้นรถกันดามาได้ไม่นานเท่าไหร่นะต้องมาจบชีวิตจากกลายเป็นเหยื่อของคนที่เมาแล้วขับนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับทุกๆคนเลยค่ะนะคะว่าการเมาไม่ขับนะคะง่วงไม่ขับค่ะนะคะทำให้ทุกคนนั้นเกิดความปลอดภัยนะคะคุณก๊อฟธีรเศษนะคะแจ้งว่าการจราจรที่ถนนฉลองกรุงนะคะในฝั่งจากทางมอเตอร์เวย์มุ่งหน้ามาทางชลบุรีลาดกระบังค่ะการจราจรในตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีทั้งสองด้านนะคะขอบคุณข้อมูลค่ะคุณก๊อฟที่แจ้งเข้ามาแล้วก็มีสภาพการจราจรนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสำหรับทางด้านของทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะที่ในตอนนี้นะคะฝั่งทางบางขุนเทียนมุ่งหน้ามาที่บางนาค่ะตรงเชิงทางลงสะพานกาญจนาพิเศษมีรถเก๋งจอดเสียในช่องทางด้านซ้ายนะคะก็ทำให้ในจุดนี้การจราจรก็เลยชะลอตัวค่ะนะคะแต่ว่าถ้าหากมาเลยมาแล้วนะคะการจราจรนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะสำหรับบนด่วนบางพลีฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางบางนานะคะแต่ว่าฝั่งกลับกันเนี่ยนะคะจะมีชะลอตัวตรงช่วงก่อนถึงสะพานกาญจนาพิเศษเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทำงานที่ซ่อมผิวการจราจรรอยต่อสะพานบนสะพานกาญจนาพิเศษนะคะทางด้านของรฟม.นะคะหรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะก็แจ้งข้อมูลการทำงานที่มีการเบี่ยงการจราจรกันนะคะโดยแจ้งบอกว่าทางบริษัทผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะนะคะที่อันนี้เป็นสัญญาที่6ค่ะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาออก3ช่องจราจรนะคะตั้งแต่ซอยสุขสวัสดิ์25ถึงธนาคาร TMB ธนาชาติสาขาสุขสวัสดิ์ราชบูรณะระยะทางยาวประมาณ480เมตรค่ะเพื่องานขนส่งและยกประแจสับรางขึ้นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับในวันนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้คือวันที่20กรกฎาคมจนถึงวันที่20สิงหาคมนี้ค่ะทำงานเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะ4ทุ่มถึงตี4ค่ะ ทีนี้ก็จะทำให้ถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าบริเวณที่ปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรส่วนในฝั่งขาออกนะคะขอให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรค่ะส่วนท่านที่พักอาศัยนะคะก็สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ปกติค่ะทั้งนี้นะคะในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนี้นะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในช่วงที่มีการทำงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงจราจรได้เพิ่มเติมนะคะที่หมายเลข0850146522 0840156522ค่ะและติดตามข้อมูลของโครงการได้ค่ะที่เว็บไซต์ mrta-purplesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะค่ะส่วน LINE นะคะที่ @mrt-purpleline นะคะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็แจ้งมาให้ทราบสำหรับท่านที่อาจจะต้องไปแถบนั้นในช่วงที่ทำงานตอนกลางคืนนะคะ4ทุ่มถึงตี4เริ่มพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะแจ้งมาให้ทราบกันค่ะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ค่ะในตอนนี้นะคะมาโฟกัสกันที่ราคาทองหน่อยนะคะตอนนี้นะคะก็ราคาทองคำตอนนี้ปรับลดลงนะคะลงไป200บาทนะคะทำให้ทองคำแท่งตอนนี้เนี่ยรับซื้อ 63,650 บาทขายออก 63,850 บาทส่วนทองรูปพรรณค่ะ 62,383 บาท40สตางค์ขายออก 64,650 บาทนะคะถ้าใครมีเงินเย็นก็เชิญได้เลยค่ะนะคะแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าแหมลำพังใช้ให้ชนเดือนนี้ก็ยากพอสมควรเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ราคาของอะไรมันก็แพงขึ้นคือค่าครองชีพสูงขึ้นนะคะมีไทยช่วยไทยพลัสมาก็ช่วยได้บ้างค่ะนะคะสำหรับพวกราคากินข้าวอะไรไปในแต่ละวันนะคะก็ต้องบริหารกันไปนะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้แดดก็ร้อนทีเดียวค่ะนะคะแดดจัดเจิดจ้ามากถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนเป็นช่วงที่ฝนมันน้อยลงไปหน่อยนะคะสำหรับในตอนนี้ที่ทางกรมอุตุได้พยากรณ์เอาไว้นะคะแต่พูดถึงแดดดีแบบนี้ค่ะนะคะเมืองไทยเป็นเมืองที่แดดดีค่ะซึ่งเหมาะมากนะคะที่เราจะติดตั้งนะคะเป็นโซล่ารูฟท็อปกันนะคะหลายๆบ้านนะคะก็ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปกันนะคะซึ่งถ้าหากว่ามันมีเป็นแบบออนกริดออฟกริดแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราเลือกนะคะถ้าเป็นออนกริดเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของค่าไฟกันได้ประหยัดลงไปได้เยอะทีเดียวนะคะแถมกลางวันเนี่ยแบบเปิดแอร์แบบชิลๆเลยนะคะสบายเพราะว่าใช้โซล่ารูฟท็อปกันค่ะทีนี้เนี่ยในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะคะขอให้แบบติดอย่างมั่นใจเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าต้องเช็คเรื่องของการรับประกันแล้วก็มาตรฐานการติดตั้งด้วยนะคะซึ่งทาง PEA นะคะก็แนะนำมานะคะว่าการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปอย่างมั่นใจต้องเช็คว่าการรับประกันมาตรฐานของการติดตั้งค่ะนะคะโดยดูว่าการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนั้นไม่ใช่ว่าเราเลือกแค่อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นค่ะแต่ว่าต้องดูกันยาวๆว่าไอ้การรับประกันอุปกรณ์ล่ะนะคะแล้วก็ผู้ติดตั้งนั้นมีความเชี่ยวชาญนะคะขนาดไหนค่ะนะคะต้องไปดูว่าผลงานที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความคุ้มค่าในการใช้งานแบบยาวๆค่ะนะคะโดยแผงโซล่าเซลล์นั้นนะคะดูว่าการรับประกันสินค้านะคะหรือว่า product warranty นั้นก็จะประมาณ 10-15 ปีค่ะส่วนการรับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้านะคะ performance เนี่ยก็ประมาณ 25-30 ปีนะคะตัว inverter นั้นจะรับประกันประมาณ 5-10 ปีนะคะถ้าแบตเตอรี่ถ้าหากว่ามีการติดตั้งด้วยเนี่ยนะคะก็จะรับประกันประมาณ 5-10 ปีค่ะส่วนอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยประมาณ 4,000 ถึง 8,000 รอบการชาร์จอยู่ขึ้นกับว่าเป็นชนิดไหนจากผู้ผลิตเป็นผู้ผลิตของกลุ่มไหนอย่างไรนะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะเราต้องพิจารณาดูว่าผู้ติดตั้งเนี่ยนะคะใช้วัสดุอุปกรณ์ได้มาตรฐานไหมนะคะมีการรับประกันนะคะต้องมีการรับประกันงานติดตั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะคะเพื่อความมั่นใจในการใช้งานแล้วก็บริการหลังติดตั้งด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นมันมีความเสี่ยงค่ะเสี่ยงยังไงคือเสี่ยงเช่นไฟฟ้าลัดวงจรนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารหลังคารั่วซึมเพราะว่าโซล่ารูฟท็อปต้องอยู่บนหลังคาอีกทีนึงใช่ไหมคะถ้าติดตั้งไม่ดีไม่มาตรฐานเนี่ยอาจจะทำให้หลังคาของเราเองเนี่ยมันรั่วได้นะคะฝนตกมาซึมได้น้ำซึมได้ค่ะนะคะทั้งหมดเนี่ยต้องดูนะคะว่าได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าติดตั้งไม่มาตรฐานเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องของเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันภัยด้วยนะคะซึ่ง PEA ค่ะก็ขอแนะนำนะคะว่าให้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมอกหรือ IEC ค่ะนะคะแล้วก็ต้องดำเนินการติดตั้งตามมาตรฐานงานไฟฟ้าเพื่อให้ระบบโซล่ารูฟท็อปนั้นมีความปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าในระยะยาวนะคะซึ่งทาง PEA นะคะมีความห่วงใยในเรื่องนี้ค่ะนะคะก็
ก็ได้ให้คำแนะนำมาสำหรับท่านที่จะติดตั้งโซล่าลูฟท็อปนะคะขอให้พิจารณานะคะดูให้ดีค่ะนะคะก็มีผู้ที่เป็นผู้ติดตั้งที่มีมาตรฐานคืออย่ากลัวมากจนแบบว่าเอ้ยอย่างนั้นไม่ติดตั้งดีกว่าไม่ใช่นะคะนะคะมีผู้ติดตั้งซึ่งมีความเป็นมาตรฐานมีความเป็นมืออาชีพนะคะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะให้เราได้เลือกใช้จะได้ประหยัดไฟแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันเป็นพลังงานสะอาดด้วยนะคะส่งผลดีต่อโลกของเราค่ะนะคะจะได้มีอากาศที่สดชื่นนะคะว่ามันไม่มีมลพิษเกิดขึ้นนะคะจากโซล่าลูฟท็อปนะคะส่วนในตอนนี้นะคะก็มาดูกันนะคะมีอุบัติเหตุนะคะที่แจ้งมานะคะคุณสราวุธนะคะแจ้งอุบัติเหตุที่ถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาเข้าค่ะตรงช่วงเชิงทางรถสะพานที่ข้ามแยกบางนานะคะที่ไปลงบนถนนสุขุมวิทนะคะแจ้งว่ามีชนกัน3คันนะคะมีปิกอัพ1คันเก๋ง1คันแล้วก็รถเมล์ครีมแดงอีก1คันค่ะชนกันอยู่ในช่องทางด้านซ้ายตรงลงมาบนเลยแยกบางนาไปนิดนึงนะคะของถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าเลยแยกบางนาไปนิดนึงค่ะที่ลงต่างระดับข้างแยกบางนามานะคะแล้วก็ตอนนี้รถเมย์มีผู้โดยสารค่ะผู้โดยสารก็ลงมาจากรถกันแล้วนะคะทีนี้ส่งผลต่อเรื่องของการจราจรบัดเทียนในจุดนี้เนี่ยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาออกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรฝั่งขาออกการจราจรนั้นไปได้ตามจังหวัดสัญญาณไฟคุณประดิษฐ์ค่ะแจ้งว่ารัชดาภิเษกในฝั่งขาออกนะคะจากรัชวิภามุ่งหน้ามาที่ประชานุกูลค่ะในตอนนี้การจราจรยังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งอยู่นะคะแล้วก็ฝั่งเอ๊ะเดี๋ยวนะรัชดาภิเษกในฝั่งขาออกเป็นรัชวิภามุ่งหน้าไปทางประชานุกูลนะคะฝั่งขาออกนี่ติดแต่ว่าฝั่งขาเข้ามาการจราจรนั้นเคลื่อนตัวไปกันได้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีแจ้งเป็นแบบว่ารถเสียหรือว่าอุบัติเหตุอะไรอย่างไรนะคะถ้ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรงนั้นยังไงนะคะเผื่อว่าท่านใดผ่านมาแล้วนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมได้กับจสร้อยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะนะคะหรือว่าจะแชทมาก็ได้นะคะในช่องทางของ YouTube JS Radio Official ของเรานี้นะคะที่จะได้ประสานไปถ้าหากว่ามันมีเหตุอะไรที่ไม่ปกตินะคะจะเป็นรถเสียหรือว่าอะไรอื่นๆนะคะก็จะประสานให้นะคะส่วนตอนนี้นะคะก็การจราจรในเส้นทางอื่นๆก็ดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็เข้าถึงที่ทำการกันเริ่มงานกันได้พักหนึ่งแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวในช่วงของหลัง10โมงค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของตัวโซนนิ่งสถานบันเทิงนะคะก็คงต้องสืบเนื่องมาจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์นาราดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตในล่าสุดรวม34คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกหลายคนนะคะทีนี้เนี่ยในรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อไปดูกันแล้วปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นร้านอาหารนะคะขอใบอนุญาตน่าจะเป็นร้านอาหารนะคะแต่ว่าในการที่ให้บริการเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบผับสถานบันเทิงเลยนะคะซึ่งมันก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันเกิดการเป็นการเลี่ยบาลีไหมนะคะหรือว่าเป็นตัวกฎหมายที่อาจจะไม่ทันกับความทันสมัยของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของสังคมนะคะเพราะว่าพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยจากที่มีการกำหนดเอาไว้เป็นโซนนิ่งของสถานบริการเนี่ยนะคะมีแค่3จุดเท่านั้นเองมีแค่3ถนนคือ3เส้นคือพัดพงนะคะพัดพงเนี่ยมันจะคลุมตลอดแนวถนนนเรศวรวงศ์พระราม4สีลมนราธิวาสราชนครินทร์บางส่วนนะคะเส้นที่2จะเป็นย่านเพชรบุรีตัดใหม่ก็คือตรงแนว RCA ที่เพชรอุทัยตรงคลองแสนแสบคลองบางกะปิเพชรบุรีตัดใหม่ก็คือตรงรวมๆนี่ก็จะเป็นย่าน RCA จุดที่3นี่จะเป็นย่านรัชดาภิเษกก็คือคลุมแนวบริเวณถนนลาดพร้าวแต่ว่าบนรัชดาภิเษกนะคะ
พระราม9อโศกค่ะซึ่งอยู่บนรัชดามันจะมีแค่3โซนนิ่งที่กำหนดเอาไว้เป็นให้เป็นตั้งสถานบริการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นสถานบริการที่เป็นสถานบันเทิงเนี่ยนะคะเขาต้องขอใบอนุญาตทีนี้นะกฎหมายก็จะมีรายละเอียดว่าคือถ้าขออนุญาตเป็นสถานบริการตามโซนนิ่งที่กำหนดเนี่ยเขาต้องทำตามนะคะอย่างรายละเอียดของพวกวัสดุที่ตกแต่งต้องเป็นวัสดุที่มันไม่ลามไฟนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสถานบันเทิงเวลาคนที่เข้าไปก็ต้องไปดื่มต้องไปอะไรก็จะแบบมึนๆเมาๆบางทีถ้าเกิดอะไรแบบอาจจะแบบมีสติไม่อะไรเพราะนั้นวัสดุต้องไม่ลามไฟทางหนีไฟอะไรมันต้องมีอะไรชัดเจนค่ะอันนี้ไม่มีปัญหาถ้าเป็นสถานบริการสถานบันเทิงที่อยู่ในโซนนิ่งแต่ว่าถ้าเป็นพวกร้านอาหารแต่ว่าทำเป็นอารมณ์ผับแบบเนี้ยนะคะไม่ได้อยู่บนในโซนนิ่งเนี่ยการขออนุญาตมันก็ไม่ใช่ตามพ.ร.บ.สถานบันเทิงก็เลยนะคะเขาก็ต้องประหยัดต้นทุนกันนะคะบางทีใช้วัสดุนะคะอย่างไม่ลามไฟกับมันติดไฟง่ายนะคะอย่างพวกที่เป็นโฟมอะไรนะคะที่ดูดซับเสียงเนี่ยมันต่างกันมากราคาต่างกันมากเพราะฉะนั้นแน่นอนเขาก็ต้องประหยัดต้นทุนกันแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณากันนะคะว่าควรจะต้องมีการปรับรายละเอียดไหมนะคะถ้าหากว่าเป็นพวกร้านอาหารที่เป็นแบบอารมณ์ผับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเขตโซนนิ่งเนี่ยควรจะต้องมีรายละเอียดในการขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะให้ใกล้เคียงกับสถานบันเทิงอะไรต่างๆแบบนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะเรื่องนี้น่าสนใจค่ะนะคะเดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องนี้นะคะในช่วงของหลัง10นาฬิกานะคะว่าเราสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ไหมนะคะแล้วก็ที่มาที่ไปทำไมโซนนิ่งเนี่ยถึงกำหนดแค่ถนน3เส้นเท่านั้นมันมีอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลกันอยู่นะคะเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงของหลัง10นาฬิกาค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเปิดให้ผู้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครอบครัวต่อเดือนหากเกินให้ชำระส่วนต่างย้ำคนถือบัตรทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
1: างสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ที่มีรายได้น้อยโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทให้ชำระส่วนเกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้ชำระค่าน้ำทั้งหมดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมที่เคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติปี2569สามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายนโดยไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมและจะได้รับการสนับสนุนใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายนและไม่สามารถขอใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันโดยสามารถลงทะเบียนผ่าน3ช่องทางได้แก่เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค www.pwa.co.thแอปพลิเคชัน PWA Pass Lite และ LINE @PWA Thailand หรือติดต่อลงทะเบียนผ่านการประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเรื่องโรคหัวใจจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นสัญญาณบอกโรคใดบ้างไปติดตามค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
8: โรคหัวใจแบ่งได้หลายประเภทตามโครงสร้างหรือการทำงานที่ผิดปกติได้แก่โรคหลอดเลือดหัวใจโรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคลิ้นหัวใจและโรคเยื่อหุ้มหัวใจสัญญาณเตือนโรคหัวใจคืออาการเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกมีอาการปวดร้าวขึ้นกรามด้านซ้ายอาจร้าวไปถึงท้องแขนด้านซ้ายหรือบริเวณท้องหน้ามืดอาจเป็นลมหมดสติหรือวูบไม่รู้สึกตัวมีอาการใจสั่นใจเต้นรัวแรงและเร็วหอบเหนื่อยง่ายผิดปกตินอนราบไม่ได้หรือตอนกลางคืนต้องตื่นมานั่งหอบขาบวมผิดปกติโดยเฉพาะบริเวณหน้าแข้งหรือปลายเท้าทั้งสองข้างปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจมีดังนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคอ้วนหรือผู้ที่มีน้ำหนักมากสูบบุหรี่พันธุกรรมผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหัวใจมีดังนี้เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานงดสูบบุหรี่หากมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งและพบแพทย์ตามนัดอย่างเคร่งครัดพักผ่อนให้เพียงพอชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
9: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนทุกน้ำ
1: เราปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตบข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแต่มาหากินเลี้ยงตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ฉีดน้ำกันนาน
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ค่ะในตอนนี้นะคะมีแจ้งข้อมูลนะคะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะคุณเอกชัยเนี่ยแจ้งว่าถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกนะคะช่วงของต่างระดับพระราม2มุ่งหน้ามาที่ต่างระดับเอกชัยค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่บนสะพานข้ามทางรถไฟรางสะแกนะคะแจ้งว่ามี SUV เก๋งแล้วก็กระบะตู้ทึบค่ะชนกันขวางช่องขวาของคู่ขนานนะคะในที่เกิดเหตุนั้นไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันนะคะในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรก็เคลื่อนตัวได้นะคะท่ามกลางแดดที่ยังคงร้อนระอุอยู่นะคะสำหรับในวันนี้ซึ่งฝนน้อยลงวันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นมีฝนแค่ร้อยละ10ของพื้นที่เท่านั้นนะคะส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะตอนนี้อุณหภูมิที่วัดได้32องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมพันธ์59%ค่ะแต่ว่าฟิลไลท์อาจจะรู้สึกว่าร้อนมากกว่านั้นนะคะสำหรับในอุณหภูมิในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะทางกปร.นะคะก็ได้มีข้อมูลนะคะที่แจ้งมาค่ะนะคะว่าวันงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งจัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคมนี้นะคะในงานค่ะมีกิจกรรมมากมายทีเดียวนะคะก็จะมีนิทรรศการตามรอยพระบาทพลิกฟื้นผืนทรายสู่ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนค่ะแล้วก็ยังมีนิทรรศการวิชาการจาก16หน่วยงานบูรณาการนะคะมีกิจกรรม DIY อย่างเช่นอันนี้ดีนะคะทำก้อนจุลินทรีย์นะคะแล้วก็มี The Little Planter นะคะมหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วนะคะเราจะปลูกฝังนะคะให้กับเยาวชนค่ะนะให้เป็นช่วยกันนะคะที่เพิ่มความเขียวให้กับโลกใบนี้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาติค่ะนะคะมีการทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้นะคะอันนี้ก็ดีเช่นเดียวกันเพราะว่ามันย่อยสลายได้อะนะคะไม่หลงเหลืออะไรอยู่เลยนะคะต้นไม้ก็เติบโตไปกระถางก็มาจากกิ่งไม้แบบนี้อันนี้ดีนะคะแล้วก็ยังมีพวงกุญแจจากหญ้าแฝกค่ะนะคะมีกิจกรรมตักปลาสวยงามนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะเรียนว่าก็คงชอบกันนะคะคัสวาคุกกี้อาร์ตค่ะตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะแล้วก็ยังมีนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีค่ะให้บริการฟรีนะคะนั่งรถเที่ยวชมงานนะคะรอบศูนย์เลยค่ะในงานยังมีการแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักมีปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพอื่นๆอีกมากมายอีกเยอะเลยนะคะให้ฟรีค่ะนะคะมีการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ทุกค่ำคืนนะคะแล้วก็ไปในงานเนี่ยนะคะยังได้เลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์เรียนรู้แล้วก็เกษตรกรต้นแบบนะคะที่นำผลผลิตเนี่ยมาจำหน่ายนะคะรวมทั้งร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ด้วยนะคะที่นำผลิตภัณฑ์ผลิตผลเนี่ยมาจำหน่ายค่ะนะคะซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยยังเข้าร่วมในโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะก็เรียกว่าใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ค่ะอุดหนุนในงานนะคะถือว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาด้วยนะคะสำหรับงานที่จัดขึ้นนะคะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะจัดขึ้น 7-12 สิงหาคมนี้นะคะก็จะได้วางแผนไปเที่ยวชมกันนะคะอะไรที่มีประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็เรื่องของการช่วยโลกด้วยนะคะนะคะมีมากมายทีเดียวค่ะภายในงานในครั้งนี้นะคะที่นำมาจัดแสดงให้เราได้ชมกันแล้วก็ได้เลือกซื้อกันด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะที่ได้เกริ่นกันไปนะคะว่า เราก็จะมาคุยกันนะคะเรื่องของพรบ.โซนนิ่งค่ะนะคะของสถานบันเทิงนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะอันเนื่องมาจากว่าเกิดเหตุไฟไหม้โรงเรียนลาดพร้าวนะคะแล้วก็มีหลายๆคำถามนะคะที่เกิดขึ้นนะคะคือบางคนก็อาจจะเพิ่งทราบนะคะว่าโอ้เขามีการจำกัดเป็นโซนนิ่งของสถานบริการนะคะว่ามี3เส้นนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะทำไมถึงต้องกำหนดแบบนั้นนะคะมันมีเหตุผลรองรับอยู่อะค่ะนะคะสำหรับการกำหนดครั้งนี้ค่ะนะคะแล้วก็พอมันเป็นแค่ถนน3เส้นที่สามารถขออนุญาตเพื่อตั้งสถานบริการได้ค่ะนะคะแล้วสถานอื่นๆล่ะที่เกิดขึ้นตามมาแต่ว่าเขาไม่ได้มีพื้นที่ในถนนเส้นนั้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะคะเนื่องจากว่าสถานบริการมันก็มีประโยชน์นะคะต่อเรื่องของเศรษฐกิจนะคะมันเป็นการสร้างรายได้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะเป็นการทำธุรกิจอีกแบบนึงค่ะไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างไรบ้างนะคะมันจะไปด้วยกันได้ไหมเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องนี้ค่ะกับทางคุณสุรเกียรติลิ้มเจริญค่ะซึ่งท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการเขตพัฒนานะคะท่านผู้อำนวยการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวินาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้ออกอากาศอยู่นะคะท่านผู้อำนวยการ
1: อ๋อครับครับ
0: ค่ะเรื่องของโซนนิ่งสถานบันเทิงนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพค่ะนะคะทำไมเขาถึงกำหนดแค่3เส้นคะท่านผู้อำนวยการมันมีเหตุผลอะไรรองรับอยู่อะคะ
1: ผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆปูพื้นเรื่อง
0: ค่ะ
1: สถานบริการหน่อยนะฮะ
0: ค่ะ
1: สถานบริการนี่เป็นคำตามกฎหมายส่วนสถานบันเทิงนั่นก็เป็นคำพูดภาษาพูดนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละสถานบริการหรือสถานบันเทิงเนี่ยมันมีกฎหมายตั้งแต่ปี2509นู่นฮะเพื่อควบคุมสถานที่จะมีกิจกรรมลักษณะที่ต้องควบคุมจัดระเบียบสังคมศีลธรรมอันดีของประชาชนอะไรทำนองเนี้ยซึ่งตอนนั้นเรายังอนุรักษ์นิยมอยู่การท่องเที่ยวอะไรเนี่ยก็ยังไม่มีปี09นะทีนี้การออกกฎหมายควบคุมสถานที่ที่มีลักษณะเป็นสถานบันเทิงเนี่ยตอนนั้นมันก็มีอยู่กระจายอยู่ทั่วไปเขาก็อยากจะให้มันเป็นกลุ่มๆเพื่อสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที
0: ่
1: กำกับดูแลก็เลยกำหนดเป็นโซนนิ่งว่าอ้าวโซนนี้อนุญาตได้อะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ซึ่งการกำหนดโซนนิ่งว่าสำหรับในกรุงเทพนะครับว
0: ่
1: าโซนนี้อนุญาตให้มีสถานบริการได้เนี่ยมันก็กำหนดมาตั้งแต่รู้สึกจะตั้งแต่ปี2545
0: ค่ะ
1: นะฮะก็นานมากทีนี้ภายหลังเนี่ยบ้านเมืองมันก็เปลี่ยนไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สภาพบ้านเมืองเศรษฐกิจสังคมก็เปลี่ยนไป
0: ค่ะ
1: นักท่องเที่ยวก็เข้ามามากขึ้น
0: ต่างชาติด้วยอะไรด้วยแบบนี้
1: เรื่องสถานบริการหรือสถานบันเทิงเนี่ยมันก็จะไปขออนุญาตเฉพาะในโซนนิ่งมันก็อาจจะลำบากอาจจะไม่มีที่หรือว่าไม่สะดวกมันก็พยายามไปพุดขึ้นตรงโน้นตรงนี
0: ้
1: แล้วก็อ้างว่าไม่ใช่สถานบริการหรือสถานบันเทิงแต่ความจริงเนื้อหาการประกอบกิจการมันก็เป็นสถานบันเทิงนั่นแหละ
0: คือตั้งใจจะแบบทำเป็นสถานบันเทิงแต่ว่าไม่เข้าข้อกฎหมายแล้วก็มันกลายเป็นประโยชน์กับคนที่ขออนุญาตด้วยนะคะบริการไม่ต้องปฏิบัติตามอะไรเยอะแยะ
1: เพราะว่าถ้าอยู่นอกโซนนิ่งไปขออนุญาตคนอนุญาตเขาก็ไม่อนุญาต
0: ค่ะ
1: เพราะมันผิด
0: ค่ะ
1: นะทีนี้คนไปขออนุญาตตั้งใจในใจลึกๆอ่ะจะทำสถานบริการหรือสถานบันเทิง
0: ค่ะ
1: แต่พอไปขออนุญาตมันก็ต้องไปขอแบบอื่นเพราะมันอยู่นอกโซนนิ่ง
0: ค่ะ
1: พอขอแบบอื่นก็เจ้าที่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ทักว่าต้องมีระบบนู่นระบบนี้เรื่องความปลอดภัย
0: ค่ะ
1: ซึ่งที่จริงอ่ะเจ้าของรู้อยู่แก่ใจดีว่าตัวเองจะทำสถานบริการสถานบันเทิงไอ้ระบบความปลอดภัยมันก็ต้องทำให้มันครบอะไรอย่างเงี้ย
0: ซึ่
1: งผมก็ไม่อยากพูดนะเพราะว่าการทำกิจการพวกนี้มันก็มีต้นทุนเยอะเขาก็ไม่ได้ทำระบบความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานบันเทิง ที่กำหนดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสถานบริการหรือสถานบันเทิงเนี่ยมันมีกฎกระทรวงปี2555ที่กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยของอาคารที่เป็นสถานบริการไว้ค่อนข้างเข้มงวด
0: ค
1: ่ะทั้งในเรื่องของกำหนดเรื่องวัสดุของอาคารเรื่องระบบไฟฟ้าที่เป็นสถานบันเทิงสถานประกอบการระบบป้องกันเพลิงไหม้ระบบหนีไฟ
0: ค่ะ
1: รวมทั้งกำหนดให้มีผู้ดูแลความปลอดภัยของอาคารด้วยนะจะเห็นได้ว่าปี2555เนี่ยซึ่งหลังจากเกิดสติก้าผับแล้วเนี่ย
0: ก็
1: มีมาตรการตรงนี้ขึ้นมาเป็นกฎกระทรวงตั้งแต่ปี2555ซึ่งกฎกระทรวงฉบับเนี้ยก็บังคับใช้ในโซนนิ่งเท่านั้นเพราะว่าบังคับใช้กับสถานบริการนะเพราะนั้นก็จะเกิดปัญหาและนอกโซนนิ่งทำไงที่ทำกันอยู่เนี่ยสังคมก็รับรู้กันโดยทั่วไปนะฮะถ้าผมได้สดับกับฟังก็ไปเที่ยวก็ยอมรับกันอะไกลๆอะแต่ก็ไม่มีการแก้ไขกฎหมายให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะถ้าอยู่นอกโซนนิ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาคารเนี่ย
0: จะ
1: ไปสั่งให้มีระบบโน่นระบบนี้อย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยก็สั่งเขาไม่ได
0: ้
1: เพราะเขาบอกเขาไม่ใช่
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่สถานบริการ
0: มันไม่มีกฎหมายรองรับด้วย
1: ใช่เราจะเอาไอ้กฎกระทรวงฉบับที่55เนี่ยพ.ศ55เนี่ยกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบกิจการเป็นสถานบริการเนี่ย
0: ค่ะ
1: เอาเนื้อหานี้ไปบังคับนอกโซนนิ่งเขาก็เถียงได้แล้วคำสั่งเรามันก็ดูไม่เหมือนไปแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นจริงๆเนี่ยเราต้องการจะให้มันมีความปลอดภัยซึ่งตรงเนี้ยผมว่าผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยจะต้องทบทวนแล้วนี่บางเขตก็อาจจะสั่งไปเลยเห็นว่ามันมีลักษณะคล้ายสถานบริการก
0: ็
1: ใช้พ.ร.บ.กฎหมายกฎกระทรวงปี2555เนี่ยสั่งให้ไปแก้ไขผมก็ไม่รู้ว่าผู้ประกอบการเขาจะยอมแก้หรือเปล่าม
0: ันได้เลยค่ะท่านผู้อำนวยการถ้าเขาเป็น
1: ถ้าเขายอมทำมา
0: ได้อ๋อแหมนะ
1: ถ้าเขายอมทำมาได
0: ้มันก็ทำให้ต้นทุนเขาสูงขึ้น
1: เนี่ยแหละตรงเนี้ยแหละหาว่าไปกันแกล้งทำให้ต้นทุนเขาสูงขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆเราก็อยากจะให้มันปลอดภัยเราเอง
0: อ๋อ
1: นี่ปัญหาก็คือเขาก็ผมว่า 80-90% น่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่อยากจะเพิ่มต้นทุนแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม
0: ้ค่ะ
1: โรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยเขาจะยอมทำหรือไม
0: ่
1: แต่หลายผมว่าเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ระมัดระวังที่จะสั่งตามนี้นะเพราะว่า
0: ค่ะ
1: อันนี้มันใช้บังคับกับอาคารสถานบริการ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่อาคารพาณิชย์ทั่วไปนะทีนี้ปัญหาตรงเนี้ยมันก็เกิดส่วนใหญ่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันก็จะเกิดอาคารเกิดกับอาคารที่อยู่นอกโซนนิ่งทั้งนั้น
0: แ
1: หละที่ผมสลับกลับฟังมานะในโซนนิ่งเนี่ยไม่เกิดเพราะว่ามาตรการป้องกันอัคคีภัยเนี่ย
0: มัน
1: เข้มงวดแล้วก็มั่นใจได
0: ้
1: ท
0: ี
1: นี้ย้อนกลับมาดูว่าอ้าวแล้วเจ้าที่ตรวจสอบกันยังไงนะคือผมไม่อยากจะหาคนผิดนะ
0: ฮะ
1: แต่ผมกำลังจะยกตัวอย่างว่าปัญหาของไอ้โซนนิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือ1ย้อนกลับมาดูว่าอ้าวแล้วเจ้าที่ตรวจสอบกันยังไง
0: ค่ะ
1: นะคือผมไม่อยากจะหาคนผิดนะ
0: ฮะ
1: แต่ผมกำลังจะยกตัวอย่างว่าปัญหา

0: รงนี้สังคมก็ก้มแก้มกันมานานแล้ว
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ผมอยากให้มีการแก้ไขให้มันชัดเจนเจ้าที่เขาจะได้สะดวกใจในการปฏิบัติและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพระราชบัญญัติสถานบริการเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยอำนาจกำกับดูแลเป็นของฝ่ายปกครองนะต่างจังหวัด
1: ก็คือผู้ว่า
0: ผู้ว่าในอำเภอปลัดอำเภออะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่สำหรับในกรุงเทพเนี่ยเป็นของตำรวจผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
1: ทำไมไม่เหมือนกันล่ะคะท่านบรรณาการ
0: ไม่ทราบครับ
1: ให้อำนาจเป็นฝ่ายปกครองเพราะนั้นเนี่ยในพื้นที่นครบาลก็ตำรวจเป็นผู้บังคับใช้มีอำนาจตรงนั้น
0: ครับทีนี้ตำรวจเขาก็บอกเอาเคสเขาบอกอ้าวตำรวจก็โยนไปโยนกันมาเนี่ยแต่ผมสังเกตดูถามใครพูดเรื่องโรงเบียร์เนี่ยก็จะมุ่งมาที่เขตอย่างเดียวเลยมุ่งมาที่เขตทั้งนั้นที่เขตเนี่ยความจริงในฐานะที่เคยอยู่เขตเนี่ยเขตก็แค่อนุญาตให้จำหน่ายอาหารได้อนุญาตให้สะสมอาหารได้อนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคือดนตรีคาราโอเกะได
1: ้แค
0: ่นี้ไม่ได้ไปอนุญาตให้เป็นสถานบริการเลยคนอนุญาตให้เป็นสถานบริการก็คือตำรวจนะส่วนจะเป็นระดับไหนผมก็ไม่ทราบกันเพราะว่าเป็นรายละเอียดเนี่ยเนี่ยมันพอพูดโรงเรียนลาดพร้าวก็เอาแล้วเขตไหนจะรู้จักซึ่งผมว่าตรงนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขตด้วยเพราะว่าธรรมเนียมการทำงานของระบบราชการเรานะฮะ
1: ค่ะ
0: คือเรื่องนี้เป็นอำนาจตามกฎหมายของใครเราก็ไม่ค่อยที่จะเข้าไปก้าวก่าย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันเดี๋ยวว่าจะเหมือนกับว่าไปเหยียบตาปากันหรืออะไรทำนองเนี้ย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นธรรมเนียมเก่าสมัยนานมาแล้วตอนนี้ไม่รู้เป็นไงนะฮะ
1: ค่ะท่านผู้ในการก็ได้เรียนถามนะคือถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยการขออนุญาตคือทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จที่ท่านผู้ว่าเลยคือจบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตอาคารอะไรต่างๆเนี่ย
0: ตร
1: งนั้นหมดเลยแต่กรุงเทพเนี่ยคือมันเหมือนกับอำนาจเนี่ยมันทับซ้อนกันอยู
0: ่ใช่แล้วมันก็ทำให้โยนกันไปโยนกันมาพอเกิดเหตุทีก็หาคนรับผิดชอบก็โยนกันที่จริงเรื่องเนี้ยถ้าให้เขตเนี่ยได้เป็นพนักงานเจ้าที่ร่วมกำกับดูแล
1: ค่ะ
0: อาคารสถานบริการตามกฎหมายสถานบริการด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะดีน่าจะดีเพราะว่าเขตเนี่ยเขาใกล้ชิดอยู่กับสถานประกอบการแล้วก็ต้องมีใบอนุญาตของสถานประกอบการนั้นยิบย่อยก็เลยจะน้อยอีกหลายใบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะเพื่อคือตำรวจก็ยังอยู
1: ่
0: เอาเขตมาเพิ่มจะได้ไม่โยนกันเรื่องการตรวจการอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าการตรวจอาคารตรวจสถานประกอบการของประชาชนเนี่ยเขตก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน
1: ยังไงคะ
0: มันต้องมีเหตุถึงเข้าไปตรวจได้ฮะไม่งั้นก็จะหาว่าไปตีกินไปรบกวน
1: ค่ะ
0: ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการ
1: ค
0: ่ะนะอย่างเงี้ยตอนเนี้ยตรวจได้แล้วก็มีเหตุละ
1: หรือว่ามีคนร้องเรียนไปเนี่ยคือ เขตจะเข้าไปได้
0: ม
1: ี
0: คนร้องเรียนก็เข้าไปตรวจหรือเทศกาลปีใหม่คนจะมาเยอะทางผู้บริหารก็มีนโยบายให้ไปตรวจกำกับกำชับให้ดูแลความปลอดภัยอันนี้ก็เข้าไปตรวจแต่ถ้าอยู่ๆจะโผล่เข้าไปตรวจเนี่ยมันถูกมองได
1: ้ว่าจับมา
0: อีกอย่างหนึ่งเจ้าที่ก็มีงานหลายอย่างก
1: ็
0: ไปดูนู่นดูนี่ด้วยนะและที่สำคัญก็คืออำนาจในการตรวจสถานบริการเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันเป็นของตำรวจเขา
1: อ๋อ
0: นะซึ่งตรงนี้ถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องร่วมมือกันนะผมคิดว่านะจะได้เป็นประโยชน
1: ์
0: นี้ในการที่จะแก้ไขปัญหา
1: ค่ะ
0: ในเรื่องของสถานบริการไม่ให้มันเกิดเหตุบ่อยๆนะ
1: ค่ะ
0: คือของเราก็ไม่ถือว่าบ่อยนะนานๆจริงแต่เกิดแล้วมันเสียหายมาก
1: มันรุนแรง
0: มันก็สร้างความเสื่อมเสียในภาพ
1: ค่ะ

0: คน
1: ภาพลักษณ์ของประเทศน
0: ัก
1: ท่องเที่ยวอะแย้งไม่กล้าเข้าไปเที่ยว
0: ค่ะ
1: ซึ่งอาคารสถานประกอบการแบบนี้ถ้ามุมมองผมนะผมว่าก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อเศรษฐกิจทำให้คนมีงานทำมีรายได
0: ้
1: ส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่จะทำงานให้มันปลอดภัย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ในขณะเดียวกันสังคมก็ไม่เสียด้วยเด็กเยาวชนก็ไม่ใจแตกเพราะว่าสมัยก่อนๆเนี่ยสมัยออกกฎหมายเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาจะอนุรักษ์นิยมมากคนเที่ยวกลางคืนดื่มเหล้าเมายาอะไรเงี้ยมันก
0: ็
1: ตอนนั้นอาจจะมองว่าสังคมไทยเราไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ออกกฎหมายมาควบคุมไว้แต่ตอนนี้ในการบ้านเมืองสังคมเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันน่าจะทบทวนได
0: ้
1: ส่วนจะแก้ไขอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้มีอำนาจต้องพิจารณาไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเกิดอีกอ่ะ
0: ค่ะท่านผู้ในการคือเรื่องของการออกกฎหรือว่าการแก้ไขก็เป็นอำนาจของทางกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมคะ
1: กระทรวงมหาดไทยครับใช่ครับ
0: แล้วในการพิจารณาเนี่ยไม่ได้มีแบบว่าเหมือนกับเป็นคณะกรรมการที่จากภาคอื่นๆที่ทางเศรษฐกิจทางหอการค้าทางอะไรเนี่ย
1: เข้าใจว่าน่าจะมีนะตามหลักของการปฏิบัติราชการที่ดีที่มีคุณภาพต้องฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้บริหารกทม ก็ต้องมาให้ความเห็นพวกอ๋อการค้าสมาคมท่องเที่ยวผมป้องกันบรรเทาสาภัยหรือว่าอะไรต่างๆพวกเนี้ยซ
0: ึ่
1: งทางมหาดไทยเขารู้ดี
0: ข
1: ึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลว่าช่วงนี้ได้ข่าวว่าเก็บภาษีก็เก็บไม่ค่อยได
0: ้
1: เพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
0: ค่ะ
1: การท่องเที่ยวพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้เข้าก็อาจคนอาจจะแย้งไม่กล้ามาเที่ยวคนตกงาน
0: อ
1: ะไรพวกเนี้ย
0: ซึ่ง
1: ผมว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องรีบแก้ไขไม
0: ่
1: ได้ไฟไหม้ฟางไปตรวจปรับตรวจบาแล้วก็เงียบไปมันต้องแก้ที่ระบบด้วย
0: ค่ะถ้าในการแก้ไขเนี่ยมันจะต้องแบบมีขั้นตอนเพราะว่าเรื่องของกฎหมายหรือว่ากฎกระทรวงเนี่ยมันต้องแบบมีขั้นตอนใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนคะท่านผู้การมันจะ
1: จริงๆแล้วถ้ามันเร่งด่วนเนี่ยก็ถ้าเป็นกฎหมายพ.ร.บ.ผ่านสภาก็สามวาระรวดได้เลย
0: เ
1: รื่องโซนิ่งก็เป็นพระราชกฤษฎีกาซ
0: ึ่
1: งก็แค่พ.ร.บ.ไม่ต้องเข้าสภา
0: ค่ะ
1: ซึ่งอยู่ที่นโยบายแล้วว่าจะมีนโยบายอย่างไรนะแต่ในภาพรวมผมดูแล้ว
0: ค่ะ
1: พ.ร.บ.สถานบริการเนี่ยคุณมีนาเกิดยังครับปี2509
0: แหมท่านผู้นี้ยังอะ มัน60ปีนะตั้งแต่2509นะตอนนี้2569 60ปีละ
1: มันนานมาก
0: ค่ะไม่ทันสมัย
1: มันก็แต่ว่ามันก็มีการแก้ไขเล็กๆน้อย
0: ๆ
1: มาซึ่งผมดูแล้วเนี่ยดูภาพรวมแล้วมันน่าจะมาดูอย่างอื่นด้วยเพิ่มเติมอะไรเข้าไปด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วโซนนิ่งก็ต้องแต่2545หรือไงเนี่ย
0: ค่ะ2545
1: ก็ถึงเวลาที่จะต้องมาขยับปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็อะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วอ่ะ
0: ใช่มันมีแบบมันมีถนนเกิดใหม่อะอย่างเส้นอย่างทางเกษตรโนมีนแบบนี้ค่ะถนนมันก็กว้างแล้วก็เขาก็สามารถที่จะแบบตั้งลงทุนนู่นนี่นั่นเพราะว่าโซนนิ่งที่กำหนดเอาไว้3เส้นแบบมันเหมือนขยายไม่ออกนะท่านผู้ในการมันก็จะ
1: ขยายไม่ออกแล้วเป็นที่คับแคบเป็นที่ที่คนก็ไม่เที่ยวกันแล้วอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ไอ้ที่เขาเปิดที่อื่นเพราะถนนตัดไปใหม่เนี่ยเยอะเลยแล้วก็มันก็จะเลี่ยงว่าเป็นสถานมันเจอคำถามประกอบการผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาอยู่นอกโซนนิ่งหรือเป็นแค่คล้ายสถานประกอบการ อะไรเงี้ยก็เถียงกันก็เทาๆกันไปอะไรเงี้ยผมว
0: ่
1: าน่าจะถึงเวลาที่จะดูตามความเป็นจริงนะความเป็นจริงเป็นไงแล้วก็จะได้กำชับเจ้าหน้าที่เพราะตอนนี้เจ้าที่ก็ขวัญเสียเจ้าที่เขตก็ขวัญเสียกันหมดแล้วกลางค่ำกลางคืนก็ไม่ได้หลับได้นอนก็กลางวันทำงานถึง4โมงเย็นแล้วก็รอนั่งอยู่ที่เขตอ่ะ รอถึงเวลามืดสถานบริการเปิดต่อไปตรวจอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: มันก็เป็นอย่างเงี้ยซึ่งถ้าแก้ระบบให้มันดีเนี่ย
0: ค่ะ
1: ทุกสถานบริการทุกสถานประกอบการไม่ว่าจะคล้ายหรือเป็น
0: ค่ะ
1: มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยตามกฎกระทรวงป
0: ี
1: 2555เนี่ยผมว่าอุ่นใจเลยครับเพราะมาตรการกฎกระทรวงฉบับเนี้ย มีความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยมากเลยเข้มข้น
0: ค่ะแล้วก็ตัวผู้ประกอบการเองถ้าอยู่ในโซนนี้เนี่ยเขาก็ทำตามเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่า
1: ตอนนี้นะถ้าที่ทำได้เลยผมอยากจะขอร้องผู้ประกอบการนะ
0: ค่ะ
1: ท่านรู้อยู่กับใจว่าสถานประกอบการของท่านน่ะคล้ายหรือว่ามันเป็นสถานบริการจริงๆที่อยู่นอกส่วนนิ่ง
0: ค่ะ
1: ท่านช่วยปรับปรุงอาคารของท่านปรับปรุงระบบความปลอดภัยของท่านเถอะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วท่านจะไม่เกิดเหตุแน่นอนแต่ท่านไม่ปรับปรุงท่านเลี่ยงไปเลี่ยงมาเพื่อหวังกำไรมากลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้มันก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งไม่มีใครรู้ได้ดีเท่ากับผู้ประกอบการเองผมก็ไม่อยากซ้ำเติมใครนะได้แต่ขอร้องเพราะยังไงสถานประกอบการเช่นนี้มันก็เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองสร้างรายได
0: ้
1: เข้าประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยว
0: ค่ะเพราะว่าอย่างเหตุที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันมาจากที่ผู้เสียชีวิตเยอะเพราะว่าควันมันเยอะเกิดเหตุจากไฟไหม้จากวัสดุที่มันลามไฟ
1: ค่อนข้
0: างเร็วกลายเป็นควัน
1: กระทรวงปี2555กำหนดไว้แล้วต้องใช้วัสดุยังไง
0: ค่ะ
1: ระบบไฟฟ้าต้องยังไงต้องไม่โหลดเกินต้องไม่ร้อนแล้วก็ทำงานจะมีเจ้าที
0: ่ค่ะ
1: เจ้าที่ความปลอดภัยอย่างเนี้ยเฝ้าเลยตอนนั้นเกิดอะไรปั๊บได้คนนี้ก็จะรู
0: ้ค่ะ
1: ระบบหนีไฟอะไรต่ออะไรเนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎกระทรวงฉบับที่2555เนี่ยดีมากเลยนะแต่มันใช้บังคับเฉพาะ
0: สถานบริการ
1: ตามกฎหมายนะ
0: ค่ะ
1: ต้องถือว่าใช้บังคับเฉพาะสถานบริการสถานบริการก็คือสถานประกอบการที่อยู่ในโซนนิ่งเท่านั้นถ้าอยู่นอกโซนนิ่งเนี่ยเจ้าที่จะไปสั่งเขาไม่ปฏิบัติตามเราก็ทำอะไรไม่ได้เราทะเลาะกันอีก
0: หาว่าการแกล้งอีกนะว่า
1: ทำนองนั้น
0: กฎหมายอะไรมาใช
1: ้อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะก็อาจจะเป็นมิติใหม่เพราะว่าเนี่ยท่านผู้ว่าชาติชาติท่านผู้ว่ากับรองผบ.ตร.เนี่ยได้ลงตรวจพื้นที่ท้องหล่อเอกมัยเลยค่ะท่านผ
1: อ.
0: ลงตรวจกันแล้วก็จะได้ยกระดับมาตรฐานเนี่ยรู้สึกเมื่อคืนหรือเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะนะคะที่ลงตรวจอันนี้มันไม่ใช่พื้นที่โซนนิ่งไปตรวจท้องหล่อเอกมัยกัน
1: แล้วคุณวีนาว่าอันนี้เป็นสถานประกอบการคล้ายสถานบริการหรือเป็นสถานบริการจริงเราก็ตีไม่ออกใช่ไหม
0: ใช่
1: เราก็ตีไม่ออก
0: ค่ะ
1: แล้วมันเป็นสถานที่ที่ทำรายได้เข้าประเทศ
0: ท
1: ำให้คนมีงานทำจริงไหมก็จริง
0: ค่ะ
1: ทำไมไม่ทำให้มันปลอดภัยแล้วก็ประกาศเลย
0: ค่ะ
1: ตามประกอบการร้านนี้ปลอดภัย 100% ปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องความปลอดภัย
0: ค่ะ
1: ของอาคารสถานบริการปี2555ขึ้นป้ายเลยดูที่ใครจะไม่มาเที่ยว
0: ค่ะ
1: ถูกไหม
0: ฮะ
1: ตอนนี้คนแยงหมดเลยไม่รู้ข้างในเป็นอะไรยังไง
0: ใช
1: ่แล้วก็ผมอยากจะให้ไปไหว้ลงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยเป็นบทเรียนแล้วก็ไม่อยากจะไปหาคนผิดอ่
0: ะ
1: ถ้าผมมองอ่ะที่ผิดก็คือระบบอ่
0: ะ
1: กฎหมายอ่ะผิดแล้วก็ไม่ชัดเจน
0: ค่ะ
1: เจ้าที่ก็ทำงานไม่ประสานกัน
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ม
1: ันก็ทำให้พูดกันไปต่างๆนานาผมเกรงว่าเจ้าที่ตามท้องเขตต่างๆเนี่ยเขาจะเสียกำลังใจผมก็เลยวินาติดต่อมาผมก็เลยอาสาที่จะมาพูด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแล้วเพราะเกษียณมา12 ปี
0: ก็แสดงว่าคือทุกคนที่เกี่ยวข้องเจ้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แล้วว่ามันมีเหมือนจุดทับซ้อนจุดกระจายจุดอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้นำมาเพื่อปรับปรุงเพื่อแก้ไขคือของเราชอบเป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้อำนวยการว่าต้องให้เกิดเหตุ ต้องมีคนตายเหรอเราถึงจะ
1: ใช่พอมีคนตายปั๊บก็เรื่องใหญ
0: ่ค่ะ
1: แต่ถ้าไฟไหม้ธรรมดาเนี่ยก็ไม่ใหญ่มากสองสามวัน
0: ค่ะ
1: แต่พอคนตายปั๊บก็จะเรื่องใหญ
0: ่
1: แล้วเราไม่แก้ระบบ
0: ค่ะปัญหา
1: เราจะบอกว่าคนทุจริตคอร์รัปชันโดยมากมักจะพูดกันอย่างเนี้ยซึ่งผมดูแล้วเนี่ยสงสารพวกน้องๆที่ทำงานเขต
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้แก้ตรงนี้คือใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะถึงแม้ว่าร้านเนี่ยไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยคือเขาต้องทำเหมือนกับสถานบริการที่อยู่ในโซนนิ่งเลยอันนี
1: ้หรือจะออกกฎหมายใหม่ขึ้นมาอีกฉบับนึงก็ได
0: ้
1: เช่นกทม.เนี่ยอาจจะออกข้อบัญญัติควบคุมสถานประกอบการ
0: ค
1: ้าสถานบันเทิงแล้วก็นิยามไม่ชัดเลยว่าสถานประกอบการค้าและสถานบันเทิงนี่คือยังไง
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าครบองค์ประกอบเป็นสถานประกอบการแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่เราบอกว่าค้าเนี่ยถ้าครบองค์ประกอบมันต้องเป็นแต่อยู่นอกโซนนี้มันก็ต้องผิดกฎหมาย
0: ค่ะ
1: ถ้าผิดกฎหมายถ้าเราแก้ระบบเรียบร้อยแล้วผิดกฎหมายเราก็ต้องดำเนินคดีให้จริงจัง
0: จ
1: ะได้เป็นตัวอย่าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ทว่ามีทางออกข้อบัญญัติควบคุมตรงนี้ได
0: ้ค่ะ
1: แล้วคิดว่าทำได้เร็วด้วยคิดว่าสภากทม.เนี่ยน่าจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะนี่เป็นเรื่องของกทม.โดยแท
0: ้อ๋อเข้าสภากทม.ได้เลยเสนอเป็นวาระเร่งด่วนเข้าไปได้เลย
1: ใช่เพราะกทม.นี่มีข้อบัญญัติ
0: ค่ะ
1: กทม.
0: เทศบาล
1: คือจะปีประมาณ142เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอาคารเนี่ยก็แก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัตินี้เข้าไป
0: ค่ะ
1: หรือจะออกข้อบัญญัติใหม่โดยเฉพาะเพื่อควบคุมการประกอบกิจการของสถานบริการหรืออ้าวเพราะพูดสถานบริการไม่ได้เลยเพราะมันอยู่นอกส่วนเองของสถานประกอบการค้าสถานบริการ
0: ค่ะออกเพิ่มขึ้นมาใส่รายละเอียดเข้าไป
1: เพิ่มขึ้นมา
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเพิ่มโซนนิ่งเนี่ยผมว่าจะผ่อนคลายได้ทั่วไปเลยเพิ่มโซนนิ่งให้มันเป็นจริงจังอย่างไอ้ถนนตัดใหม่แถวๆเมื่อกี้คุณวินาพูด
0: เกษตรนวมินทร์ค่ะเกษตรนวมินทร์
1: นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นนะว่าผมไม่ได้ไปเที่ยว แต่การเป็นร้านอาหารกับสถานบริการเนี่ยมันมีเส้นบางๆแบ่งกันอยู่
0: ค่ะ
1: นิดนึงก็เป็นสถานบริการเองเด่นมีขายอาหารมีดนตรี
0: ค่ะ
1: เปิดเกินเที่ยงคืนก็เป็นสถานบริการ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันมีอะไรที่มันปิดได
0: ้ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆเราก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าผู้ประกอบการเขาก็ทำมาหากิน
0: ใช่ไม่ใช่แบบว่าเป็นคนผิดเป็นตัวร้ายอะไรสถานบันเทิงไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะมันก็เป็นมันก็เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่เขาก็ทำงานกันปกตินะคะเพียงแต่ว่า
1: ใช่
0: มันเกี่ยวกับความปลอดภัยของเพราะว่าคนไปใช้บริการเยอะอ่ะเป็นร้อยคนขึ้นไปแบบเนี้ยนะคะ
1: ใช่เพราะว่าในสถานที่พวกเนี้ยก็ต้องกินดื่ม
0: ค่ะ
1: กินดื่มแล้วก็เป็นไงอ่ะก็ต้องมึนเมาเป็นธรรมดา
0: ค่ะ
1: นะแล้วสังเกตดูเวลาเกิดเหตุมันจะเกิดตอนดึกๆตอนมึนเมาแล้วที่ตายกันเยอะพอมันมึนเมาปั๊บมันก็หูป้าตาลาจะออกทางไหน
0: ค่ะอ
1: ย่างเงี้ยสถานประกอบการก็ต้องมีแผนในการที่จะช่วยเหลือคน
0: ค่ะ
1: ที่มาเที่ยวสถานประกอบการของตนเองนอกจากป้ายไฟอะไรแล้วทีมก็ตาไม่ดูไม่ชัดพนักงานที่ดูแลแขก
0: ค่ะ
1: เสิร์ฟเชียร์แขกอะไรพวกนี้ที่อยู่เป็นแถวเป็นแนวก็ต้องมีหน้าที
0: ่
1: พาผู้ที่มาเที่ยวมาใช้บริการออกไปในทางที่ปลอดภัยเพราะว่าเจ้าที่เนี่ยจะไม่เมาไม่ได้ดื่ม
0: ใช่อ
1: ย่างเงี้ยมันมีอะไรที่ละเอียดอ่อนหลายอย่างที่น่าจะทำได้แล้ว
0: เพิ่มเข้าไปนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก
1: ็
0: มันจะได้แบบขยายคนก็จะลงทุนทำอะไรแล้วท่องเที่ยวเองก็สบายใจนะถ้าอย่างที่ท่านผู้ในการบอกไปเลยว่าติดเลยว่าอันนี้เนี่ยทำตามพรบ.นู่นนี่ปลอดภัย
1: ค่ะ
0: นะคะก็เรียกว่าวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ในการมากเลยค่ะนะคะที่มาให้รายละเอียดกันให้เราได้เห็นชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับในเรื่องนี้แล้วก็วิธีที่จะ ทำให้เกิดความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่คล้ายกับสถานบันเทิงสถานบริการนะคะวันนี้ขอบคุณท่านผู้อำนวยการมากเลยค่ะ
1: ได้ครับด้วยความยินดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการเขตวัฒนานะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละค่ะนะคะมีข้อมูลทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆที่ล้วนแล้วจะเกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็เห็นถึงช่องอะไรบางๆที่มันทับซ้อนกันอยู่แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยกันได้ทำให้ระบบมันดีขึ้นนะคะทุกคนจะได้ทำหากินกันต่อไปนะคะคนเที่ยวก็เที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะคนทำธุรกิจพบกับการเองนะคะก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการที่จะให้บริการกันนะคะก็นำมาฝากกันค่ะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
1: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
2: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวเจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของเจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณวันชัยนะคะแจ้งว่าใช้เลียบด่วนลำอินทราหรือว่าประดิษฐ์มโนธรรมในฝั่งขาเข้านะคะจากทางแยกประชาธรรมมาทางแยกถนนพระราม9ค่ะทีนี้บนสะพานข้ามคลองลาดพร้าวนะคะมีรถบรรทุกเนี่ยทำน้ำดินโคลนเนี่ยเลอะเทอะไปหมดเลยค่ะในช่องทางซ้ายนะคะก็แจ้งมาที่จอดสร้อยว่าประสานเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดหน่อยนะคะเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวมันจะลื่นนะคะยิ่งรถมอเตอร์ไซค์มันก็จะเสียหลักลื่นเดี๋ยวมันจะเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตามมาได้นะคะการจราจรในตอนนี้ก็เลยชะลอตัวเพราะว่าช่องซ้ายคงจะรถไม่ไปวิ่งกันนะคะเนื่องจากว่าน้ำโคลนดินโคลนเนี่ยมันหล่นอยู่นะคะหกเลอะเทอะเลยค่ะนะคะการจราจรในจุดนี้ก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นไปได้นะคะพิกัดนั้นอยู่บนถนนเลียบด่วนลำอินทราในฝั่งขาเข้าหรือว่าประดิษฐ์มโนธรรมในฝั่งขาเข้านะคะบนสะพานข้ามคลองลาดพร้าวในช่องซ้ายนะคะที่รถบรรทุกทำน้ำดินโคลนหล่นแล้วก็ไม่มีรถอยู่แล้วไปแล้วค่ะนะคะรู้ไม่นานนะคะรถที่บรรทุกมารู้ไหมว่าฝากระบะมันรั่วหรือว่าอะไรยังไงนะคะตลอดทางหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะฝากด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะรับแจ้งว่ามีเหตุเป็นบ้านเป็นตึกแถว2ชั้นเกิดทรุดตัวนะคะก็ยังเคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีคนติดในอาคารจุดเกิดเหตุนั้นอยู่เยื้องกับซอยกระทิงแดงพระสมุทรเจดีย์สุทธิปราการนะคะเป็นลักษณะตึกแถว2ชั้นนะคะที่ทรุดนะคะทีนี้ดูจากในภาพนะคะซึ่งใน Twitter JSR Radio ได้รายงานคือมันก็สภาพค่อนข้างจะเก่าพอสมควรเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยรอยแยกเยอะนะคะกว้างทีเดียวนะคะเป็นยังคงมีพักอาศัยคนพักอาศัยอยู่ไม่แน่ใจนะคะอาจจะมีคนพักอาศัยอยู่นะคะแต่ว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงที่คนออกมาทำงานกันแล้วค่ะนะคะก็เลยไม่ได้รับแจ้งรายงานว่ามีใครเป็นอะไรบาดเจ็บหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะลักษณะเป็นรอยแยกค่ะนะคะที่มันค่อนข้างกว้างค่ะยังไม่ถึงกับซุดลงมานะคะจุดนั้นอยู่ตรงกันข้ามเยื้องกับซอยกระทิงแดงที่พระสมุทรเจดีย์ค่ะนะคะเหตุเกิดเมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมาที่ได้รับแจ้งรายงานเข้ามานะคะในขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะคะเพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะสำหรับในจุดนี้นะคะท่านที่ติดตาม YouTube นี่ก็จะเห็นภาพจากณจุดที่เกิดเหตุนะคะเป็นลักษณะตึกแถว2ชั้นนะคะที่เกิดเหตุตรงนี้ค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็กลับมาเพิ่มเติมนะคะในเรื่องราวที่จสร้อยนั้นได้รับแจ้งเข้ามานะคะอันนี้นะคะโครงการที่อบรมนะคะดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีภาวะสมองเสื่อมอะค่ะนะคะจำกันได้ใช่ไหมคะที่จสร้อยเรามี Forget Me Not นะคะคือคนที่มีอาการหลงลืมค่ะนะคะทีนี้เนี่ยผู้ดูแลก็สำคัญเป็นอย่างมากค่ะนะคะว่าผู้ดูแลนั้นต้องมีความเข้าใจนะคะเข้าใจทั้งเรื่องของจิตใจทั้งเรื่องของการดูแลทางร่างกายนะคะเพราะว่าอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะคือคนที่มีอาการเนี่ยคือเขาไม่ได้แกล้งนะคะคือเขามีอาการลืมจริงๆนะคะบางช่วงเวลาที่ลืมค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรเราก็จะได้ดูแลกันแบบอย่างเข้าใจเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางจสร้อยเนี่ยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะที่จะมาช่วยกันเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือรับสมัครเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ดูแลผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์อันนี้ขอเฉพาะที่เป็นผู้ที่ดูแลไม่ใช่เป็นแบบเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรอะไรนะคะเป็นเนอร์ซิ่งโฮมอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอท่านเป็นผู้ที่ดูแลจะเป็นญาติเป็นคนในครอบครัวก็ตามนะคะสมัครเข้ามานะคะในโครงการอบรมของเราซึ่งเราจะมีอบรมกันนะคะในวันพุธที่2กันยายนค่ะพุธที่2กันยายนที่ห
อประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะคะ 8:30 ถึง 16:30 คือ 8:30 ถึง 16:30 นะคะสมัครฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการอบรมในครั้งนี้นะคะซึ่งสิทธิพิเศษนี้ค่ะสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะที่เข้าร่วมในโครงการอบรมซึ่งเราก็รับเพียง50ท่านเท่านั้นนะคะภายในการอบรมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลทั้งพฤติกรรมทั้งอารมณ์ของผู้ที่มีอาการนะคะการดูแลกิจวัตรประจำวันค่ะความปลอดภัยที่สำคัญการสื่อสารคือการพูดคุยกับคนที่มีอาการสมองเสื่อมนะคะว่าเขาไม่ได้แกล้งนะนะคะบางทีคือเขาจำไม่ได้จริงๆอ่ะนะคะไม่รู้จริงเพราะว่าถ้าแบบเราไปหงุดหงิดใส่เนี่ยมันจะยิ่งไปกันใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการอบรมในครั้งนี้เนี่ยจะอธิบายให้หมดเลยนะคะว่าจะคุยกันยังไงนะคะจะดูแลกิจวัตรประจำวันอย่างไรค่ะแล้วก็จะเป็นการสร้างกลุ่มก้อนของคนที่เป็นผู้ดูแลนะคะจะได้แลกเปลี่ยนกันนะคะว่าคนนี้จะมีเทคนิคจะมีทริคในการที่จะคุยกับคนที่มีอาการสมองเสื่อมอย่างไรนะคะให้รู้สึกสบายใจค่ะจะได้แลกเปลี่ยนกันด้วยนะคะตรงนี้ค่ะก็สมัครกันได้นะคะที่จสร้อยค่ะโดยดูในเพจ JS ร้อย Radio นะคะใน Facebook นะคะ JS ร้อย Radio นะคะก็จะมีเป็นตัว QR Code ให้สแกนเพื่อจะได้สมัครแล้วก็กรอกรายละเอียดอะไรที่มีความจำเป็นต้องใช้นะคะนิดหน่อยค่ะนะคะสแกนใน Facebook JS ร้อย Radio นะคะก็นะคะสมัครกันได้เลยนะคะรับเพียง50ท่านเท่านั้นนะคะก็ต้องขอบคุณค่ะทางสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะในโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจสร้อยกับศิริราชพยาบาลนะคะ50ท่านเท่านั้นนะคะเข้าไปที่ Facebook JS Radio นะคะสแกน QR Code ที่อยู่ใน Facebook ได้เลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจค่ะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันค่ะแล้วก็มาติดตามกันต่อในช่วงของหลัง 11:00 นค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสีหศักดิ์ขอบคุณจีนพร้อมเป็นตัวกลางเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาย้ำปัญหาชายแดนเป็นเรื่องของ2ประเทศต้องคุยกันโดยตรงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
3: ่
5: ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากนกทาต้องแบรนด์อิงฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกทา
2: เสียศักดิ์ชี้กัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนีประนอมบังคับทำปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกขอบคุมความปรารถนาดีจากจีนหวังเป็นตัวกลางแต่เรื่องของเป็นเรื่องของทั้งสองประเทศต้องคุยกันโดยตรงคุณยวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่จีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันช่องทางการพูดคุยไทยกัมพูชายังมีไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอภายหลังการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนให้ใช้การเจรจาทวิภาคีทุกระดับเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่ฝ่ายกัมพูชาจะพูดคุยกับเราเรื่องเขตแดนทางทะเลกลับเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายก่อนหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้จึงใช้กลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาอันคลอสซึ่งก็มีหลากหลายกลไกอย่างไรก็ตามการพูดคุยเรื่องเขตแดนทางบกก็ลำบากคงต้องดูกันต่อไปในเรื่องที่จะมีการพูดคุยในระดับทวิภาคีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนจีนถ้าจำเป็นเมื่อไหร่เราก็ขอบคุณในความปรารถนาดีแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องของสองประเทศที่ต้องคุยกันโดยตรงขณะนี้ก็ปิดประตูโอกาสในการจะพูดคุยกับเขตแดนทางบกชายแดนมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากสิ่งที่ดีที่สุดคือฝ่ายจีนมีความหวังดีและมีความพยายามสนับสนุนฝ่ายกัมพูชาให้ทำตามข้อตกลงที่คุยกันไว้ในเมืองเซบูแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการวางตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยนอกจากนี้นายเสียศักดิ์ยังระบุว่านายกรัฐมนตรีได้คุยกับสีจิ้นผิงซึ่งไทยได้มีการชื่นชมจีนถึงบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชามั่นใจว่าจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดส่วนกรณีธุรกิจสีเทาในประเทศไทยนั้นจีนก็ได้คำนึงถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันรวมไปถึงการสวมสิทธิ์ทารกจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยซึ่งไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้รวมไปจะมีการพูดคุยกันและยอมรับว่าธุรกิจสีเทาเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการลง

0: เวกาลาดครับ
1: ไมเวกาลาดแล้วเห็นลักษณะสุนัขที่เราเห็นนี่เป็นยังไง
0: ก็ดูท่าทางเหมือนน่าจะได้รับการบาดเจ็บมาครับไม่มีแรงตอนนี้นอนอยู
1: ่เป็นเต็นท์รถมือสอง
0: ใช่ครับ
1: รู้จักไหมคุณปลา
2: ถ้าไปจากฮองทวีคือเลี้ยวซ้ายไปใช่ไหมคะหรือยังไง
0: ใช่ครับพอเลี้ยวซ้ายมาก็ถึงเลยครับ
1: พี่เอกตอนนี้สุนัขยังอยู่ที่เต็นท์ไหม
0: ยังอยู่ครับเมื่อกี้ที่ผมถ่ายรูปส่งไปอ
1: ่ะอ๋อพี่ถ่ายรูปส่งมาแล้วใช่ไหม
2: ใ
0: ช่ครับน่าจะใช่
1: คุณปลามีอะไรอยากจะถามไหมว่าว่าใช่เจ้ามะขามไหมถามพี่เอกได้เลยนะ
2: น้องใส่ปลอกคอสีฟ้าๆน้ำเงินเป็นผ้าใช่ไหมคะพี
0: ่ใช่เลยครับ
2: แล้วข้างหลังเหมือนมีรอยโดนกัดที่หลังอานมีรอยกัด1แผลแล้วก็ตรงแก้มขวามีรอยกัดแบบเป็น 3-4 รอยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: น่าจะใช่ครับแต่เหมือนใต้ท้องเหมือนจะบาดเจ็บมาครับมีรอยแดงๆอย
2: ู่อุ้ยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าอาจจะโดนรถชนหรือเปล่าตัวค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมคะ
0: ใหญ่เลยครับผมเห็นตกใจทีแรกแต่ก็ไม่ได้ตื่นคนนะครับก็นอนนิ่ง
2: ใช่ค่ะเขาค่อนข้างขี้เล่นเอาไงดีก๊อตเดี๋ยวไปบ้านไปเอารถไปรับมาขามกันทีดิเนี่ยพี่เขาเจอแล้วพี่จอสอร้อยเขาโทรมาพี่เอกเขาบอกว่าอยู่ที่เต็นท์รถ
1: ดูรูปก่อน
2: นะคะพี
1: ่My Way Galat
0: ครับ
2: My Way Galat พี่เขาบอกว่าตรงโดมบางแคถ้าไปจากคลองถ้าไปจากสวนเราเลี้ยวซ้ายใช่
3: เดี๋ยวปักทีเบียไปก็ได้
1: เดี๋ยวเอาเอารูปคุณเอกส่งเดี๋ยวส่งให้คุณปาก่อนเดี๋ยวส่งให้คุณปาก่อนจะได้ดูว่าใช่ไม่ใช่จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะ
2: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยววางสายแล้วเดี๋ยวดูรูปที่เจ้าหน้าที่ไลน์ส่งไปให้กับทางคุณปาก่อน
2: ได้ค่ะพี
1: ่นะแล้วเห็นมันมาตรงนี้นานแค่ไหนแล้วพี่เอก
0: ผมเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี้เองคร
1: ับ เหรอแล้วปกติพี่เอกทำงานตรงนั้นเหรอหรือว่าละแวกนั้นหรือยังไงฮะ
0: ใช่ครับผมทำงานอยู่ที่นี่ครับ
1: อ๋ออ้าวอย่างงี้ถ้าไปก็น่าจะติดต่อกับคุณเอกได้ถ้าใช่ใช่ไหม
0: ใช่ครับมาก็เจอผมครับ
1: อ
0: ยู่กับหมาตอนนี
1: ้โอเค
2: พี่เอกค่ะมีเบอร์ไหมคะ
1: เดี๋ยวแลกกันหลังไม่เดี๋ยวแลกกันหลังไม
2: ่ได้
1: เดี๋ยวให้คุณปาดูรูปก่อนถ้าคุณปายืนยันว่าใช่เดี๋ยวเราให้เบอร์คุณเอกแล้วก็ให้แลกกันหลังไม่โอเคนะ
2: ได้ค่ะได้
1: อ้าวยังไงตอนนี้รีบไปดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมถามต่อเดี๋ยวตอนนี้รีบไปดูน้องก่อนเผื่อใช่
2: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ขอบคุณมากพี่เอก
2: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณเอกครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: นะเข้าใจนะถ้าเป็นผมเองก็รีบผมไม่อยากคุยต่อแล้วนะผมแค่อยากรู้ว่าใช่สุนัขของผมไหมนะครับคือตอนนี้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ส่งภาพที่คุณเอกอ่ะเขาถ่ายมาแล้วก็ส่งไปให้ทางเจ้าของคุณปลาดูก่อนถ้าใช่เดี๋ยวให้แลกเบอร์กันหลังไมค์นะแล้วเดี๋ยวเดินทางไปหาคุณเอกเลยเดี๋ยวให้คุณเอกบอกธงบอกทางอะไรให้เสร็จสับเลยเพราะมันก็ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ไมเวกาลาดนะฮะขอบคุณมากๆคุณเอกพอดีเขาบอกว่าเขาไปเห็นในโพสต์ของทางจสร้อยใน Facebook ของเราแล้วเห็นว่าตามหาแล้ววันเนี้ยเขาก็เพิ่งเจอเจ้าตัวเนี้ยอยู่ดีๆมันก็มานอนแต่ว่าดูมันตัวใหญ่กว่าในรูปนะ

ดูปอกคอที่คุณเอกถ่ายมามันดูซีดๆมันก็น่าจะมอมแมมหน่อยแหละนะเพราะเขาหลุดออกมาไงอ่ะใช่ใช่ไหมโอเคเยี่ยมเลยสรุปว่าใช่นะฮะให้ทางเจ้าของคุณปาเขายืนยันแล้วเขาเห็นรูปแล้วเขาจำน้องได้ตัวนี้เห็นไหมล่ะรูปที่ประชาสัมพันธ์ตามหากับรูปตัวนี้อ่ะคุณดูสิอ่ะเป็นคุณจะคิดว่าใช่ไหมแต่ใช่เอาใช่เอาดีใจด้วยครับดีใจมากๆดีใจด้วยเดี๋ยวยังไงลุ้นตามเลยใช่ไหมทางคุณบุษบงบอกว่าลุ้นตามเลยโอ้กำลังลุ้นตามเลยว่าใช่ไม่ใช่หลายคนใน YouTube ก็ลุ้นนะอ่ะคุณดูนะคุณดูรูปนี้นะและเดี๋ยวคุณดูอีกรูปนึงนะแล้วคุณจะเอ๊ะว่าเออใช่ตัวเดียวกันไหมเนี่ยแต่สรุปว่าใช่นะอ่ะคุณดูรูปนี้อ่ะใครที่ดูอยู่ใน YouTube นะคุณดูรูปเมื่อสักครู่ใช้แล้วใช่ไหมแล้วคุณมาดูรูปนี้อันนี้คือรูปแบบเหมือนแบบใช้แอปอ่ะแบบเปรียบเสมือนว่าคนใช้แอปถ่ายรูปกับแบบไม่ตรงปกอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีใจด้วยนี่แซวน้องเฉยๆนะแต่น้องก็หล่อแหละนะน้องเป็นพันธุ์ไทยหลังอ่านนะครับรูปตอนนั้นเขายังไม่หลุดออกจากบ้านไงเขายังอาบน้ำแต่นี่เขาหลุดออกจากบ้านตั้งแต่วันเสาร์แล้วตั้งแต่วันที่18เขาก็อาจจะเนื้อตัวอาจจะมอมแมมซะหน่อยนึงปอกคอจากสีสดๆก็กลายเป็นสีซีดๆอีกอย่างนึงเพิ่งจะมาอยู่ครับเป็นหมาใต้นี่นะมาถักใต้เพิ่งจะมาอยู่ได้ 4-5 เดือนนี่ซนนี่หลุดออกจากบ้านนี่ไปถูกกัดนี่ไม่แน่ใจว่าถูกอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่าแต่ว่าท้ายที่สุดเดี๋ยวเจอเจ้าของละเดี๋ยวเจอคุณปาละเดี๋ยวพากลับบ้านละเดี๋ยวถึงเวลานั้นค่อยคุยกับคุณปาอีกทีนึงตอนนี้ร้อนใจแล้วแหละยิ่งรู้ว่าใช่ลูกชายด้วยเดี๋ยวเดินทางให้ไปรับลูกชายก่อนน้องหมาไทยหลังอานฮะสีน้ำตาลแดงหล่อเลยแหละนะฮะชื่อมะขามนะเพิ่งจะมาอยู่ได้ 4-5 เดือนปรากฏแรงเขาเยอะไงเขาซ่าไงเขาพังประตูรั้วอันลอยแล้วก็วิ่งออกจากบ้านไปนะครับดีใจด้วยดีใจด้วยนะเดี๋ยวไปรับติดต่อถ่ายลงถ่ายรูปมาเดี๋ยวได้ติดตามความประทับใจหลังจากนี้กันต่อต้องขอบคุณคุณเอกมากๆอ่ะคือคุณเอกเขาไม่นิ่งดูได้นะเขาเห็นโพสต์ใน Facebook แฟนเพจของจอสร้อยเขาเอ๊ะแล้วเจ้าหมานี่มาดู มานอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะฮะก็เลยเอ๊ะน่าจะใช่นะก็เปิด Facebook จอสร้อยเทียบกันก็เลยถ่ายรูปก็ส่งมาเมื่อสักครู่ก็เลยได้คุยก็เจ้าของเขายืนยันแล้วว่าใช่ดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับหลายท่านแสดงความดีใจมานี่คนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคนที่รักสัตว์และที่ยิ่งถ้ายิ่งเคยเลี้ยงนะโอ้โหแบบมันเป็นอะไรที่แบบมันดีใจมากเลยนะนะฮะแบบสุนัขหลงออกจากบ้านแล้วเราเจออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยคุณสิริพงศ์ก็บอกดีใจด้วยครับนะฮะคุณ AA นะมินบุรี35องศาแดดค่อนข้างร้อนนะคุณสวรรค์ทองภาษีเจริญแดดร้อนๆท้องฟ้าแจ่มใสแดดแรงด้วยนะฮะคุณอิสราอันนี้ยังควันหลงสเปนอยู่ยังไม่จบนะยังสเปนอยู่นะคุณกระปุกแดงนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณเอกชัยแล้วก็พี่ตู่ระยองแล้วก็คุณอดิศักดิ์ด้วยอ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะที่ร่วมพูดคุยเพิ่มเติมมากับทางจอสร้อยของเราในช่วงเวลานี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะเดี๋ยวได้พบกับทางคุณบุษบงเห็นบอกว่ามีข่าวมาให้อัปเดตกันแต่ว่าก่อนที่จะไปที่คุณบุษบงนะขออนุญาตนิดนึงนะฮะเรื่องของทางธนาคารออมสินมาติดตามเรื่องจากทางธนาคารออมสินกันสักเล็กน้อยนะก่อนที่จะไปติดตามข้อมูลต่อจากนี้นะครับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนนะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงให้ฟังทางนี้เลยครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออม

0: สินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินครับคุณบุษบงบุษปาวนิชครับทางกสทช.มีการขยายผลกวาดล้างเครือข่ายนำอินเทอร์เน็ตให้เช่าในกัมพูชาส่งต่อคาสิโนนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันคุณบุษบงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ดิฉันก็ลุ้นไปด้วยนะเนี่ย
0: สรุปว่าใช่นะ
1: ใช่สรุปว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเพราะที่ปคสีฟ้านั่นแหละนะ ชัดเจนเลยทีเดียวทีนี้ประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับโจรที่ชอบขายเน็ตไปให้เขมรเนี่ยในกัมพูชาเนี่ยก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าถ้าจำได้เมื่อวันที่9กรกฎาคมเนี่ยเข้าไปขยายผลจับกุมไปแล้วผู้กระทำความผิดในพื้นที่นี้แหละพื้นที่ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะปรากฏว่าก็ยังมีอยู่มีเครือข่ายอยู่ที่ยังแอบหลบซ่อนอยู่นะคะซึ่งวันนี้เองทางด้านของกสทช.นะคะโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการและรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.นะคะร่วมกับกองกำลังบูรพาค่ะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.นะตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยตามหมายค้นของศาลจังหวัดสระแก้วอีก3จุดนะคะก่อนหน้านี้จับไปแล้ว2จุดเข้าไปค้นไปแล้ว2จุดเมื่อวันที่9กรกฎาคมอันนี้อยู่ในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศค่ะไปพบอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์หลายรายการที่ติดตั้งแล้วก็เชื่อมต่อในลักษณะพร้อมใช้งานนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าเป็นการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อนำ VPN เซิร์ฟเวอร์ไปให้เช่าในชะแล้วก็เอาไปใช้งานที่Galaxy Casino ชื่อ Galaxy Casino ในประเทศกัมพูชาเพื่อเรียกเก็บค่าบริการด้วยนะคะ3จุดที่ไปตรวจค้นวันนี้นะคะมีการลักลอบเนี่ยตามภาพเลยค่ะลากสายเคเบิลนะคะจากอาคารพาณิชย์3ชั้นหมู่ที่7ตำบลป่าไร่นะคะออกจากตัวอาคารแล้วก็ผ่านสายไฟฟ้านะคะไปยังพื้นที่ส่วนบุคคลเพื่อส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังกัมพูชานะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการตรวจสอบกันเนี่ยโอ้โหเห็นสายไหมลากกันไปแม่ทำงานกันทำไมเขาครีเอทกันขนาดนี้เขาไม่รู้นะเรื่องโจรในขยันนะจากการตรวจสอบทางเทคนิคนะคะด้วยเครื่องวัดระยะความยาวสายของออปติกไฟเบอร์หรือว่าเครื่อง OTDR นะคะพบสายไฟเบอร์60คอร์สนะจำนวน2เส้นแล้วก็มี24คอร์อีก1เส้นนะซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ในปริมาณที่เร็วและมากกว่าการใช้งานโดยปกติค่ะเพื่อทำให้การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นถือว่าเป็นการลักลอบส่งสัญญาณโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะทำให้กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการลักลอบพาดสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนทำไปเพื่อเอื้อประโยชน์และก็สนับสนุนกับการปฏิบัติการของกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและก็หลีกเลี่ยงการตรวจสอบและการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะผิดกฎหมายแน่นอนค่ะพฤติการดังกล่าวนะคะเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2544นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ยึดของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองลึกค่ะเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะซึ่งปัจจุบันนี้กสทช.ก็ยังคงเดินหน้าในการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคค่ะและก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลนะคะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะคะเป็นการสกัดกั้นเลยนะแก๊งทั้งหลายเหล่านี้แม่ทำเป็นเราไม่รู้เรื่องเรามองเผินๆว่าเขากำลังเตรียมก่อสร้างอะไรหรือเปล่านะเห็นเขาขุดดินอ๋อวางสายนี่เองนะคะก็เป็นเพิ่มเติมจากกสทช.มาค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณคุณบุษบงบุษปาวันดิตด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดท้ายในช่วงนี้นะครับเป็นข้อมูลเมื่อสักครู่ก็เป็นข่าวสารจากทางกสทช.นี่ก็อัปเดตกันหน่อยนะทางสำนักงานกสทช.แนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงนะครับลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลท่านรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่าให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงิน ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นหรือว่า SMS โดยสังเกตนะครับสามารถสังเกต SMS ที่อาจเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆได้แก่1ตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกๆหรือมีเนื้อหาหรือว่าลิงก์ที่แนบมาไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่ง 2. SMS มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติหรือว่าการเรียบเรียงไม่เป็นธรรมชาติและมีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างเปลี่ยนรหัสผ่านหรือมีการกระตุ้นความอยากได้เช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงก่อนทุกครั้งปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่มีการส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีย้ำนะครับหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณี 3. หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS หากไม่มั่นใจในแหล่งที่มาเพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์ URL มักจะมีการสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์จากมิจฉาชีพมักเป็น URL สั้นหรือว่าลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอม 4. บุตรหลานช่วยให้คำแนะนำผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในครอบครัวเรื่องระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความกลัวข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีได้รับรางวัลและช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนที่ตรวจสอบ SMS ได้รับก่อนเปิดลิงก์ที่แนบมาหากได้รับ SMS ที่น่าสงสัยไม่ควรกดลิงก์ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหรือรหัส OTP และควรติดต่อสอบถามกับหน่วยงานเจ้าของบริการผ่านช่องทางการโดยตรงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพและสร้างความปลอดภัยในการใช้งานบริการโทรคมนาคมของประชาชนทุกคนขอบคุณข้อมูลจากกสทช.นะครับอันนี้ก็ฝากเตือนมานะฮะคุณกอล์ฟสวัสดีครับคุณตู่ระยองคุณกระปุกแดงนะส่วนใหญ่แจ้งมาว่าตอนนี้สัญญาณในแอปกลับมามีเสียงแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลให้ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: ัน1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
1: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
0: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
1: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
0: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันซะใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเครื่องไฟฟ้า
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเมื่อครู่นี้มีรับแจ้งเป็นอุบัติเหตุมานะครับเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่ทางผู้ใช้เส้นทางได้ฝากไว้แต่ว่าช่วงนี้เรามีสายจากทางด้านของท่านพันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองนะครับท่านผู้กำกับสภ.บางบัวทองท่านผู้กำกับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้ดำเนินการยังไงกันอยู่ครับอยู่ขั้นตอนไหนครับ
1: ก็คดีนี้นะครับก็ได้ดำเนินคดีกับผู้ขับรถนะครับรถยนต์นะที่ชนรถตุ๊กตุ๊กแล้วมีผู้เสียชีวิต3รายนะครับในข้อหาลาและประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
0: ครับเจ้าตัวเขาว่ายังไงบ้างครับ
1: เจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่าไปดูฟุตบอลโลกแล้วก็กลับบ้านจะกำลังจะกลับบ้านจะถึงบ้านละก็ได้เฉียวชนนะครับก็มาจากการประมาทแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ครับผม
0: ตรงนี้มีการตรวจวัดได้เท่าไหร่อ่ะครับ
1: 150เศษๆมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์ครับเขาไปดูที่ไหนมาเขาบอกไหมครับ
1: เขาแจ้งว่าเป็นร้านแถวราชพฤกษ์นะฮะไม่แน่ใจตรงไหน
0: พอระยะทางกลับถึงบ้านนี่ไม่แน่ใจว่าไกลไม่ไกลด้วยนะครับที่ขับรถมา
1: ครับผมครับ
0: แต่ในหมู่บ้านนี่ลักษณะถนนมันเป็นเหมือนกับแบบในหมู่บ้านเลยใช่ไหมฮะอันเนี้ย
1: เป็นหมู่บ้านฮะใช่ครับถนน
0: แล้วขับเร็วขนาดนั้นเลยครับต้องมีลูกระนาดมีอะไร
1: ก็ตามวงจรปิดเลยฮะตามวงจรปิดเลย
0: ชนแบบอย่างจัง
1: ก็คงมาจากแอลกอฮอล์ด้วยแหละครับ
0: อายุเยอะหรือยังอะครับคนขับเนี่ยครับ
1: คนขับอายุยังไม่เยอะนะฮะอายุ31 32
0: โอ้31 32ปีเองนะฮะโอ้แล้วทางครอบครัวผู้เสียชีวิตนี่เขาว่ายังไงบ้างครับเนี่ย
1: ขั้นตอนเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนของการดำเนินคดีตามกฎหมายไปนะฮะไอ้ส่วนไอ้เรื่องความรู้สึกความอะไรก็แน่นอนอยู่แล้วฮะเรื่องความเศร้าใจความเสียใจครับครับผม
0: อันนี้เราต้องค้านเรื่องการประกันตัวไหมหรือว่ายังไงครับหรือว่าฝากขังเลยหรือยังไงฮะเนี่ยต่อไป
1: ก็มันเป็นขั้นตอนต่อไปครับก็คงเขาไม่ได้หลบหนีอะไรนะ
0: ครับครับแล้วตอนนี้ยังควบคุมตัวเขาอยู่ไหมครับหรือว่ายังไงกันอยู่ครับ
1: ใช่ยังควบคุมตัวที่โรงพักยังสอบสวนไม่เสร็จ
0: ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างสอบปากคำกันอยู่แหละครับจนถึงตอนนี้
1: มันมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอยู่โรงพักอ่ะนะ
0: ครับครับคนขับนี่ก็คืออยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช
0: ่ได้ครับยังไงเดี๋ยวสอบปากคำถ้าเรียบร้อยน่าจะมีเพิ่มเติมความคืบหน้านะครับเนี่ยมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วด้วยยังไงขอบคุณมากเลยครับท่านผู้กำกับที่มาเพิ่มเติมให้
1: ครับผมครับครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณท่านพันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองท่านผู้กำกับที่สภ.บางบัวทองนะฮะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับยังสอบปากคำยังไม่เสร็จนะฮะจนถึงตอนนี้ก็บอกว่ายังสอบปากคำกันไม่เสร็จคนขับรถเก๋ง BMW ที่ดื่มแล้วขับอ่ะเมาแล้วขับอ่ะว่าง่ายๆเลยเพราะว่าวัดแอลกอฮอล์มาแล้ว150เศษมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ที่เมื่อสักครู่ท่านผู้กำกับสภ.บางบัวทาบางบัวทองบอกนะก็เขาก็ยอมรับนะนะครับว่ามันเกิดเหตุแล้วก็บอกว่าไปดูบอลมานะครับร้านแถวราชพฤกษ์แล้วก็ขับกลับบ้านมาแล้วก็เป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละนะก็ไปชนถ้าตามกล้องวงจรปิดนี่ก็โอ้โหมาแบบเร็วเลยอ่ะนี่ขนาดถนนในหมู่บ้านนะครับเนี่ยคือโอ้โหทั้ง3ท่านที่ปกติทุกเช้าเขาก็จะมีรถสำล้อตุ๊กๆอ่ะนะว่าจ้างกันก็บอกมีอาชีพเป็นแม่ค้าไปขายของอะไรเงี้ยก็จะไปซื้อของก็ออกมากันก็เสียชีวิตนะครับที่เกิดเหตุทั้ง3ท่านนี่ก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนะเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยทั้ง3ท่านลักษณะก็คือรถสำล้อเครื่องตุ๊กๆเนี่ยกำลังจะออกมาจากซอยคือเขาก็ขับมาแบบออกมาจากซอยเขาก็ไม่ได้ขับเร็วนะสำล้อเนี่ยคือเขามาค่อนข้างจะช้าด้วยนะถ้าใครเห็นในคลิปนะแต่ว่าคันเนี้ยคันที่บอกว่าดื่มมาเนี่ยโอ้โหนี่มาอย่างไวเลยอะแล้วมันเป็นถนนในหมู่บ้านนะฮะโอ้นะครับก็ดำเนินการตามกฎหมายกันนะครับหลังจากนี้นะยังสอบปากคำไม่เสร็จนะอยู่ระหว่างสอบปากคำกันอยู่ที่ สภ.บางบัวทองนะครับก็ผู้เสียชีวิตนี่อายุ37ปีนี่เป็นคนขับนะเป็นผู้หญิงแล้วก็อีก2ท่านก็อายุ77ปีกับ82ปีก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดทั้ง3ท่านนะสำหรับกรณีดังกล่าวที่เสียชีวิตนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดตั้งแต่เช้าตู่เลยอ่ะประมาณ 4:10 นาทีนะที่ได้รับแจ้งนะประมาณ 4:40 นาทีเมื่อสักครู่ที่ติดค้างกันไว้นะครับทางคุณทองปานบอกว่าหลวงแพ่งมีอุบัติเหตุตรงข้ามกับบริษัท KI ลาดกระบังเป็นรถจักรยานยนต์2คันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย2คนนะบอกว่ากีดขวางอยู่ช่องทางกลางเลยจักรยานยนต์2คันแล้วก็บาดเจ็บ2คนกีดขวางอยู่ช่องทางกลางเป็นรถจักรยานยนต์ทั้ง2คันนะที่เฉี่ยวชนกันก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์ก่อนหน้านี้มายาลาบรามินทาที่จะมุ่งหน้าไปประเสริฐมนูกิจการจราจรไม่ติดนะเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งนะครับถ้าพูดถึงอุบัติเหตุนะครับสิ่งแรกที่นึกถึงก็ต้องเป็นประกันภัยนะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของประกันภัยแล้วถ้าถามต่อว่าถ้านึกถึงประกันภัยจะนึกถึงวิริยะประกันภัยแน่นอนครับเพราะว่าเขามีโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับมีทั้งแบบประเภทที่1และประเภทที่3ด้วยสำหรับท่านใดสามารถเข้าเงื่อนไขตามประเภทที่1ได้ก็ยินดีด้วยเพราะว่าประเภทที่1เนี่ยนอกจากท่านสมาชิกจะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเปี้ยประกันรถในปีถัดไปอีกด้วยกรณีที่คุณอยู่ในโครงการหากคุณเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าคุณเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้คุณยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกผ่อนชำระได้ครับสำหรับประเภทที่1 0% นาน6เดือนสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ถ้าท่านใดไม่สามารถเข้าเงื่อนไขตามประเภทที่1ได้เขาก็มีประเภทที่3นะเงื่อนไขก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับประเภทที่3นี่รองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์พวกนี้สามารถเข้าเงื่อนไขตามประเภทที่3ได้หมดเลยนะสิทธิประโยชน์ยังคงเดิมนะครับยังมีเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเหมือนเดิมมีเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ยังคงเดิมนะครับยังมีเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างคือประเภทที่3เขาจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับแล้วก็เรื่องของการผ่อนชำระก็สามารถผ่อนชำระได้เช่นเดียวกัน 0% นาน3เดือนสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888นะครับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถครับขอบคุณวิริยะด้วยนะครับเมื่อสักครู่รับแจ้งนะครับเรื่องของสภาพการจราจรเข้ามาบริเวณช่วงแถวสะพานตักสินฝั่งขาเข้าที่บอกว่าชะลอตัวพอข้ามมาสาทรเหนือแล้วบอกว่าสาทรเหนือใช้ได้นะครับแต่ว่าด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยรถจะเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันนี่ไม่มีปัญหาการจราจรนะสะพานพระปกเกล้าตอนนี้ยังใช้ได้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของอิสรภาพที่จะมุ่งหน้ามาท่าดินแดงก็ยังเคลื่อนตัวได้ประชาธิปกใช้ได้สำหรับฝั่งขาเข้านะวงเวียนใหญ่ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบ้านแขกก็ใช้การได้แล้วนะครับส่วนฝั่งกลับกันก็ต้องเลี่ยงไปใช้อิสรภาพตัดใหม่ไปใช้สมเด็จเจ้าพระยาไปใช้ท่าดินแดงไปใช้ลาดย่าเป็นการทดแทนทางฝั่งของเจ้าพระยาที่จะมุ่งหน้าคลองสานชะลอตัวนะครับแต่ทางโซนแถวเจริญนครตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะส่วนด้านของสะท้อนเหนือใต้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะพระธรรม4ยังใช้ได้นะมีชะลอตัวนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวิทยุไม่ว่าจะเป็นช่วงสันลัดแดไม่ว่าจะเป็นช่วงแถวเกษมราชนะแต่ว่าทุกจุดเนี่ยโดยรวมก็ถือว่าใช้การได้นะครับที่ท้ายยาวหน่อยจะอยู่ในโซนของรัชดาภิเษกครับที่จะมุ่งหน้าไปอโศกสุขุมวิทเห็นว่ามีท้ายแถวสะสมนี่ยาวพอสมควรเหมือนกันสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะคุณสุธิดาแจ้งบอกว่าลืมเป็นถุงสีเขียวเป็นถุงยาจากโรงพยาบาลแพทย์ปัญญามีประวัติการรักษาระบุชื่อผู้ป่วยนางสุวนีประเสริฐศักดิ์ขึ้นรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากโรงพยาบาลภูมิพลมาลงที่พหลโยธิน52แยกรมใจ16ตอน 13:40 น คุณภาวินีลืม AirPods สีขาวบนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย4940กทม.แท็กซี่เขียวเหลืองครับ1มม.คควาย4940กทม.หากว่าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายมีผู้โดยสารลืม AirPods สีขาวไว้บนรถของท่านนะครับเหตุเกิดขึ้นตอน 6:00 นขึ้นมาจากถนนเข้าสารแล้วก็มาลงที่ซอยเจริญราช7นะฮะเขียวเหลือง1มม.คควาย4940กทม.นะคุณสวิตาแจ้งแทนคุณแม่คุณแม่ลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้าสีดำแล้วก็มีลายสีน้ำเงินเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะมีเงินสดจำนวนหนึ่งนะครับไม่มีเอกสารลืมไว้บนรถแท็กซี่สีขาวทะเบียนททหารออ่าง7744กทม.แท็กซี่สีขาวททหารออ่าง7744กทม.ขึ้นมาจากสนามบินดอนเมืองมาลงที่หมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าว28ตอนเที่ยงที่ผ่านมานะแท็กซี่สีขาวททหารออ่าง7744กทม.หากว่าฟังอยู่กรุณารบกวนหน่อยครับช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อย1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณศรีวิชัยบอกว่าพระราม1รถติดนะปทุมวันมุ่งหน้าเฉลิมเผ่าเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณไนทางพิเศษการจราจรพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เลยด่านบางครุเล็กน้อยมีรถบรรทุกจอดเสียกีดขวางช่องทางขวาแต่ว่าการจราจรคุณไนท์บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะทั้ง2ฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะรัฐบาลแจงปมอุทธรณ์บัตรสวัสดิการเตรียมช่วยผู้พลาดสิทธิ์6ล้านรายโยกใช้ไทยช่วยไทยพลัสพร้อมเสนอครม.ขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์สิทธิ์จนถึง20 กันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: 10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
5: นายพลพีสุวรรณสวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแถลงข่าวการทบทวนสิทธิ์กรณีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569ว่าสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และต้องการอุทธรณ์ทางกระทรวงมหาดไทยจะเปิดระบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเดินทางลำบากไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอรวมถึงใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปสำรวจถึงบ้านประชาชนที่ไม่สามารถมายื่นอุทธรณ์ได้ด้วยตนเองนอกจากนี้จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปถึงวันที่20กันยายนนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการเตรียมข้อมูลหลักฐานส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนการกำหนดเกณฑ์กรณีถือครองรถยนต์ยอมรับว่าวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องนำมาพิจารณาอย่างจริงจังหลังพบปัญหาว่ากว่าร้อยละ40เป็นกรณีการถือครองรถยนต์ซึ่งจะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจขออภัยค่ะเพื่อเศรษฐกิจฐานรากพิจารณาส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์6ล้านรายในครั้งนี้สามารถลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยกระทรวงมหาดไทยจะเสนอที่ประชุมครม.ในวันที่21กรกฎาคมนี้ปิดท้ายที่ปลัดมหาดไทยสั่งเดินหน้าเชิงรุก9มาตรการรับมือฤดูฝน2569ใช้กลไกผู้ว่าท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งตั้งศูนย์จัดการน้ำแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามแผนซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาจึงสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอบูรณาการสัตว์กำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากอย่างเต็มกำลังหมั่นลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยสร้างเครือข่ายเตือนภัยระดับชุมชนผ่านกลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านในขณะที่9มาตรการรับมือฤดูฝนปี69ได้แก่การคาดการชี้เป้าแจ้งเตือนทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์บริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบติดตามความมั่นคงปลอดภัยคันกั้นน้ำทำนบผนังกั้นน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยเร่งพัฒนาและเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ระยะยาวสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการเฝ้าระวังและติดตามประเมินผลเพื่อปรับมาตรการให้สอดรับกับสถานการณ์ภัยในอนาคตต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป้าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันนี้ขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เพื่อขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดังแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: ติดตามจสร้อยกันต่อครับในช่วงเวลานี้หลังบ่ายสองแล้วนะครับมีรับแจ้งกรณีคุณฟลุ๊กนะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมHoliday Inn สุขุมวิท22แจ้งแทนชาว UAE เขาบอกว่ามิสเตอร์ซาเลมลืมกระเป๋าสตางค์ที่สำคัญคือเขามีเงินค่อนข้างเยอะนะฮะคือเป็นเงินต่างชาติอ่ะแต่พอคิดเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยโอ้นะก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็มีเงินไทยอีกนะฮะเขาบอกว่ามิสเตอร์ซาเลมเนี่ยเป็นชาวเอมิเรตนะครับลืมกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลเขาบอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูเมื่อคืนนี้นะผู้โดยสารเนี่ยมากัน4ท่านจำได้ว่าเป็นรถแท็กซี่สีชมพูทอทหารลอจุฬา5777กทมขึ้นมาจากโรงแรม Holiday Inn ที่สุขุมวิท22เมื่อคืนนี้ประมาณทุ่ม40ไปลงที่โรงแรมเกตโฮเทลที่นานานะคราวเนี้ยเขาบอกว่าทางโรงแรมก็พยายามที่จะติดต่อทางคนขับรถแท็กซี่แต่ปรากฏว่าเขาติดต่อไม่ได้อะก็เลยฝากจสร้อยช่วยประสานงานให้หน่อยนะครับเราก็เลยตามต่อให้นะจากเหตุการณ์ที่ทางคุณฟลุ๊กเจ้าหน้าที่ของโรงแรมแจ้งเข้ามาเนี่ยเห็นบอกว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะติดต่อไปทางเจ้าของรถก็คือคุณเฉลิมแล้วตอนนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับทางคุณเฉลิมแล้วซึ่งเป็นเจ้าของรถนะก็ติดต่อทางคนขับได้แล้วด้วยคนขับชื่อคุณวัดตอนนี้เนี่ยคุณวัดบอกว่าอยู่ระหว่างทางกำลังนำกระเป๋าใบดังกล่าวเนี่ยที่มีเงินค่อนข้างเยอะเนี่ยนะฮะเป็นของต่างชาติเนี่ยแล้วก็กำลังจะวนกลับไปคืนให้ที่โรงแรมนะที่ Holiday Inn สุขุมวิท22ขอบคุณทางคุณเฉลิมมากๆนะครับขอบคุณทางกรมการขนส่งทางบกด้วยขอบคุณคุณเฉลิมด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณวัดผู้ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวด้วยนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งน่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าคืนกันแล้วหรือยังยังไงนะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ระหว่างทางเขากำลังเดินทางกลับไปที่โรงแรมให้อยู่นะฮะกำลังจะเอากระเป๋าใบเนี้ยที่บอกว่ามีเงินของต่างชาติเนี่ยนะฮะกำลังจะวนกลับไปคืนให้นะแล้วก็เมื่อสักครู่เจ้ามะขามนะที่ตามหาเจ้าขามกันเจอขามแล้วนะฮะคุณปลาตอนนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามเต็นท์รถของคุณเอกไมเวกาลาดนะก็เดินทางไปใกล้จะถึงแล้วแต่ว่าเขายืนยันผ่านรูปแล้วเพราะว่าคุณเอกเขาอยู่กับขามที่เขาเจอนะมะขามเนี่ยสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานเนี่ยที่พัดหลงออกจากบ้านไปตั้งแต่วันเสาร์ที่18นะฮะตอนประมาณสัก2ทุ่มครึ่งก็หายออกจากบ้านไปแล้วก็ได้รับข่าวดีนะว่าทางคุณเอกเนี่ยเขาติดต่อกลับมาที่จสร้อยเพราะว่าเห็นในภาพที่ประชาสัมพันธ์เนี่ยน่าจะเป็นตัวเดียวกันปรากฏเขาดูรูปแล้วก็ยืนยันว่าใช่ก็กำลังเดินทางไปรับตัวเดี๋ยวก็มาติดตามความคืบหน้ากันต่อแต่ว่าช่วงนี้ครับมีปัญหาเรื่องของปมแพทย์ขาดแคลนนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าวพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายสาธารณสุขและการเกษตร TDRI ท่านดร.วิโรจน์ ณ ระนองอาจารย์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับปัญหาเรื่องของแพทย์ขาดแคลนเนี่ยวันนี้ยังถือว่ามันเลื้อรังขนาดไหนมันเป็นยังไงอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับอาจารย์ครับ
2: คือตั้งแต่เดิมเราก็มีปัญหาแพทย์ขาดแคลนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำมาตลอดก็คือใช้วิธีลงทุนผลิตแพทย์เพิ่มซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายประมาณสักผมไม่ได้จะน่าจะปีละ300,000ต่อคนหรืออะไรทำนองนี้นะแต่ว่าก็ยังมีปัญหาอยู่ดีว่าคือบางคือแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในระบบของรัฐบาลไม่นานนะคือเรามีระบบที่ให้แพทย์คือบังคับให้แพทย์ใช้ทุนอยู่3ปีนะฮะโดยปีแรกเนี่ยแพทย์อาจจะยังไม่ได้คือยังไม่มีใบประกอบโรคติด
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แพทย์ส่วนใหญ่ก็จะใช้ทุนอย่างน้อยปีนึงแล้วก็ พอผ่านปีแรกไปเนี่ยบางคนก็จะเริ่มไปเรียนต่อแล้วก็บางคนก็อาจจะก็ติดจำนวนหนึ่งก็อาจจะลาออกเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคือแพทย์ในระบบของรัฐเนี่ยก็ค่อนข้างจะคงที่คือไม่ค่อยเพิ่มจริงๆมันมีประเด็นเรื่องอัตราอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าก็แพทย์ตัวใหญ่ก็จะอยู่ไม่นานแล้วก็อาจจะมีปัญหาด้วยว่าหลายคนก็คืองานหนักก็เลยอาจจะไม่ก็เลยอาจจะบางคนก็ลาออกเพราะงานหนักด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสถานการณ์แบบนี้มาเป็นเวลานานแล้ว
1: คือมันเป็นปัญหาเรื้อรังที่สะสมกันมานานแล้วมันมีปัจจัยหลายปัจจัยอย่างที่อาจารย์อธิบายไปเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของงานเรื่องของค่าตอบแทนด้วยไหมอาจารย์ตรงนี้มองว่าเป็นปัญหาด้วยไหมครับ
2: ค่าตอบแทนก็มีส่วนนะแต่อาจจะไม่คือไม่แน่ใจว่าสำคัญแค่ไหนนะเพราะว่าจริงๆแล้วแพทย์ที่อยู่ในระบบรัฐเนี่ยรายได้ก็ไม่ถึงกับแย่นะแต่อาจจะสู้เอกชนไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ถึงกับแย่แต่ว่าหลายๆคนจะบ่นเรื่องงานนะแล้วก็อยากจะอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะไม่บางที่ก็จะห่างไกลความเจริญอะไรพวกนี้ซึ่งหลายคนที่อาจจะเป็นคนเมืองก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ด้วย
1: ครับเหตุผลนี้ก็เลยต้องมีการเลือกใช้เป็นหมอพาร์ทไทม์อย่างนี้หรือเปล่าที่เขาพูดกัน
2: เรื่องพาร์ทไทม์เนี่ยมันคือจริงๆอ่ะแม้กระทั่งในโรงพยาบาลรัฐเองนะฮะก็จะมีคือนอกจากทำงานเวลาปกติแล้วมันก็ยังมีเรื่องการเข้าเวรเพราะว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยจะต้องมีส่วนใหญ่ก็จะต้องมีแผนกฉุกเฉินบ้างอะไรบ้างแล้วก็อาจจะมีกรณีฉุกเฉินซึ่งอาจจะคือมีเวรทั้งที่บอกว่าต้องเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลหรือว่าเวรที่แบบต้องเตรียมรับโทรศัพท์หรืออะไรก็มีอยู่หลายแบบแต่ว่าก็คือรัฐเองเนี่ยก็มีปัญหาตัวนั้นแล้วก็จริงๆแล้วก็มีหมอโรงพยาบาลรัฐก็อาจจะไปรับจ็อบในโรงพยาบาลเอกชนด้วยก็อาจจะมีทั้งไปเข้าเวรในโรงพยาบาลเอกชนด้วย
1: คร
2: ับ แล้วก็อาจจะทำงานหรือว่าไปรับงานที่เป็นพาร์ทไทม์ในเอกชน
1: ครับโรงพยาบาลรัฐนี่ปัญหาก็จะเจออีกแบบอย่างนึงลักษณะนึงคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งเอกชนล่ะครับเขาเจอปัญหาบ้างไหมหรือว่าจริงๆแล้วปัญหามันแตกต่างกันบ้างไหมครับอาจารย์หรือว่าเอกชนไม่ค่อยมีปัญหาหรือยังไงครับ
2: เอกชนก็มีหลายกรณีนะอย่างเอกชนอย่างกรณีหนึ่งก็คืออย่างระบบประกันสังคมของเราเนี่ยคือโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็เลือกโรงพยาบาลเอกชนนะฮะเราก็คืออาจจะประมาณสัก 60% อะไรพวกเนี้ยซึ่งก็แล้วเนี่ยระบบที่เป็นประกันสังคมเนี่ยก็อาจจะก็จะมีสถานการณ์ที่อาจจะคล้ายๆกันนะฮะอย่างเช่นคืออาจจะโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ยมีทั้งแผนกมีทั้งที่รับประกันสังคมกับคนไข้ที่จ่ายเงินเองคนไข้จ่ายเงินเองเนี่ยอาจจะนัดสะดวกแล้วก็อาจจะไม่ต้องรอคิวนานขณะที่คนที่เข้าเคลมที่แบบมาใช้สิทธิประกันสังคมก็อาจจะนัดยากกว่าแล้วก็อาจจะมีเวลาพบแพทย์ค่อนข้างน้อยนะก็อย่างเช่นว่าครึ่งวันแพทย์ก็จะต้องตรวจคนไข้30-40คนอะไรเงี้ยก็เทียบกับถ้าเอกชนแบบจ่ายเงินเองเนี่ยอาจจะมีคนไข้นัดอาจจะไม่ถึง10คนหรืออะไรเงี้ยก็มีสถานการณ์ซึ่งคนที่ใช้จิตประกันสังคมหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าแพทย์อาจจะไม่สนใจเท่าที่ควรตรงนี้มันก็มีสถานการณ์ทำนองนี้อยู่เหมือนกันครับ
1: แล้วเรื่องของประเด็นหมอพาร์ทไทม์ที่เขาบอกว่าเกณฑ์การรักษานี่มันมีเท่ากันกับทางแพทย์ประจำไหมครับอาจารย
2: ์คือหมอเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสองกลุ่มใหญ่ๆแหละก็คือว่าหมอ หมอทั่วไปกับหมอเฉพาะทาง
1: ครับ
2: นะส่วนพาร์ทไทม์ฟูลไทม์เนี่ยคงไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร
1: ่
2: แต่คืออาจจะเป็นไปได้ว่าหมอที่อาจจะมีชื่อเสียงหรือว่าทำงานมานานหน่อยหรือเขาอาจจะเลือกเวลาเลือกอะไรได้มากกว่า
1: ผมว่าปัญหาเป็นเรื่องตำแหน่งคนละถ้าอย่างนั้นเนาะอาจารย์เนาะใช่ไหม
2: ครับ
1: คือถ้าเขาเริ่มมีชื่อเสียงเขาแบบเหมือนกับว่าแล้วแต่ตกลงแล้วแต่การพูดคุยอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า
2: ก็ขึ้นหลักกว่า
1: ผมว่าปัญหาเป็นเรื่องตำแหน่งคนละถ้าอย่างนั้นเนาะอาจารย์เนาะใช่ไหม
2: ครับ
1: คือถ้าเขาเริ่มมีชื่อเสียงเขาแบบเหมือนกับว่าแล้วแต่ตกลงแล้วแต่การพูดคุย

0: ก็จะโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีนโยบายที่จะให้มีหมอฟูลไทม์เยอะหน่อย
1: คราวนี้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแพทย์เนี่ยมันสามารถแก้ได้ไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยหรือว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่มันก็ยังไม่มีวิธีแก้ไขหรือว่าในความคิดเห็นของอาจารย์เนี่ยมันสามารถแก้ได้ไหมและถ้ามันแก้ได้มันแก้ยังไงดีครับอาจารย์เริ่มต้นที่อะไรดีครับ
0: จริงๆวิธีหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขอีกวิธีหนึ่งนะที่กระทรวงสาธารณสุขใช้เนี่ยกับสถาบันรัฐก็คือมีการให้เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายนะฮะที่อย่างเช่นว่าหมอที่อยู่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลอำเภอมาเป็น10ปีเนี่ยก็อาจจะมีค่าเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะรวมรายได้แล้วก็จะเดือนเดือนก็จะเกินแสนนะที่เป็นเดือนเดือนบวกเบี้ยเลี้ยงนะแต่หมอใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะรายได้อาจจะแถวๆสัก 40,000-50,000 นะซึ่งผมคือหมอคือรายได้นะมันจะไม่แย่แต่ว่างานหนักซึ่งก็คือส่วนที่หมอคือพวกเบี้ยเลี้ยงหมอจ่ายในพวกนี้ก็ช่วยในการที่จะดึงหมออย่างเช่นหมอที่เป็นผอ.หรือหมอที่อยู่มานานเนี่ยก็อาจจะไม่ไปไหนแต่ว่าหมอใหม่ๆเนี่ยก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ช่วงใช้ทุนครบนี่ก็หลายคนก็จะไปเรียนต่อเพราะว่าเป้าหมายของหมอเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากต้องการเป็นหมอเฉพาะทางซึ่งต้องอาศัยการเรียนต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โรงพยาบาลรัฐโดยเฉพาะโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่แบบหมอส่วนใหญ่จะอยู่ไม่นานเป็นแบบนี้มาตลอด
1: ครับมาตรฐานเรื่องของคุณภาพแพทย์ล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์รัฐเอกชน
0: คือมันมีหลายปัจจัยนะฮะแต่ว่าเราจะได้ยินแบบกันมานานแล้วอย่างเช่นที่พูดกันเรื่องหมอ2นาทีอะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
0: คือโรงพยาบาลรัฐเนี่ยหรือรวมทั้งจริงๆเวลาใช้สิทธิประกันสังคมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเจอสถานการณ์ที่บางคนจะอย่างสิทธิประกันสังคมกับหมอเฉพาะทางซึ่งบางทีเค้าอาจจะออกตรวจอาทิตย์ละวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะคล้ายๆกันเหมือนกันว่าเขามีเวิร์กโหลดคือจำนวนคนไข้ต่อระยะเวลาที่เขาตรวจเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาน้อยทีนี้ใช้เวลาน้อยเนี่ยคือเคสส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะ 80-90% เนี่ยก็อาจจะคือ 80-90% นี้ก็อาจจะวินิจฉัยถูกนะฮะแล้วก็แต่ว่าคือใช้เวลาน้อยโอกาสพลาดเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีมากกว่าซึ่งในหลายกรณีเนี่ยอาจจะไม่ได้พลาดบ่อยแต่ว่าพอพลาดนี่บางทีมันก็อาจจะหมายถึงอันตรายชีวิตของคนไข้ได
1: ้ครับนอกเหนือจากที่เราได้พูดคุยกันข้างต้นอาจารย์มีข้อมูลตรงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมีข้อเสนอแนะอะไรทิ้งท้ายเชิญได้เลยนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับจริงๆก็คือการที่จะแก้ปัญหาเนี่ยมันมีทางมันมีหลายเรื่องนะ
1: ฮะ
0: อันหนึ่งก็คือเรื่องเวิร์กโหลดที่มันหนักนะมันก็ทำให้คนอาจจะไม่อยากอยู่นานอันที่สองเนี่ยก็โดยธรรมชาตินะแพทย์ใช้ทุนก็มักจะต้องเลือกไปในที่ที่เขาอาจจะไปในที่ขาดหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ที่แบบอาจจะไม่ได้สะดวกสบายมากนักเพราะฉะนั้นคนหลายคนที่ใช้ทุนหมดเขาก็เลือกที่จะแบบไม่อยู่ต่อหรือบางคนเนี่ยตอนแรกๆก็อยู่ได้แต่พอเริ่มมีครอบครัวมีลูกก็อาจจะห่วงเรื่องหาโรงเรียนให้ลูกอะไรบ้างอะไรพวกเนี้ย
1: คือ
0: ทั้งเรื่องเรียนต่อของตัวเองบ้างหาโรงเรียนให้ลูกอะไรบ้างอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นโดยคือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็แพทย์ก็คือส่วนนั้นเนี่ยก็อาจจะอยู่ไม่นานเท่าไหร่แล้วก็มีแนวโน้มที่ว่ามันก็คือในพื้นที่ที่ห่างไกลก็จะมีปัญหาเรื่องคือแพทย์ก็จะมีแนวโน้มขาดแคลนไปเรื่อยๆเพราะว่าคือถึงแม้จะมาอยู่ในกรุงเทพอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เห็นได้ว่า แพทย์ส่วนใหญ่ก็ยังมีงานล้นมืออยู่

0: ถึงแม้จะมีแพทย์ในกรุงเทพมากเพราะนั้นก็การแก้ปัญหาก็ไม่ง่ายเลย
1: ครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ที่มาเพิ่มเติมกับทางจสร้อยของเรานะครับ
0: คร
1: ับ ขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณอาจารย์นะครับดร.วิโรจน์ ระนองท่านผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายสาธารณสุขและการเกษตรที่ DRI นะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นี้น่าสนใจตรงที่ว่าปัญหานี้เนี่ยโอ้โหมันจะแก้ยังไงล่ะในเมื่อก็ออกมาในรูปแบบลักษณะดังกล่าวที่เมื่อสักครู่ได้เพิ่มเติมแล้วก็พูดคุยกันนะมันเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมานานแล้วแล้วก็คิดว่าถ้ามันยังไม่มีทางออกมันก็ต้องวนลูปอยู่แบบเนี้ยนะครับในอนาคตนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมีข้อมูลให้ติดตามกันจากทางด้านของรฟม.นะครับแจ้งเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรนะครับรฟม.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชปารภบริเวณแยกมักกะสันถึงซอยราชปารภ16เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีราชปารภครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่30กันยายน2569เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชปารภบริเวณแยกมักกะสันถึงซอยราชปารภ16เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีราชปารภตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีครับถึงวันที่30กันยายน2569เวลา24นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนราชปารภบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสามเหลี่ยมดินแดงสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรและฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรครับโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางครับรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับล่าสุดกรณีเจ้ามะขามที่เราตามกันมานะครับกรณีคุณปลาที่เป็นเจ้าของสุนัขชื่อมะขามอายุ10เดือนเป็นสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานนะเห็นบอกว่าคุณปลาเดินทางไปอยู่กับคุณเอกแล้วนะที่พบเจอเจ้ามะขามสวัสดีครับคุณปลา
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สรุปว่าใช่เนาะใช่มะขามใช่ไหม
2: ใช่ค่ะพอดีคุณเอกเขาให้เด็กที่ร้านเอาข้าวเอาน้ำดูน้องไว้ให้แล้วน้องหลบเข้าไปในที่เก็บของอะค่ะมีไฟพาออกมาแล้วค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อแล้วตอนนี้เจอกันยังเจอมะขามยัง
2: เจอแล้วค่ะเนี่ยนั่งอยู่ที่อู่รถน่าจะมีเจ็บไม่แน่ใจว่าโดนรถชนหรือว่าอะไรเพราะว่าตรงใต้ท้องมีแดงๆเดี๋ยวจะพาไปหาหมอเนาะ
1: โอ้โอ้โอ้แล้วเป็นไงบ้างร่างกายเขานอกจากมีบาดแผลแล้วเป็นยังไงดูอิดโรยดูอะไรไหม
2: ก็ผอมแบบโซมแบบเหมือนแบบไม่ค่อยมีแรงอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแล้วเขาเห็นเราเขาดีใจ
2: ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนเขาลุกไม่ค่อยไหวเดี๋ยวจะอุ้มขึ้นรถแล้วก็ตรงขาโดนหมากัดแบบเป็นรอยแบบเยอะมาตรงข้างขวาด้านหลังอะค่ะ
1: เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปหาหมอเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วได้คุยกับคุณเอกเรียบร้อยแล้วเนาะ
2: เนี่ยค่ะได้คุยแล้วค่ะ
1: ดีใจมากที่ได้เจอนะ
2: ห
1: ล
2: ายค
1: น
2: ขอบคุณมากนะคะขอบค
1: ุ
2: ณทุกท่านเลย
1: ผมว่าหลายคนเขาเอาใจช่วยคุณปลาอยู่นะ
2: เพราะว่าเมื่อวานก็ขับรถตามหาแต่ว่าไม่ได้ขับมาทางฝั่งเส้นกาญจนาขับมอเตอร์ไซค์เลี้ยวไปทางฝั่งไปพระราม2ค่ะแล้วก็เลยไปตรงคลองทวีแล้วก็วนกลับมาก็ไม่เจอ
1: มันไกล
2: มั้ยก็มาเดินหา
1: เป็นกิโลแม้จากบ้านเรามาถึงตรงเนี้ยจุดเต็นท์รถ
2: เป็นกิโลนะคะจากเพชรเกษม64อ่ะ
1: 64อันนี้อยู่ตรง
2: 3โลได้ค่ะ
1: ตรงไหนอยู่หลังเดอะมอลล์บางแคหรออ่
2: าต้องไปยูเทิร์นตรงสาย2ค่ะกลับมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาก็ร้านคุณเอกก็ฝากด้วยนะคะบริการขายรถเส้นกาญจนาน่ารักมาก
1: อยู่ตรงข้ามใช่ไหม
2: ข้ามผ่านน้องใช่เลี้ยวโค้งซ้ายมาก็คือถึงเลยค่ะร้านแรกเลยค่ะ
1: ถ้าเรามาจากตรง
2: รถ
1: ถ้าเรามาจากสาย2ใช่ไหมเราตรงมาเพชรเกษมเราเลี้ยวซ้ายกาญจนาอยู่ร้านแรกซ้ายมือ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้เป็นกิโลนะถ้าจากบ้านคุณปามาเนี่ยเป็นกิโลเหมือนกันนะ
2: ประมาณ3โลอะค่ะ
1: ใช่ป่ะ
2: ว่าน้องเพิ่งมาแล้วน้องเหมือนตื่นรถค่ะ
1: โอ้เอาดีใจ
2: แชร์ลงไปในกลุ่มต่างๆค่ะแบบของกินบางแคหรือหาของบางแคก็คือมีหลายท่านแบบบอกว่าเห็นน้องวิ่งอยู่นึกว่าน้องตกมาจากรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพาเขาไปหาหมอก่อนเนาะ
2: ค่ะได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตไปในไลน์เรื่อยๆนะคะ
1: ย
2: ิน
1: ด
2: ี
1: เลยเพราะว่ามีหลายท่านเขาติดตามอยู่นะ
2: ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ยินดีนะตอนนี้ขามได้กลับบ้านแล้ว ดีใจด้วยขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: คร
2: ับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจด้วยกับทางคุณปลานะแต่ว่าดูแล้วขามเนี่ยน่าจะเหนื่อยละหนึ่งเนี่ยเหนื่อยนะเพราะออกจากบ้านมาตั้งแต่วันเสาร์อ่ะนะตั้งแต่วันเสาร์ที่หลงออกมาแล้วก็เป็นกิโลเลยนะเขาบอกว่า3กิโลกว่าจากบ้านคุณปลาเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยจุดที่เขาอยู่ตอนเนี้ยที่มารับตัวกันเนี่ยแล้วก็ดูแล้วทั้งเรื่องไปฝ่าฟันนะฮะโดนสุนัขเจ้าถิ่นเล่นงานมานะเพราะว่าขามเนี่ยเพิ่งจะ10เดือนเองแล้วเป็นตัวผู้ด้วยเพิ่งจะมาจากใต้นะฮะก็หลุดออกจากบ้านไปนะด้วยความที่เขาคึกขนองอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะก็เลยพังประตูรั้วอันลอยไปแล้วก็วิ่งตะเลิดไปก็โดนเจ้าถิ่นนะฮะเล่นซะนะครับไม่รู้ว่าผ่านมากี่ฝูงกี่แยกโดนกัดนี่พุนเลยนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอุบัติเหตุกับขามด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเหมือนว่าตรงใต้ท้องเป็นรอยแดงๆแล้วเหมือนเดินไม่ค่อยไหวอะไม่แน่ใจว่าประสบอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่าแต่เดี๋ยวยังไงเขาเจอเจ้าของละก็คุณปาบอกว่าเดี๋ยวรับแล้วพาไปหาหมอนะไปเช็คซะหน่อยไปตรวจร่างกายซะหน่อยนะก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับเขาเพิ่งมาอยู่ได้ 4-5 เดือนเองนะด้วยความที่คึกขนองไปหน่อยแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการนะก็เลยพังประตูรั้วอันลอยออกไปนะตอนนี้เจอละนะก็เดี๋ยวพาไปพบคุณหมอแล้วก็คงพาไปกลับบ้านนะดูแลกันต่อหลายๆท่านเอาใจช่วยนะฮะเอาใจช่วยขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสร้อยเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนี่มักจะเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะน่ารักมากนะฮะคุณกอล์ฟคุณตู่ระยองคุณอิสราคุณกระปุกแดงคุณปักกิอินนะฮะขอบคุณทุกข้อความครับช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่าน
5: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
6: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
5: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

ก็จากกรณีตามหาเจ้าขามนะฮะสุนัขพันธุ์ไทยที่พัดหลงออกจากบ้านไปตั้งแต่วันเสาร์ที่18นะครับเมื่อสักครู่ก็พบเรียบร้อยละแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะพาเจ้าขามเนี่ยไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมเนื่องจากว่าโอ้โหส่งภาพมาให้ดูทางหลังไมค์เนี่ยเห็นว่าน้องนี่มีอาการบาดเจ็บนะทั้งเรื่องของการถูกสุนัขนะลุมกัดแล้วก็มีเรื่องของรอยแผลก็น่าจะไม่แน่ใจว่าโดนรถชนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงให้คุณหมอท่านตรวจอย่างละเอียดอีกทีนึงแล้วกันแล้วก็แผลที่ขาด้านหลังอ่ะน่าจะทำให้เขาเนี่ยเดินลำบากนะฮะเพราะว่าดูจากในภาพที่ทางคุณปลาส่งมาให้นี่โอ้โหเป็นรูแบบรูค่อนข้างใหญ่เลยอ่ะนะไม่แน่ใจว่าโดนอะไรนะอันนี้ก็เป็นภาพความประทับใจแต่ยังยืนไหวนะดูหน้านักสู้ของเราก่อนเจ้าขามเจ้ามะขามอ้าวใครอยากดูภาพความประทับใจแล้วก็มีการมอบสินน้ำใจส่วนหนึ่งนะฮะให้กับทางคุณเอกนะคนที่แจ้งเบาะแสจนไปเจอนะคุณเอกนี่คือเจ้าของใช่ไหมเจ้าของเต็นท์รถใช่ไหมไมเวย์เลยใช่ไหมเจ้าของเต็นท์รถไมเวย์กาลาดป่ะใช่ป่ะนะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณปาก็น่ารักมากก็มีฝากลงฝากร้านกับทางคุณเอกด้วยบอกว่าบริการดีมากเลยตั้งแต่ตอนมาถึงอันนี้ก็เป็นภาพความประทับใจนะฮะที่เกิดขึ้นนะขามนี่รู้มุมกล้องด้วยนะเออนะขามนี่รู้มุมกล้องด้วยรู้ว่าเขาจะถ่ายด้วยก็หันมาแลบลิ้นให้กล้องไป1ทีลิ้นดำด้วยนะขามนี่ลิ้นดำด้วยแลบลิ้นให้กล้อง1ทีนะฮะก่อนที่จะสะบัดเชิดใส่นะครับเนี่ยแหละนะฮะนักสู้นักรบมันคือบาดแผลนะฮะร่องรอยของการฝ่าฟันมาตลอดกี่วันเนี่ยตั้งแต่วันที่18มาเจอวันนี้ก็ประมาณคืน2คืน2คืนประมาณ2คืนนะก็เจอเจ้าของเรียบร้อยนะฮะกลับไปนี่ต้องไปซ่อมประตูรั้วอันลอยก่อนเลยขามไปดันทุลังไปแหวกมันออกมาในขามเอ้ยเห็นเขาบอกว่าประตูพังเลยนะไม่แน่ใจว่าแรงเยอะนะแรงเยอะนะนะตัวใหญ่นะ10เดือนนี่10เดือนนะนี่สุนัข10เดือนนะฮะไทยหลังอ่านนะฮะโอ้โหแรงเยอะจริงๆได้กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณทุกท่านนะครับหลายท่านบอกประทับใจอ่ะเรื่องถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์อย่างเงี้ยนะเรื่องสุนัขเรื่องแมวเรื่องนกเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าสัตว์เลี้ยงหายแล้วเมื่อไหร่ละโอ้ยช่วยกันใหญ่เลยแล้วมันก็เป็นความประทับใจนะของคนที่ติดตามนะเจอก็ดีใจกับทางเจ้าของนะฮะอย่างเหมือนเวลาเราดูหนังอ่ะเคยเป็นมั้ยพระเอกตายนางเอกตายไม่เศร้าแต่ถ้าสุนัขตายเมื่อไหร่เราเป็นเรื่องนะเศร้ามากนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับการตามหาเจ้าขามนะก็มีการมอบสินน้ำใจให้ทางคุณเอกนะพลเมืองดีขอบคุณมากนะขอบคุณทางคุณเอกมากๆเพราะว่าถ้าไม่ได้คุณเอกนี่น่าจะเหนื่อยกว่านี้นะฮะไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งไปถึงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าพอได้คุณเอกเนี่ยเขาช่วยแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวข้องมาให้นี่ก็ทำให้เรื่องราวมันก็ง่ายขึ้นนะครับพอเขาเห็นใน Facebook ของทางจสร้อยนะแล้วก็บอกว่าน่าจะใช่หรือเปล่าตัวเดียวกันหรือเปล่าก็เลยรบกวนให้พลเมืองดีคุณเอกเนี่ยช่วยถ่ายภาพมาก็ปรากฏพอส่งให้คุณปลาดูเจ้าของเขาก็อ่ะยืนยันว่าใช่พอใช่ก็เดินทางไปก็ไปรับตัวกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นนะฮะขอบคุณทุกท่านที่คอยถามไถ่เข้ามานะครับเดินทางกันต่อในช่วงเวลานี้นะครับมีรับแจ้งทางหลังใหม่นะเมื่อครู่นี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่ฝั่งตรงข้ามบริษัท KI ลาดกระบังนะครับที่บอกว่ามีจักรยานยนต์ชนกันแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะ2รายอยู่เลนกลางเลยนะครับแต่ว่าการจราจรเขาบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะแล้วก็กรุงเทพนนท์เห็นบอกรถติดนะกรุงเทพนนท์นี่รับแจ้งมาหลังใหม่ว่าเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยนะเขาบอกว่ากรุงเทพนนท์เป็นฝั่งขาเข้าครับไม่แน่ใจว่าติดอะไรแต่ว่ามันติดมากเลยอะสำหรับจุดเนี้ยนะฮะก็บอกว่าแจ้งไปทางสน.ในท้องที่ประชาชื่นละเราแจ้งไปทางสน.ประชาชื่นให้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ายังไม่ได้รับอุบัติเหตุ
หรือว่ารถจอดเสียมาเพียงแต่ว่ารถเยอะในพื้นที่เป็นปริมาณรถมากอย่างเดียวขอบคุณทางสน.ประชาชื่นด้วยนะครับแล้วก็คุณชัยรัตน์อยู่รังสิตนครนายกเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คลอง2ช่วงตัดพหลยังไม่มีปัญหาการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งไปกลับในช่วงเวลานี้ทางด้านของรังสิตนครนายกที่คุณชัยรัตน์ช่วยแจ้งเข้ามานะครับก่อนที่จะไปพักกันนะครับเรื่องของอัลไซเมอร์กับโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569โรคอัลไซเมอร์นี่อาจทำให้เขาเนี่ยลืมโลกทั้งใบนะแต่ว่าการดูแลความเอาใจใส่ของคนในครอบครัวของทางผู้ดูแลก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวทางสถานีวิทยุจส.100ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากเชิญชวนญาติหรือว่าผู้ดูแลที่สนใจเข้าร่วมอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 4:30 น.สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและสิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมในโครงการของสถานีวิทยุจส.100รับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นซึ่งภายในงานผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยและการสื่อสารพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลไปพร้อมๆกันสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ JS 100 Radio หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่จส.100ของเราโทร1137หรือดอกจัน1808มาเรียนรู้ภายในงานไปพร้อมๆกันนะครับเชิญชวนเลยนะสอบถามเพิ่มเติม1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกท่านร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณครับ1137นะครับหรือว่าดอกจัน1808ติดต่อเข้ามาได้เลยนะสำหรับโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีจีนต้อนรับนายกอนุทินอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นก่อนร่วมโต๊ะหารือเต็มคณะสานต่อความร่วมมือไทยจีนทุกมิติสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนทั้งสองประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: วันนี้เวลา 10:45 ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนยังได้เข้าร่วมหารือเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือในมิติต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและนายกรัฐมนตรีไทยจีนเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตความมั่นคงร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU 15ฉบับสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนทั้ง2ประเทศคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีหารือแบบเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนทั้งสองฝ่ายมุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศและส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณรัฐบาลจีนที่ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนอย่างเป็นทางการอย่างสมพระเกียรติพร้อมยืนยันไทยสนับสนุนจีนเป็นเจ้าภาพเอเปกและจะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกณเมืองเซินเจิ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยมีการร่วมมือกันใน5ประเด็นหลักไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนายกรัฐมนตรีขอบคุณจีนที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านหมดบนแพลตฟอร์มต่างๆของจีนพร้อมยืนยันความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีขอบคุณจีนที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีบนพื้นฐานความจริงใจและชื่นชมบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของจีนในการสนับสนุนทุกฝ่ายให้กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: หัวหน้าพรรคประชาชนไม่ขัดข้องนายกรัฐมนตรีเยือนจีนดึงการลงทุนด้าน AI แต่ชี้ไทยต้องเร่งพัฒนาพลังงานสะอาดควบคู่สร้างอำนาจต่อรองพร้อมเรียกรัฐบาลเร่งประสานจีนและเมียนมาแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าไม่ได้คัดค้านการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีทั้งนี้มองว่าเป็นการดึงดูดการลงทุนด้าน AI แต่เห็นว่าการตั้งศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้สร้างประโยชน์สูงสุดให้ประเทศไทยหากไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพลังงานสะอาดซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างอำนาจต่อรองและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ในอนาคตพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่เห็นความชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีใช้โอกาสเยือนจีนหาหรือปัญหาสำคัญของประชาชนเช่นปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกและการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึงการสวมสิทธิ์ต่างๆหรือไม่ส่วนความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกนายณัฐพงษ์ระบุว่าพรรคประชาชนได้หารือกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วโดยฝ่ายจีนพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและได้รับข้อมูลจากพรรคเกี่ยวกับพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นต้นตอของปัญหาอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยจะต้องเร่งส่งผู้แทนไปทำงานร่วมกับจีนและเมียนมาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการเข้าหารือกับรัฐบาลจีนอาจเป็นการฟอกขาวให้รัฐบาลนายณัฐพงษ์ระบุว่าพรรคประชาชนยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักและใช้การพูดเชิงลุกเพื่อผลักดันให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไขปัญหาไม่ใช่การฟอกขาวให้รัฐบาลพร้อมระบุว่าความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจะพิสูจน์การดำเนินการของรัฐบาลในระยะต่อไปนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: รมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: วเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ท้าให้ลองครับแม่ประนอมแจกจริงครับท้าให้ลองเลยเพราะแม่ประนอมเขาแจกจริงครับกับผลิตภัณฑ์ใหม่น้ำปลาร้าปรุงรสขนาด255กรัมมูลค่า56บาทขออภัยเมื่อซื้อครบ150บาทขึ้นไปนะครับน้ำปลาร้าปรุงรสขนาด255กรัมมูลค่า56บาทเมื่อซื้อครบ150บาทขึ้นไปแม่ประนอมจัดโปรเด็ดเพียงซื้อผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมครบ150บาทต่อ1ใบเสร็จที่ช่องทางออนไลน์ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official Platform Shopee รับฟรีทันทีผลิตภัณฑ์ใหม่น้ำปลาร้าปรุงรสขนาด255กรัมมูลค่า56บาทที่รับประกันเรื่องความแซ่บรสชาติเข้มข้นกลิ่นหอมปลาร้าถึงเครื่องช่วยยกระดับความแซ่บหนัวให้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นส้มตำยำขนมจีนแกงอ่อมหรือจานไหนๆก็อร่อยครบได้ในขวดเดียวน่าลองขนาดนี้ต้องรีบไปช็อปกันแล้วระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและวัตถุกันเสียได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกติดตามข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ครับ www.แม่ประนอม.com ครับฝากติดตามกิจกรรมดีๆจากแม่ประนอมด้วยมีให้ลุ้นรับไปอร่อยไปแซ่บกันทุกพุธเลยเป็นประจำทุกวันพุธครับหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปครับฝากติดตามแม่ประนอมด้วยไม่แน่นะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมมีเยอะแยะมากมายเลยที่สำคัญได้กระเป๋าสารของแม่ประนอมอีกหนึ่งใบกลับไปอยู่ในชุดกิฟต์เซตเลยผู้โชคดีสองท่านครับเป็นประจำทุกวันพุธเดี๋ยวพุธที่จะถึงนี้ก็เล่นกันอีกรับรองเลยว่าอร่อยถูกใจนะครับรสชาติแม่ประนอมเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ครัวครัวไทยมาอย่างยาวนานเลยทุกวันพุธนะอย่าลืมนะหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปขอบคุณแม่ประนอมครับก่อนหน้านี้มีทางคุณนลมิตรครับบอกว่าลืมเป็นกล่องกระดาษข้างในเนี่ยมีพวกอุปกรณ์ช่างนะฮะแล้วก็อยู่ในกล่องสีน้ำตาลอีกทีหนึ่งเขาขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทำตกหล่นระหว่างซอยรัชดาภิเษก26มาทางด้านของบางพลัดตอนบ่ายโมงของวันนี้ครับด็อกเตอร์อนันต์อาจารย์ลืมเป็นกระเป๋าเดินทางไว้นะครับกระเป๋าเดินทางสีเหลืองข้างในมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวมีเสื้อผ้าลืมไว้ท้ายรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมาลงที่บ้านที่ซอยมั่งคั่งอยู่ใกล้กับคลอง6ธัญบุรีนะครับแล้วก็มีคุณคณิษฐาแจ้งแทนน้องเขยลืมพาสปอร์ตเป็นของชาวปากีสถานชื่อมิสเตอร์มูฮัมหมัดอีซาดเป็นแท็กซี่สีเขียวที่ลืมไว้แต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากจตุจักรมาลงที่สีลมซอย19ตอน 11:30 นาทีนะครับคุณพิจารณ์ลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone สีดำตอนบ่าย 2:30 ที่ผ่านมาขึ้นมาจากวัดราชนัดดามาลงที่วัดไตรมิตรตอนบ่าย 2:30 เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะครับคุณพัทละลืมไม้เท้าเป็นไม้เท้าแบบท่อนเป็นพับได้นะฮะเป็นลักษณะเหมือน3ท่อนแล้วก็พับได้อย่างเงี้ยลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูแต่ว่าทะเบียนเนี่ยเอาทะเบียนที่เขาแจ้งมาเนี่ยเขาบอกว่าทะเบียน6ขอไข่บใบไม้8367กทม.นะแล้วก็สีชมพูไม่น่าจะใช่มั้งครับนะฮะแต่ว่าเอาตามที่ทางคุณพัทละเขาแจ้งมาก่อนแล้วกันนะเป็นแท็กซี่สีชมพู6ขอไข่บใบไม้8367กทม.ขึ้นมาจากบิ๊กซีพระราม2แล้วก็มาลงที่หมู่บ้านกาสโต้ที่พระราม2นะครับตอนวันที่18วันเสาร์บ่ายโมง44นาทีนะฮะถ้าพี่คนขับรถสาธารณะทั้งหลายหากว่าเก็บของผู้โดยสารได้ก็ ติดต่อแจ้งกลับที่จสร้อยของเราได้ครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอัปเดตความคืบหน้ากรณีคุณฟลุ๊กที่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรม Holiday Inn สุขุมวิท22ก็ฝากจสร้อยไปสัมพันธ์ตามหาเป็นกระเป๋าสตางค์ของชาว UAE นะฮะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อสักครู่คนขับบอกว่ากำลังจะนำไปคืนตอนนี้อยู่แถวบ่อนไก่ละนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเข้ามาเห็นบอกมีเงินสดเยอะเลยนะเป็นเงินต่างชาติแล้วก็คิดเป็นเงินไทยนี่ก็เยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีเงินไทยอีกนะเงินสดไทยอีกนะที่เขาลืมไว้นะครับก็ตอนนี้อยู่แถวบ่อนไก่ละเดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปส่งคืนให้กับทางโรงแรม Holiday Inn สุขุมวิท22นะฮะที่ทางคุณฟลุ๊กฝากจสร้อยประชาสัมพันธ์ขอความช่วยเหลือมานะครับBEM แจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเห็นบอกว่าคืนนี้นะครับเนี่ยทาง BEM แจ้งเรื่องของการเบี่ยงการจราจรเข้ามานะครับเป็นทางพิเศษอุดรลัทยาบริเวณช่องทางหลักช่วงแถวบางพูนเชียงรากฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกทั้งสองฝั่งนะครับทั้งเข้าและออกเลยบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่14บวก100ถึงหลักกิโลเมตรที่14บวก200ครับเพื่อเป็นการซ่อมแซมผิวจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางผู้ใช้เส้นทางยังสามารถสัญจรได้ตามปกติในช่องจราจรที่เปิดให้นะครับในช่องจราจรที่เปิดให้ก็จะเริ่มคืนนี้นะครับ4ทุ่มไปจนถึงเช้าตรู่ตี4 20ถึง25กรกฎาคม2569นะครับ20ถึง25กรกฎาคม2569เวลา 22:00 นถึง 4:00 นนะฮะก็ขอบคุณข้อมูลจากทาง BEM ด้วยก็เห็นบอกว่ายังผ่านได้นะแต่ว่าก็ใช้เส้นทางสัญจรในช่องทางที่เจ้าหน้าที่เขาจัดไว้ให้นะครับกม14+100ถึงกม14+200บริเวณช่องทางหลักทางพิเศษอุดรลัทยาช่วงบางพูนเชียงรากทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับเริ่มคืนนี้นะจนถึงวันที่25 4ทุ่มถึงตี4นะครับขอบคุณข้อมูลจากทาง BEM ด้วยครับมีคุณอ้อคุณประพบพรสวัสดีครับพี่ประพบพรวันนี้มาทาง YouTube นะปกติทักเข้ามาทาง LINE แอดจะเป็นส่วนใหญ่นะฮะคุณประพบพรนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็คุณพระเกอินนะคุณกระปุกแดงนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะที่เพิ่มเติมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันกับทางจสร้อยของเรานะครับมีรับแจ้งเรื่องของการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นโซนแถวพระราม1เพชรบุรีรัชดาอโศกฝั่งด้านของราชเทวีพญาไทด้วยทางฝั่งวิทยุด้วยนะฮะราชดำเนินนอกด้วยที่จะมุ่งหน้าจปรแล้วก็ด้านของศรีอยุธยาทางฝั่งราชวิถีด้วยนะครับด้านบนสะพานสังฮีฝั่งขาเข้าแล้วก็ทางฝั่งวงสว่างรัชดาภิเษกต่อเนื่องไปประชานุกูลผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นเพราะฝนขาออกแถวเกษตรผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางฝั่งของเกษตรวมินยังไม่ติดรามินทาก็ยังไม่ติดแจ้งวัฒนาก็ยังไม่ติดนะแจ้งวัฒนาก็จะมีตรงแถวบริเวณช่วงหน้าศูนย์ราชการนะครับเล็กๆน้อยๆสำหรับฝั่งขาออกนะแต่โดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีทางใต้ทางด่วนนะแล้วก็มีทางเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าที่แน่นเนี่ยจะเป็นส่วนของเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4นะฮะไปทางด้านของชัยพฤกษ์นะแต่พอผ่านพ้นช่วงกลางสะพานไปเนี่ยไม่ติดละนะฮะสวัสดีคุณครูน้อยด้วยนะฮะขอบคุณนะครับวันนี้เพิ่มเติมมาใน LINE แอดทางจสร้อยของเรานะครับขอบคุณครับติวันนนท์ไปทางด้านของให้ยาปากเกร็ดชะลอตัวนิดหน่อยนะโดยรวมใช้ได้นะไม่ได้มีปัญหาการจราจรแถวแค่ลายแถวสนามบินน้ำชะลอตัวมากกว่านะครับโดยเฉพาะฝั่งขาออกนะส่วนรัตนาธิเบศรถ้าจะเข้าแค่ลายก็เริ่มมีท้ายสะสมละนะครับส่วนฝั่งกลับกันไปสะพานพนังกล้าวยังไม่ติดนะโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้ช่วงนี้ไม่มีฝนนะครับวันนี้ให้ฝนไว้น้อยนะวันนี้ร้อยละ10นะของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเป็นฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ส่วนมากก็จะอยู่ในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะฮะแล้วก็ลักษณะอากาศทั่วไปเนี่ยทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะก็มีการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าในวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569นะครับประเทศไทยมีฝนน้อยลงแต่ยังมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ช่วง 15:30 นโดยประมาณนะครับและวันศุกร์เวลาประมาณ 10:30 นโดยประมาณนะครับจันทร์กับศุกร์นะถ้าเป็นวันจันทร์ก็ประมาณนี้แหละ15:30นะถ้าเป็นวันศุกร์ก็10:30ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งรายการนะฮะเดินตลาดกับจส100วันนี้พบกับคุณบุษบงบุษปะวณิชครับ
2: เดินตลาดกับจส100
3: สวัสดีครับ
4: แป๊บๆนึงนะ
3: ได้เลย
4: ขอข้ามทางม้าลายก่อน
3: ได้เลย
4: จะไปซื้อหัวหมูฝั่งตลาดคลองเตย
3: ฝากด้วยนะ
4: เราเอาไหมเอาแซ่บๆไหม
3: เอาแซ่บๆชอบกินแซ
4: ่
3: บ
4: แซ่บนะ
3: ใช่ช่วงนี้กินแซ่บเยอะมากน้ำหนักขึ้นเลย
4: เหรอ
3: ใช่
4: มีหน้าเรามีความรู้สึกอึดอัดแหมเราก็ต้องนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยมันมีแต่ประเด็นร้อนทั้งนั้นเลยเรื่องบัตรคนจนเนี่ยเคยจนอยู่ดีๆป้ายแป๊บเดีย
3: ว
4: รวยไม่ไหวแล้ว
3: เขาตัดเราออกจากสิทธิ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่เขาพูดกันนะ
4: รวยไม่ไหวแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องรวยไม่ไหวแล้วที่รัฐบาลรอไม่ได้ละสิวันนี้ต้องตั้งโต๊ะแถลงเลยเรียงกันมาเลยนะคะทั้งทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะอธิบดีกรมการปกครองนะคะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะมาบอกเลยนะคะว่าใครที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านเนี่ยนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะอธิบดีกรมการปกครองนะคะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะมาบอกเลย

0: แล้วหรือไม่จักรยานยนต์สามล้อจากกระพ่วงข้างเนี้ยก็เอาไปรวมว่าเขาเป็นคนมีฐานะมันก็เลยทำว่าเอ้าเขากลายเป็นว่าเขาจนไม่จริงไงก็เลยไม่ได้รับความช่วยเหลือวันนี้รัฐบาลก็เลยออกมาตั้งโต๊ะแถลงนะคะซึ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องจักรยานยนต์เก่ารถยนต์เก่าการผ่อนชำระเนี่ยนะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่ากระทรวงคมนาคมต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากหลักฐานเดิมที่ออกมาเพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือที่สุดนั้นเมื่อนำมาปฏิบัติจริงแล้วกลับพบข้อจำกัดที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากเสียสิทธิ์อย่างไม่เป็นธรรมค่ะจากข้อมูลการร้องเรียนผ่านกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศนะคะพบ4ประเด็นค่ะก็คือ1การมีรถเก่ามูลค่าต่ำที่ไม่ได้ใช้งานแต่ยังมีชื่อในระบบ2รถสูญหายหรือว่าสิ้นสภาพแต่ยังไม่ได้แจ้ง3รถที่ขายต่อแบบโอนลอยแต่ผู้ซื้อยังไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ
1: ์
0: และข้อที่4กรณีถูกแอบอ้างชื่อนำไปสวมสิทธิ์ซื้อรถนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านของกระทรวงคมนาคมก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.ค่ะเพื่อปรับเกณฑ์พิจารณายานพาหนะใหม่นะคะก็คือรถยนต์เก่าหากมีอายุใช้งานเกิน20ปีจะไม่นำมาพิจารณาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ
1: ์
0: รถจักรยานยนต์เก่าหากมีอายุการใช้งานเกิน15ปีก็จะไม่นำมาพิจารณาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ค่ะและข้อที่3ก็คือการผ่อนชำระอนุญาตให้ถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีได้ไม่เกิน2คันจากเดิม1คันแต่ต้องอยู่ในระยะผ่อนชำระนะคะส่วนผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องรถสิ้นสภาพไปแล้วรถขายไปแล้วหรือว่าถูกสวมสิทธิ์นั้นประชาชนสามารถแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่อบันทึกข้อมูลและใช้หลักฐานการขายหรือการบันทึกถ้อยคำเพื่อใช้ประกอบการอุทธรณ์ค่ะนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์สำหรับนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะในระบบนอกโรงเรียนหรือว่าสกรและอาชีวศึกษานอกระบบนะคะซึ่งรัฐบาลเข้าใจถึงความจำเป็นของกลุ่มนักศึกษาที่เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพแต่มีความยากจนนะคะก็จะมีการพิจารณาให้ด้วยนะคะซึ่งทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงการคลังจะนำเรื่องการปรับเกณฑ์เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมค่ะเพื่อกำหนดรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะคะเช่นการใช้หลักฐานสัญญาซื้อขายหรือโอนลอยมาประกอบการพิจารณาเพื่อมีโดยมีเป้าหมายจะเร่งเสนอให้ครม.เห็นชอบเพื่อให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ได้รับสวัสดิการภายในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะเช่นเดียวกับกลุ่มที่ใช้ข้อมูล Dynamic Data หรือว่าข้อมูลการหักภาษีหน้าที่จ่ายมาใช้ตรวจสอบรายได้ของผู้ลงทะเบียนพบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งเข้ามาทักท้วงเนื่องจากถูกผู้ประกอบการทุจริตนำชื่อไปแอบอ้างเป็นลูกจ้างเพื่อปลอมลูกจ้างปลอมเพื่อลดหย่อนภาษีค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งกระทรวงการคลังนี้รับร้องเรียนทั้งหมดเลยนะเป็นเรื่องร้อนเลยแล้วก็จะเร่งดำเนินการโดยการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้กับผู้เดือดร้อนตัวจริงอย่างรวดเร็วและดำเนินคดีกับผู้ที่นำชื่อไปแอบอ้างคาดว่าจะสามารถคืนสิทธิ์ให้ได้ทันภายในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เลยซึ่งมีประมาณ2ล้าน3แสนรายนี้กระทรวงการคลังจะทำงานกับกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยในจำนวนนี้จะให้มีการยืนยันตัวตนไปแล้ว 841,000 รายและเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ติดตามส่วนที่เหลือเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครตกหล่นนะคะส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่าไม่ได้มาลงทะเบียนประมาณ6ล้านรายนะคะพรุ่งนี้กระทรวงการคลังจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบขยายสิทธิ์ให้คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยไปอยู่ไทยช่วยไทยพลัสนะคะให้เป็นเวลา2เดือนเพื่อเป็นการคืนโอกาสและบรรเทาความเดือดร้อนรวมถึงขยายเวลาในการยื่นอุทธรณ์จากเดิมในจนถึงอุทธรณ์ตอนนี้ได้จนถึง31กรกฎาคมก็จะยืดยาวไปเลย20กันยายนค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็ต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลให้ผู้ยื่นอุทธรณ์เตรียมข้อมูลซึ่งต้องใช้เวลาด้วยกันทั้งสิ้นค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องใหญ่นะปากท้องนะยิ่งกว่าเดินตลาดเลยนะถ้าไม่มีตังค์นี่เดินไม่ได้นะตลาดเนี่ย นะคะขณะเดียวกันบางคนนะคะหวังดีกับเพื่อนค่ะเพื่อนจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนทำธุรกิจเออฉันยืมชื่อเธอหน่อยเธอไปเป็นหุ้นส่วนให้ฉันแต่ตัวจริงฉันจนน่ะปรากฏถูกตัดสิทธิ์เหมือนกันตอนทางนี้ทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็หารือกับพาณิชย์จังหวัดเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าผู้ที่ไม่มีผู้ที่รายชื่อไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็ให้ตรวจสอบได้ด้วยตัวเองหรือว่ามอบอำนาจให้ผู้อื่นตรวจสอบ

0: ได้นะคะโดยระบุในใบมอบอำนาจว่าเพื่อการตรวจคุณสมบัติภายใต้การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยต้องระบุเลขบัตรประชาชนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจค้นข้อมูลนะคะสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ขอข้อมูลได้ที่ส่วนกลางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต2พหลโยธินเขต3รัชดาภิเษกเขตรัชดาภิเษกเขต4ศรีพยาเขต5บางนานะคะส่วนภูมิภาคก็ติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะชื่อตรวจสอบว่าเราเนี่ยโดนใครเอาชื่อนะคะไปเป็นหุ้นส่วนเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทหรือเปล่านะคะซึ่งหลังจากที่ได้รับเรื่องมาแล้วว่าขอให้ตรวจค้นแล้วทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะตอบรับกลับไปนะคะว่าผ่านไม่ผ่านอย่างไรบ้างนะคะ
1: คร
0: ับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงเรื่องร้อนร้อนมากเลยนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของปลากับปลากับตีนไม่ใช่ปลาตีนนะปลาปลาหมอคางดำนะตีนนั่นก็คือตีนไก
1: ่
0: หรือว่าขาไก
1: ่
0: อร่อยมากเลยนะ
1: ต้มแซ่บนะ
0: ต้มแซ่บนะนะวันนี้เราพูดแต่อะไรแซ่บๆเอามามาดูปลาหมอคางดำกันก่อนปรากฏว่าตอนนี้นี่มันก็ระบาดยิ่งกว่าเขาเรียกว่ามันระบาดมากอ่ะมันเยอะแยะมากมายไก่กองนะคะวันนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็ออกมาแถลงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำค่ะโดยบอกว่าจะมีการเร่งควบคุมและกำจัดประชากรปลาหมอคางดำเพื่อลดการแพร่ระบาดและลดผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นและระบบนิเวศนะคะรวมถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบควบคู่ไปกับการติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการใช้ประโยชน์นะในสามารถไม่สามารถควบคุมมันได้แล้วก็เอามันมาแปรรูปซะเลยนะคะโดยจะแปรรูปปลาหมอคางดำที่จับได้เนี่ยราคามากมายมหาศาลเป็นอาหารสัตว
1: ์
0: หรือและทำปลาป่นนะเพื่อลดปริมาณปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติและเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็จะมีการร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนการบริหารจัดการปลาหมอคางดำและสัตว์น้ำต่างถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเป็นระบบนะคะก็บอกว่าจะเดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะเขาก็มีการพูดพัดพิงไปถึงบริษัทใหญ่ที่เป็นคนเอาเข้ามาเนี่ยทำไมดูเหมือนห่างไกลเหลือเกินไม่มีการพูดถึงแล้วรับผิดชอบหรือเปล่าแค่ไหนไม่รู
1: ้
0: นะคะแต่ปลาหมอคางดำนี่อะไรก็ไม่อะไรก็เรื่องของพี่เถอะพี่จะแก้ยังไงแต่ผมยังไปได้อยู
1: ่
0: ผมเข้าใกล้เมืองเข้ามาทุกที
1: วันนั้นเจอตรงนี้เลยพระราม3นี่เลย
0: ได้ไหม
1: เจอตรงพระราม3นี่เลย
0: เรามาแล้วมันทำความสะอาดแล้วเผากินเลยได้ไหมเผาย่างปลาไปย่างอะไรเงี้ยหรือไม่ตำเป็นอะไรดีนะหล่นปลาหมอคางดำนะถ้าเขาบอกว่าถ้าปรุงสุกเนี่ยมันกินได้แต่ว่าอย่าไปฆ่ามันแม้กระทั่งสูบน้ำให้แห้งไปแล้วตัวมันไหนก็ยังอยู่ในดินแฉะแบบนั้นอ่ะได
1: ้
0: เป็น3ปี4ปีเลยคือฆ่าไม่ตายอ่ะเนาะก็ต้องให้รอบคอบรีบจะทำอะไรก็รีบทำนะคะเพราะว่ามันระบาดไปทั่วนะเป็นปลาหมอคางดำที่ระบาดส่วนประเด็นสุดท้ายปิดท้ายปรากฏว่าเรามีปัญหาที่ศุลกากรจีนค่ะมีการตรวจประเมินแล้วก็ขอให้ไทยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกตีนไก่จากโรงงานไทยบางแห่งที่เกินกำลังการผลิตเขาสงสัยเอ๊ะทำไมมันส่งได้มากจังนะคะวันนี้ค่ะทางด้านของนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนะมังคารานนท์นะอธิบดีกรมปศุสัตว์บอกว่าเราได้ชี้แจงไปทางศุลกากรจีนไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะถ้ายังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรมก็พร้อมที่จะชี้แจงเพิ่มเติมแล้วก็มั่นใจในระบบการดูแลของไทยมีมาตรฐานโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะคะซึ่งบอกว่าไทยเองเนี่ยส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังประเทศคู่ค้า52ประเทศทั่วโลกนะคะส่วนใหญ่ส่งไปที่จีนค่ะจีนเนี่ยที่ส่งไปเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเป็นไก่เป็นเนื้ออะไรเงี้ยเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการชำแหละไก่ก็คือเครื่องในไก่แล้วก็ตีนไก่หรือขาไก่เรียกสุภาพว่าขาไก่แต่ขาไก่มันไม่เห็นภาพมันจะเห็นแค่น่องถ้าบอกตีนเนี่ยมันจะเห็นตีนเลยชัดเจนนะคะชัดเจนปุสมบงเป็นคนชัดเจนค่ะกลัวจะไม่ชัดนะคะแต่ว่าการส่งออกตลาดจีนเนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าโดยข้อสงสัยของศุลกากรจีนเนี่ยเป็นเพียงประเด็นที่อยู่ระหว่างการชี้แจงไม่ได้หมายความว่าระบบการผลิตและการส่งออกสัตว์ปีกของไทยทั้งระบบมีปัญหานะคะส่วนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตีนไก่ที่ส่งออกไปจีนเนี่ยแหละค่ะกรม มปศุสัตว์ก็บอกว่าจะนำข้อมูลที่จีนแจ้งมาทวนทดสอบนะอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะทบทวนอีกรอบนึงเพื่อว่าดูว่ามันเกิดจากอะไรข้อบกพร่องมันมาจากระบบการรับรองการยื่นเอกสารของผู้ประกอบการหรือว่าเป็นการกระทำที่อยู่นอกระบบการกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันลักลอบนำข้าวตีนไก่จากต่างประเทศนำมาไทยแล้วมาสวมสิทธิ์แหล่งกำเนิดกลายเป็นแหล่งกำเนิดของตะประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นแหล่งกำเนิดของไทยซะซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่นะมันเป็นเกิดมาขึ้นมานานแล้วโดยผู้กระทำผิดก็พยายามหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหลายรูปแบบซึ่งส่งผลต่อหน้าต่อความน่าเชื่อถือของสัตว์ออกการส่งออกสัตว์ปีกของไทยนะคะซึ่งกรมศุลกากรเองก็เคยตรวจพบการสำแดงสินค้าอันเป็นเท็จหลายกรณีนะคะไม่ว่าไม่ใช่แต่ตีนไก่อย่างเดียวที่จะเจอแบบนี้ปรากฏว่าในเอกสารสำแดงเนี่ยบอกว่าส่งออกเป็นมะพร้าวหรือว่ากล้วยหอมแช่แข็งแต่พอเปิดตู้ไปแล้วถึงกับผงะเลยทำไมมะพร้าวกับกล้วยหอมกลายเป็นตีนไก่ก็กลายเป็นตีนไก่ที่จะส่งออกไปจีนนะคะซึ่งการกระทำดังกล่าวอยู่นอกระบบการรับรองของกรมปศุสัตว์นะคะแต่หากตรวจพบการปลอมแปลงใบรับรองสุขภาพสัตว์เอกสารรับรองการส่งออกหรือเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ประกอบการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายและลงโทษฐานความผิดเด็ดขาดนะคะแต่หากผลสอบยืนยันว่าระบบรับรองของกรมปศุสัตว์เป็นไปอย่างถูกต้องก็จะนำข้อมูลหลักฐานชี้แจงต่อศุลกากรจีนเพื่อสร้างความเข้าใจและรักษาความเชื่อมั่นต่อระบบการส่งออกของไทยด้วยนะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่ามันจะมีปัญหาแบบนี้ละค่ะแต่ว่าไทยยังสามารถส่งออกตีนไก่ไปจีนได้โดยปริมาณการส่งออกอยู่ที่ประมาณ50%ของปริมาณเดิมนะคะก็ครึ่งเดียวจากที่เคยส่งออกได้เยอะซึ่งกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ส่งออกไก่ไทยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศที่กรุงปักกิ่งและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลตรวจสอบย้อนหลังแล้วก็เร่งชี้แจงข้อสงสัยของศุลกากรจีนค่ะโดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความเข้าใจและทำให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติได้แต่ว่าก็มีรายงานข่าวว่าจีนเองก็พยายามที่จะส่งไก่ของเขามาบ้านเราด้วยเหมือนกันนะมันก็เลยว่าเดี๋ยวต้องพิจารณาให้ดีให้เรียบร้อยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างไม่ให้เกิดผลกระทบนะคะ
1: ครับ
0: มีคนชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวน่องไก
1: ่เหรออ
0: ืม
1: เอาสิ
0: แล้วคุณละพี
1: ฟรีไหม
0: ฟรีไหมล่ะต้องตอบมาว่าฟรีไหมล่ะ
1: คุณสามเอ็มนี่ชวนไปไกลเลยนะ
0: เออ
1: ไปนู่นแหละตลาดนาคา
0: โอ้โหไปเชียร์น้องเหรอตอนนี้น้องกำลังซ้อมอยู
1: ่
0: เขาบอกว่าขอคุยนอกรอบนี่จบเดินตลาดนิดนึงนะขอมาเรื่องเนเน่หน่อยได้
1: ไ
0: หมอยากคุยมากเลยอ่ะเนเน่เนี่ยไปดูของสำนักข่าว NBC ที่เป็นคนจัดนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเนเน่เนี่ยถือว่าเป็นนักผู้เข้าแข่งขันนะที่ได้รับความนิยมสูงสุดของโลกเลยนะ
1: ตั้งแต่ที่มีอเมริกันก็ทันเลนมา
0: ใช่ใช่เขาสูงสุด
1: ยอดมาก
0: ที่สุดเลยเขาบอกว่าไม่ให้เราคนก็คิดว่าเขาคนไทยด้วยกันนี่แหละส่งกันแชร์กัน
1: ไม่ใช่นะ
0: เขาบอกว่ามีคนจากทั่วโลกมาเลยมาดูแล้วก็เซอร์ไพรส์กับเด็กคนนี้มากว่าทำไมเก่งจังแล้วไปอยู่ที่ไหนมาน ะแล้วเขาก็บอกดูเหมือนว่าเพลงซอมบี้ที่ร้องเนี่ยคือต้องบอกว่านักร้องที่ร้องเพลงนี้ก็เสียไปแล้วนะเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็แต่ว่าวง
1: ไม่แต่วงเขายังเข้ามาคอมเมนต์อยู่เลย
0: เขาบอกว่าชื่นชมแล้วก็ให้รูปหัวใจเป็นรูปสีดำก็ยิ่งสร้างกระแสต่อไปซึ่งจริงแล้วในรายการอเมริกา Got Talent เนี่ยเขาจะพิจารณาผู้ที่เข้าประกวดทั้งหมดนะคะเราเนี่ยไม่ได้ปุ่มพิเศษว่าอย่างนั้นเถอะเราได้4ปุ่มก็เถอะเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็จะคัดเลือกนะคนที่ได้รับความนิยมจริงเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งในบทวิเคราะห์ของ NBC เองเนี่ยก็บอกว่าเชื่อได้แน่นอนว่าเน่จะเข้ารอบมากไปกว่า นี้แล้วมีแนวโน้มว่าถ้าเข้ารอบก็จะไปแข่งจะเป็นช่วงวันที่18สิงหาคมนี
1: ้
0: เราก็ต้อง
1: ช่วยเอาใจช่วย
0: แต่ก็คือน้องดูลักษณะแล้ว เป็นศิลปินไปแล้วเหมือนก็มาทำคอนเสิร์ตให้คนมาดูแล้วคนก็แบบดีใจกันชอบกันมากๆเลยนะคือตอนแรกเนี่ยพอเห็นหน้าน้องทีแรกอาจจะบอกว่าเอ๊ะน้องเขาดูห้วนๆไปนะดูนะอ๋อแต่เป็นลักษณะอย่างนี้ของเขาพอดูไปแล้ว
1: เป็นสไตล
0: ์แล้วเขาก็พูดจาน่ารักคือมีอารมณ์ขันน่ะมีอารมณ์ขันแล้วก็มันทำอะไรก็น่ารักไปหมดนะเดี๋ยวคนจะบอกช่วงหลงเด็กอะสิเนี่ยก็บอกว่าเด็กทำอะไรก็น่ารักนานๆแม่จะหลงเด็กผู้หญิงที
1: ที่รู้ยังว่าตั้งแต่มีเนเน่อเมริกันก็ทันเลนนี่จอสร้อยเราก็จะ ไอ้นี่เลยนะจะเป็นคู่แข่งกับเน่เลยนะ
0: ชื่ออะไร
1: เขาปั้นไว้คนหนึ่งนะ
0: โนโน่
1: เขาชื่อลาแน
0: ่ลาแน
1: ่ลาแน่
0: ชื่อเสมาใช่ไหมล่ะ
1: เขาบอกว่าคนนี้แหละน้องลาแน่จะไปแข่ง
0: ลาแน่
1: ใช่แต่ไม่ได้แข่งอเมริกันก็ทาเลนนะ
0: ไปแข่งอะไรดี
1: อันนี้แข่งจอสร้อยทะลึ่งทะเลน
0: ทะลึ่งทะเลน
1: ใช่น้องลาแน่มาแน่เดี๋ยวสิ้นปีนี้ลาแน
0: ่คนไหนลาแน่
1: สิ้นปีคนนี้แหละ
0: ก็ลาทุกปีไม่เห็นจะม
1: ีลาแน่เดี๋ยวสิ้นปีนี้ลาแน
0: ่ลาแน่ลาไปไหน
1: เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวสิ้นปีนี้ให้ระทึกเล่น
0: ๆโอ้พูดอย่างเงี้ยชอบอย่างเงี้ยชอบเล่นค่าตัวเรียกค่าตัวเนี่ยเหมือนไม่ใช่นะต้องผ่านก่อนนะต้องผ่านระบบก่อนนะ
1: เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยบอกให้ระทึกไว้ก่อน
0: เดี๋ยวพอกดวันที่31ธันวาค
1: ม
0: 1มกราคมวันหยุดปีใหม่ครับ
1: แค่นี
0: ้เดี๋ยวผมมาใหม
1: ่ไปดีกว่าทักสปอร์ตดีกว่า
0: ไปไหนไม่ถูกเลยนะค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
2: เดินตลาดกับจส.ร้อย
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณทายครับบอกว่ารถตนเองเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะฮะเป็นรถเก๋งมิตซูบิชิสีดำชนกับรถจักรยานยนต์แต่ไม่มีคนเจ็บก็บอกว่าอยู่ระหว่างรอประกันฝากระวังด้วยนะครับท่านใดที่ตามหลังมารัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าปากซอยรัชดาภิเษก66นะฮะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างรอประกันกันอยู่นะไม่มีคนเจ็บการจราจรชะลอตัวฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณฟลุ๊กสวัสดีครับคุณฟลุ๊กครับ
1: ครับผม
0: ครับคุณฟลุ๊กแท็กซี่
1: โอเคฮัลโหลครับ
0: ครับครับคุณฟลุ๊กเขาเอาของไปคืนยังคนขับรถแท็กซี่
1: ตอนนี้คืนแล้วครับผม
0: อ๋อแล้วแขกยังอยู่ที่โรงแรมไหม
1: คะทางสถานทูตแจ้งว่าแขกกลับต่างประเทศแล้ว
0: อ้าวแล้วอย่างนี้เราจะส่งตามไปหรอหรือยังไงครับเน
1: ี่
0: ย
1: ตอนนี้ทางสถานทูตเขาจะรับช่วงต่อแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่จากสถานทูตมารับ
0: อ๋อ
1: วันพรุ่งนี้ครับนัดกันไว้แล้ว
0: อ๋อแต่ว่าเอกสารอะไรเขาไม่ได้ใช้ในการเดินทางด้วยใช่ไหม
1: ไม่ได้ใช้ครับผมในกระเป๋าตังค์มีแค่เงินสดแล้วก็พวกบัตรเครดิตแค่นั้นครับผม
0: โอ้แต่เงินค่อนข้างเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่อนข้างเยอะอยู่ครับเป็นเงินไทย
0: ใช่ใช่เขาเป็นชาวอะไรฮะเนี่ย
1: UAE ครับผม
0: สหรัฐอาหรับเอมิเร
1: ตส์อาหรับเอมิเรตส์ใช่ครับ
0: เขามากันกี่คนนะครับ
1: เป็นครอบครัวพ
0: ่
1: อแม่แล้วก็ลูกเล็กๆ2คนครับผม
0: มาตั้งแต่วันไหนแล้วฮะเนี่ย
1: มาเช็คอินกับเราเมื่อวันที่12ครับผม
0: 12แล้วก็เพิ่งเดินทางกลับไปวันนี้เหรอฮะ
1: เมื่อเช้าครับผม
0: เมื่อเช้าก็อยู่นานเหมือนกันเนาะ12
1: อยู่นานครับอยู่นานแกจะไปช้อปปิ้งไปนู่นไปนี่ของแก
0: ปกติเขามาบ่อยไหมครับมาพักที่โรงแรมนี้บ่อย
1: ตอนนี้ผมเห็นครั้งแรกครับ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: คร
0: ับ ก็ต้องขอบคุณ
1: อันนี้ครับผมต้องขอบคุณที่ช่วยติดตามให้ด้วยนะครับผม
0: ยินดีครับยินดีครับ
1: อันนี้เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องการรูปอะไรต้องการรูปอะไรครับผม
0: อ๋อเดี๋ยวติดต่อทางหลังไมค์ได้เลยครับคุณฟลุ๊กตอนนี้เราออกอากาศอยู่นะครับ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ใช่ใช่ แต่ว่ายินดีที่ได้ช่วยเหลือนะครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากคร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณครับคุณฟลุ๊กสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณฟลุ๊กนะครับเป็นเจ้าหน้าที่คอนเซ็ปต์ที่โรงแรม Holiday Inn สุขุมวิท22แจ้งแทนชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะเขาเดินทางกันมาเป็นครอบครัวนะขึ้นรถแท็กซี่คันดังกล่าวไปกันทั้งหมดใน4คนแล้วก็ปรากฏว่าไปลืมกระเป๋าสตางค์ซึ่งจริงๆมันเอกสารมันเล็กน้อยอะแต่ว่าเงินน่ะเยอะถ้าแปลงเป็นเงินไทยนะเงินน่ะค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าคิดเป็นเงินไทยเยอะแล้วก็มีเงินไทยจำนวนนึงนะครับก็ปรากฏว่าเป็นครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับมาเที่ยวพักผ่อนกันตั้งแต่วันที่12เลยนะแล้วเพิ่งเดินทางกลับไปเมื่อเช้านี้เพราะเขาไม่คิดว่าเราอ่ะจะติดตามให้เขาได้จนเจอต้องขอบคุณกรมการขนส่งทางบกขอบคุณคุณเฉลิมแล้วก็ขอบคุณคุณวัดนะฮะก็คุณวัดเนี่ยเป็นคนขับนะคุณเฉลิมเนี่ยเป็นเจ้าของรถนะฮะก็นำไปส่งคืนให้เรียบร้อยแต่ว่าพอดีแขกเขาเดินทางกลับไปละตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ก็เลยไม่ได้เจอกันนะฮะก็เดี๋ยวทางสถานทูตดำเนินการต่อให้นะขอบคุณทางสถานทูตด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางโรงแรมนะที่ฝากจสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์นะครับกรณีที่แขกต่างชาติมาเที่ยวมาพักผ่อนแล้วลืมของอ่ะร้อนใจนะฮะนึกถึงเราเวลาเราไปต่างบ้านต่างเมืองแล้วเกิดไปทำสิ่งของหายอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ถ้านึกถึงจสร้อยก็แจ้งมาได้เลยนะครับเรายินดีที่จะประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือให้นะ1137ดอกจัน1808เรามีตัวแอปพลิเคชันนะฮะตัวแอปพลิเคชันของจสร้อยนะเรามีฟังก์ชัน SOS นะฮะที่สามารถให้แขกเขาดาวน์โหลดไว้ก็ได้นะเผื่อบางทีเขาเดินทางไปในที่ที่เขาไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินเส้นทางอย่างเงี้ยนะฮะต่างบ้านต่างเมืองหากว่าเขาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเขาต้องการสอบถามข้อมูลอะไรหรือว่าต้องการขอความช่วยเหลือด่วนๆอย่างเงี้ยให้เขากด SOS เข้ามาทางฟังก์ชันเนี่ยนะฮะ SOS เนี่ยที่อยู่ในแอปเนี่ยเข้ามาขอความช่วยเหลือกับเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะก็ฝากเจ้าหน้าที่โรงแรมนะเพราะว่ามีหลายโรงแรมที่เขาเปิดจสร้อยฟังนะก็ฝากให้เจ้าหน้าที่ฮะบอกให้นักท่องเที่ยวเนี่ยพอมาถึงเนี่ยดาวน์โหลดเลยได้เลยนะดาวน์โหลดก็รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะเวลาเขาดาวน์โหลดเสร็จนะก็เวลาขอความช่วยเหลือก็กดปุ่มง่ายๆเลยมันจะมีตัวโลโก้ขึ้นมันก็จะเขียนว่า SOS นะฮะก็กดปุ่มนั้นแหละนะเข้ามาขอความช่วยเหลือกับทางทีมงานจสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณธนัญญาแจ้งว่ามีอุบัติเหตุก่อนถึงเซ็นทรัลน็อตวิลล์เล็กน้อยรัตนาธิเบศรขาเข้าเป็นรถเก๋ง2คัน ชนกันอยู่เลนซ้ายคู่ขนานนะครับแต่ว่าคุณธนัญญาบอกว่ารถยังไม่ติดนะเขาบอกว่ารถยังเคลื่อนตัวได้นะครับสองฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรรับแจ้งไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้านะครับใกล้กับโรงเรียนเทพศิริล่ม9ซอยล่ม9 23ก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยล่ม9เดินทางไปที่เกิดเหตุก็เข้าระงับเหตุนะครับแล้วก็ประสานงานกลับมาว่าเพลิงได้สงบแล้วนะฮะขอบคุณทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับแล้วก็กรณีเพลิงไหม้ในร้านขายวัสดุก่อสร้างที่ซอยพระราม2 79อันนี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเดินทางไปที่เกิดเหตุก็แจ้งกลับมาว่าเพลิงได้สงบแล้วเป็นไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลั๊กไฟต่อพ่วงเสียหายแค่เฉพาะตัวปลั๊กไฟไม่ได้กระทบต่อตัวอาคารไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขอบคุณทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับคุณเฉลิมสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: พี่เฉลิมขอบคุณมากเลยนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: พี่เฉลิมนี่เป็นเจ้าของรถแท็กซี่ใช่ไหมครับที่เราติดต่อไป
2: ใช่ครับผม
0: โอ้เขาคุณวัดเนี่ยเขาทราบแล้วแล้วเขาก็ไปคืนให้แล้วแต่ว่าทางแขกอ่ะเขาเดินทางกลับประเทศไปแล้วอะครับ
2: อย่างนี้แล้วทำยังไงต้องส่งตาม
0: ไม่เดี๋ยวทางสถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เขาดำเนินการต่อให้เดี๋ยวทางสถานทูตเขาส่งคนมารับเพราะว่าข้างในมีเงินค่อนข้างเยอะเน
2: า
0: ะ
2: ครับผมแล้ว
0: ใช่แล้วเดี๋ยวเขาส่งกลับไปให้ทางสถานทูตเขากำลังเดินทางมารับของที่โรงแรมแล้ว
2: ครับผม
0: ได้รับแจ้งอย่างนี้บ่อยไหมพี่เฉลิม
2: ก็มีบ้างครับก็เกือบทุกเดือนคร
0: ับ อ๋อเหรอแล้วเราก็จะตามคนขับให้อย่างนี้เหรอฮะ
2: ใช่ครับแล้วก็จะแจ้งแล้วก็ให้เบอร์คนขับแล้วก็ให้ทางโรงแรมติดต่อคนขับก่อนเบื้องต้น
0: โอ้
2: น่ารักติดต่อไม่ได้เราก็จะช่วยประสานงานให้อย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อก็สมมติว่าทางโรงแรมโทรไปแล้วเขาไม่รับพี่เฉลิมก็เป็นคนโทรไปเองเลย
2: ใช่แล้วก็จะโทรถ้าโทรไม่ติดก็จะลองโทรหาเพื่อนหรือติดต่อหรือไปหาเขาที่พักอะไรเงี้ยครับ
0: โอ้น่ารักมากบี่บอกสหกรณ์บอกอะไรได้ไหม
2: ได้ครับผม
0: สหกรณ์อะไรพี
2: ่สหกรณ์อาสาสมัครแท็กซี่ครับ
0: อาสาสมัครแท็กซี่เนาะ
2: ครับผม
0: อันนี้ก็สามารถตามได้ทุกคันเลยนะ
2: ใช่ครับผม
0: เป็นสีชมพูเหรอพี่ใช่ไหม
2: สีชมพูคาดเขียวครับ
0: ชมพูคาดเขียวเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับ
0: พี่ก็เป็นเจ้าของอู่เลย
2: ใช่ครับ
0: โอ้มีสังกัดอยู่ประมาณสักกี่คันได้ครับพี
2: ่ก็ประมาณ50คันครับ
0: 50คันเนาะ
2: ครับ
0: เพราะว่าวันหลังถ้าเป็นชมพูคาดเขียวมาเนี่ยถ้าเป็นสหกรณ์ของคุณเฉลิมนี่เราจะได้นึกถึงคุณเฉลิมแล้วติดต่อไปนะ
2: อ๋อครับผมไม่มันก็มีของสมาชิกหลายเยอะครับที่เข้าร่วมด้วยกันอย่างเงี้ยคร
0: ับ แล้วพวกก็รู้จักกันหมดเลยป่ะครับหรือยังไง
2: ก็ไม่ผมก็เป็นผู้เข้าร่วมเหมือนกันผมก็เข้าร่วมกับสากลอาสาอีกทีนึงทางสากลอาสาก็จะมีรถร่วมทั้งหมดประมาณ 2-3,000 คันอะไรเงี้ยครับ
0: เราก็เป็น50คันใน 2-3,000 คันนั้นเป็นสมาชิกของเขาโอ้ดีมากขอบคุณมากคุณเฉลิมมาแจ้งความคืบหน้าให้ทราบจะได้สบายใจว่าที่เราช่วยเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วนะ
2: อ๋อได้คร
0: ับ
2: ผม
0: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเฉลิมนะฮะช่วยติดต่อตามคนขับให้ที่ชื่อคุณวัดเนี่ยนะฮะช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะสุชาตินำทีมหน่วยเฉพาะกิจส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่หน่วยที่เกี่ยวข้องกว่า400นายบุกยึดคืนที่ดินหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตรุกที่ป่าสงวนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
8: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
9: สนับสนุนโดย
10: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำทีมลุยหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกพื้นที่ถ่วงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนหลังถูกยึดครองหาผลประโยชน์โดยกลุ่มบุคคลมายาวนานกว่า10ปีคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากระทรวงได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจพยัคฆ์ไพรพญาเสือและฉลามขาวรวมกว่า400นายส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หาดนุ้ยตำบลการณ์อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเปิดยุทธการทวงคืนหาดนุ้ยเพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดพร้อมยืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อทวงคืนพื้นป่าและชายหาดสาธารณะให้กลับมาเป็นของประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของรัฐภายใต้แนวคิดภูเก็ตโมเดลโดยหาดนุ้ยนั้นมีปัญหาสะสมมายาวนานกว่า20ปีเดิมมีการออกเอกสารสิทธิ์นศ.3ครอบคลุมพื้นที่18ไร่ก่อนที่ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาเมื่อปี2557เพิกถอนเอกสารสิทธิ์เนื่องจากออกโดยไม่ชอบส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวกลับคืนสู่สถานะป่าสงวนแห่งชาติจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบยึดและดำเนินคดีต่อเนื่องซึ่งการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกพื้นที่ป่าสงวนรวม50รายการได้ทยอยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยวันนี้เป็นการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่พ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์แล้วนอกจากนี้กระทรวงอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายในมิติอื่นเพิ่มเติมโดยเฉพาะการประสานสำนักงานปปง.เพื่อตรวจสอบผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐโดยไม่ชอบหากพบมีความผิดเข้าข่ายกฎหมายฟอกเงินจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ทั้งนี้หลังการรื้อถอนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติพร้อมประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่านันทนาการและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนโดยกรมป่าไม้จะจัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบดูแลความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงชายหาดได้อย่างเสรีปิดท้ายที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมคณะทำงานเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อกฎหมายให้รัดกุมในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อเตรียมส่งสำนวนคดีให้ปปช.ให้ทันตามกรอบระยะเวลา30วันคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
12: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่3ทับ2569ร่วมกับคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท. กรมบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อกฎหมายและพยานหลักฐานรวมถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นให้รัดกุมเพื่อเตรียมส่งมอบรายละเอียดสรุปให้กับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตามหน้าที่ภายใน30วันขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเตรียมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีก11คนโดยทั้งหมดเป็นบุคคลที่ถูกพบในบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นสำหรับบุคคลทั้ง11คนแบ่งเป็นข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9คนและพนักงานบริษัทเอกชน2คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายฉัตรพิสุทธิ์หรือเต้ยซึ่งอยู่ระหว่างการสอบปากคำและเตรียมดำเนินคดีในหลายข้อหาพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
9: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอละเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับสวัสดีทักทายหลายๆท่านเลยนะครับคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณกระปุกแดงคุณรพีพี่ตู่ละยองคุณก๊อฟก๊อฟคุณอิสราคุณเอเอคุณสุวรรณทองคุณสิริพงศ์พี่อดิศักดิ์พี่พัชนีคุณเอกชัยนะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อความเลยคุณ 3M ด้วยคุณรพีคุณต้นรักคุณธีรานนท์คุณสมทรงคุณกราบนมัสการด้วยนะครับหลวงพ่อประจักษ์นะครับหลวงพ่อบอกว่าสาธุเจริญพรโยมทั้งหลายอายุวันโนสุขังพลังจากอดีตผู้สื่อข่าวมา20กว่าปีปัจจุบันบวชมานานแล้วนะโยมนมัสการกราบขอบคุณหลวงพ่อด้วยนะครับที่เพิ่มเติมมาให้ทาง YouTube ด้วยนะครับหลวงพ่อพี่พระเกอินบอกว่า4โมงเย็นแล้วเรดาร์ยังไล่กลุ่มฝนอยู่เลยแต่ว่าแดดค่อนข้างแรงอยู่แถวรังสิตนะครับมีทางด้านของคุณธีรานนท์เมื่อสักครู่นะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีข้อมูลการจราจรมาฝากกันเพิ่มเติมในช่วงหลัง4โมงเย็นเข้าสู่เร่งด่วนกรณีรัตนาธิเบศรที่บอกว่ามีอุบัติเหตุก็ส่งผลให้การจราจรก่อนหน้านี้เขาบอกไม่ติดตอนนี้เขาบอกเริ่มชะลอตัวแล้วนะก่อนถึงเซ็นทรัลน็อตวิลล์เล็กน้อยรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้าเก่ง2คันชนกันอยู่คู่ขนานฝั่งซ้ายจุดนี้เราประสานงานแจ้งไปทางสภ.รัตนาธิเบศรทราบแล้วนะครับการจราจรเริ่มชะลอตัวแล้วก่อนหน้านี้ยังไม่ติดนะบริเวณจุดเนี้ยแต่ว่าตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังใช้การได้นะครับพระราม4ก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นหลัง 16:00 น.นะครับแถวสะพานไทยญี่ปุ่นแถวไทยเบลเจียมส่วนทางฝั่งโค้งอรรถกวีเกษมราษฎร์กล้วยน้ำไทยพระขนงเนี่ยยังได้ตามรถไฟไปกลับสุขุมวิทเข้าอโศกจะติดมากกว่าออกนะครับแล้วก็อโศกมนตรีไปอโศกเพชรข้ามทางรถไฟได้ช้าแยกพระราม9ได้ตามรถไฟดินแดงที่จะมุ่งหน้าประชาสงเคราะห์บทแม่พระชะลอตัวฝั่งกลับกันแยกพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้รัฐวิถีแยกตึกชัยชะลอตัวเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้ช้าฝั่งแยกสังฮีชะลอตัวจากการเรือนมาราชดำเนินนอกที่จะมุ่งหน้าจปร.ยังได้ช้าจากจักรพรรดิพงษ์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงด้านของพิสุทธิ์กษัตริย์แต่ว่าท้ายยังสั้นด้านบนสะพานพระราม8ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนยังเคลื่อนตัวได้2ด้านราชดำเนินนอกที่จะมุ่งหน้าจปร.ยังได้ช้าศรีอยุธยาที่จะมุ่งหน้าแยกสวนีต่อเนื่องไปแยกศรีอยุธยายังเคลื่อนตัวได้ช้าและมีท้ายแถวสะสมครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อเลยนะครับในช่วงของกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับทางแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่1แจ้งฝากประชาสัมพันธ์เรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรโครงการก่อสร้างทางทางหลวงหมายเลข204ด้านขวาทางครับตั้งแต่บริเวณช่วงศูนย์กระจายสินค้าดัชมิลระหว่างหลักกิโลเมตรที่10บวก600ถึงหลักกิโลเมตรที่9บวก600ด้านขวาทางครับระยะทางรวม1กิโลเมตรสำหรับเรื่องของระยะเวลาดำเนินการนะครับประมาณ45วันโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569ถึง31สิงหาคม2569โดยปิดการจราจรปิดถนนด้านขวาเพื่อก่อสร้างบริเวณหลักกิโลเมตรที่10บวก600และจะเริ่มเบี่ยงรถเข้าฝั่งขวาทางโดยเปิดให้รถวิ่งสวนทางแต่ยังคงช่องจราจรไว้2ช่องเท่าเดิมเพื่อลดปริมาณการจราจรที่หนาแน่นระหว่างทางที่รถวิ่งสวนเลนขอให้ผู้ใช้เส้นทางห้ามแซงในจุดดังกล่าวจนสิ้นสุดจุดก่อสร้างและเบี่ยงกลับขวาทางคืนที่หลักกิโลเมตรที่9บวก600บริเวณโครงการหมู่บ้านมัณฑนาบายพาสขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงของกรมทางหลวงด้วยครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: คุณสมทรงบอกว่าบางยี่เรือแดดแรงเลยนะครับวันนี้ให้ฝนไว้ 10% เองนะอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำแล้วก็ตรวจสอบจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศก็ยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับในช่วงเวลานี้ดูการจราจรกันต่อนะครับลาดพร้าวชะลอตัวแจ้งว่ารัชดาลาดพร้าวได้ตามรอบไฟที่จะมุ่งหน้าสุภาพงศ์ผ่านพ้นจุดนี้ชะลอตัวแถวสะพาน2หลังจากผ่านพ้นโชคชัย4มุ่งหน้าตัดเลียบทางด่วน101เขาบอกยังเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีตรงแฮปปี้แลนด์บางกะปิเล็กน้อยท้ายแถวสั้นโดยรวมถือว่าใช้การได้ทั้งไปกลับโซนเสรีไทยแยกนี้ได้ยังเป็นจุดเดิมที่ชะลอตัวกันอยู่หลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปไม่มีปัญหาการจราจรนะครับใช้การได้ส่วนทางด้านของรามคำแหงรามคำแหงมีชะลอตัวเล็กน้อยสำหรับฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลรามคำแหงครับที่จะมุ่งหน้ามาลำสาลีก็จะเป็นฝั่งขาออกนะครับที่ยังชะลอตัวกันอยู่ก็ลดมากขึ้นครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าติดหยุดนิ่งนะแค่มีปริมาณรถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในช่วงเร่งด่วนรอบเย็นนี้นะครับส่วนทางฝั่งขาเข้าเนี่ยรามไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับมุ่งหน้ามาทางด้านของตัดพระราม9ก็ชะลอตัวนิดหน่อยสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นจุดนี้ไปข้ามทางรถไฟนะครับต่อเนื่องไปคลองตันท้ายยังสั้นอยู่ส่วนพัฒนาการถาวรทวัชชะลอตัวเล็กน้อยไปกลับผ่านพ้นจุดนี้ไปทั้ง2ฝั่งก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับมีแจ้งประกาศจากการรถไฟแห่งประเทศไทยเรื่องของปิดถนนเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อดำเนินการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรและทางผ่านเสมอระดับข้ามทางรถไฟก็จะเริ่มดำเนินการกันคืนนี้นะครับ20ถึง21นะฮะ20ถึง21กรกฎาคม2569ช่วงเวลา 19:00 นถึง 3:00 น 1:00 นไปจนถึง 3:00 นของวันรุ่งขึ้นนะครับก็ขอความร่วมมือครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณจุดดังกล่าวหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านบริเวณจุดดำเนินการในช่วงวันและเวลาดังกล่าวและโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นประกาศจากทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเรื่องของการปิดถนนชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมปรับปรุงผิวจราจรและทางผ่านเสมอระดับข้ามทางรถไฟระหว่างวันที่20ถึง21กรกฎาคม2569 ช่วงเวลา1ทุ่มจนถึงตี3ครับแล้วก็มีรับแจ้งจากทางสน.สำราญราษฎร์จะมีการปิดแยกนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับท่านรองผู้กำกับจราจรสน.สำราญราษฎร์กันครับท่านพันตำรวจโทวงบุญบุญมีท่านรองผู้กำกับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับเห็นบอกว่าในพื้นที่จะมีการปิดช่วงแยกเหรอครับ
3: อ๋อใช่ครับคือทางกทม.ครับเขาจัดงานสายน้ำใต้ร่มพระบารมีครับผมเลยจึงมีการปิดตั้งแต่ทิพย์สมัยพระไตรปิฎกผีครับจนถึงแยกป้อมหาการครับผม
1: ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับเวลาเท่าไหร
3: ่อ๋อปิดตั้งแต่วันนี้เลยครับพอดีเนื่องจากมีการกทม.เต็นท์มาลงแล้วครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมครับผม
1: ตลอด
3: เวลาครับ
1: ตลอดเวลา24ชั่วโมง
3: ใช่ครับ
1: ตรงนั้นเขาเรียกแยกอะไรอะครับ
3: แยกสำราญราษฎร์ครับผม
1: แยกสำราญราษฎร์เลยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงยังไงดีแนะนำหน่อยครับ
3: ปกติเส้นนี้ครับจะวิ่งวิ่งจากแยกเดินจำครับเพื่อมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับฉะนั้นเมื่อพอแยกนี้มันปิดปุ๊บเนี่ยเขาแนะนำให้เลี้ยวขวาไปแยกแม่น4ครับผมไปออกเส้นถนนจักรวรรดิพงศ์ครับเพื่อไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ได้สะพานพระราม8ก็ได้หรือสะพานพระปิ่น9ก็ได้ครับ
1: ก็คือเลี่ยงไปทางแม่น4มุ่งหน้าไปจักรวรรดิพงศ์ทดแทนในช่วงนี้ไปก่อน
3: นะครับใช่ครับผม
1: ได้ครับแล้วในเส้นทางนี้มีปัญหาไหมครับหลังจากที่ปิดมาวันนี้วันแรกด้วย
3: ก็มีรถหนาแน่นนิดสักเล็กน้อยครับเนื่องจากประชาชนยังไม่ค่อยทราบฉะนั้นก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะครับก็เชื่อว่าต่างๆก็จะดีขึ้นเนื่องจากแล้วก็ในพื้นที่ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการสอบมิดเทอมเนาะครับรถก็จะค่อนข้างน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงครับ
1: อ๋อฮะแต่ว่างานนี่คือจะมีวันที่24ถึง31ป่ะฮะ
3: งาน24ใช่ครับงานจะเริ่มจริงๆอ่ะคือวันที่24ถึง31ครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยทางกทม.ได้นำเต็นท์ขนาดใหญ่ครับพร้อมซุ้มกิจกรรมครับมาลงถนนแล้วเรียบร้อยครับ
1: โอ้ตั้ง
3: ซึ่งจำเป็นต้องมีการจราจรคร
1: ับ เราปิดวันนี้ตั้งแต่กี่โมงมาแล้วอะครับท่านรองฮะ
3: ที่จริงอ่ะปิดมาตั้งแต่เช้าแล้วครับผม
1: อ๋อหรอแล้วมันมีเรื่องกระทบไหมปัญหาจราจรอะไรตามมามีไหมฮะหรือว่าเราประชาสัมพันธ
3: ์ก็คือเบื้องต้นครับเนื่องช่วงเช้าก็มีการประชาสัมพันธ์ติดป้ายแผงไว้ครับในเบื้องต้นไว้ก็ยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอดูช่วงเย็นอีกทีนึงครับ
1: ครับผมแต่ว่าเช้าที่ผ่านมาก็ยังใช้ได้นะครับในพื้นที่ใช่ไหมยังไม่มีปัญหายังไม่กระทบ
3: ก็ที่เหลือยังไม่กระทบใช่ครับใช
1: ่ครับช่วงเย็นนี้มีรับแจ้งรถจอดเสียอุบัติเหตุเพิ่มเติมในพื้นที่บ้างไหมครับท่านรอง
3: ยังไม่มีนะครับยังไม่มี
1: อันนี้ปิดมาตั้งแต่เช้าหรอสายๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมวันนี
3: ้เช้าเช้าเลยครับเช้าถึงเช้าครับ
1: โอ้ช่วงเช้าเลยเนาะได้
3: คร
1: ับ ยังไงขอบคุณมากเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้อีกแรงนึงด้วยครับ
3: ครับยินดีเลยครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณนะครับท่านรองสวัสดีครับ
3: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณทางด้านของท่านพันตำรวจโทวงบุญบุญมีนะครับท่านรองผู้กำกับจราจรสน.สำราญราษฎร์เจ้าของพื้นที่นะครับว่าก็มีการปิดการจราจรไปแล้วนะแต่ว่างานจริงๆเนี่ยจะเป็นวันที่24-31 กรกฎาคม 2569นะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางปิดการจราจรแยกสำราญราษฎร์นะครับปิดไปแล้วตั้งแต่ช่วง6นาฬิกาเช้าที่ผ่านมา6โมงเช้าก็มีการลงของลงเต็นท์กันนะนำเต็นท์มาวางนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงก็คือทางแม่นศรีทางจักรพรรดิพงษ์นะแล้วก็ใช้ด้านของสะพานพระราม8อะไรโซนนู้นไปเลยวิสุทธิกษัตริย์ออกไปทางนู่นเลยนะครับเนื่องจากว่าตรงบริเวณจุดดังกล่าวแยกสำราญราษฎร์เนี่ยมีการปิดการจราจรนะก็ให้เลี้ยวซ้ายไปที่แยกแม่นศรีเป็นการทดแทนนะครับก็ต้องขอบคุณทางด้านของท่านรองผู้กำกับจราจรในพื้นที่สน.สำราญราษฎร์ที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับปิดแล้วตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมาเห็นบอกว่ายังไม่ค่อยกระทบสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาก็มีการประชาสัมพันธ์คนในพื้นที่ก็ทราบดีนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวก็ใช้ทางด้านของแม่นศรีนะจักรพรรดิพงษ์ทดแทนซึ่งตอนนี้เนี่ยจักรพรรดิพงษ์เนี่ยเริ่มชะลอตัวในช่วงเย็นนี้นะครับที่จะมุ่งหน้ามาจปล.แล้วก็ทางด้านของวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยยังพอใช้การได้อยู่นะขึ้นสะพานพระราม8ในช่วงนี้ก็ดูยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2ฝั่งก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรมากนักแล้วก็ด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านก็จะมีเชิงทางลงฝั่งถนนบรมราชชนนีเชิงทางขึ้นที่มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นส่วนของอรุณอมรินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปแยกศิริราชจุดนี้ก็ชะลอตัวได้ตามรอบไฟแต่ว่าดูแล้วท้ายก็ไม่ได้ยาวนะครับส่วนทางฝั่งจรัญสนิทวงศ์ที่จะมุ่งหน้าไปบางขุนนนท์ก็มีปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดฝั่งที่มาจากไฟฉายดูรถจะเยอะกว่านะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยดูแล้วท้ายแถวจากทางด้านของสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยมาท้ายแถวเขาจะสั้นกว่าส่วนบริเวณช่วงพระราม3ที่จะมุ่งหน้าทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับก็ตอนนี้ยังใช้ได้นะท้ายยังไม่ยาวแต่ว่าจะมีปัญหาตรงแถวๆข้ามแยกเจริญราษฎร์ที่จะมุ่งหน้ามาหน้าห้างน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าเห็นว่าท้ายแถวเริ่มสะสมบริเวณจุดดังกล่าวแล้วณเวลานี้แต่ว่าด้านบนสะพานพระราม3ด้านบนสะพานกรุงเทพเนี่ยก็ดูยังไม่มีปัญหาการจราจรนะก็ยังใช้การได้อยู่นะครับสะพานกรุงเทพก็จะมีรอบไฟนิดหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นช่วงแถวแยกบุคโลไม่ว่าจะเป็นช่วงแถวแยกมหาสวรรค์ส่วนทางฝั่งของถนนตกนะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าท้ายสั้นนะท้ายก็ไม่ได้ยาวสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ได้มีปัญหาการจราจรส่วนทางฝั่งของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอันนี้เนี่ยดูแล้วรถยังเยอะอยู่เลยนะครับเนี่ยสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านฝั่งขาเข้าแล้วก็ที่แน่นมากขึ้นก็จะเป็นโซนของสาทรเหนือนะฮะที่จะมุ่งหน้าไปพระราม4แยกวิทยุก็เริ่มมีท้ายตั้งแต่คอนแวนสารแดงไล่ไปเลยแต่ว่าด้านบนสะพานเนี่ยคือท้ายเขาสั้นลงนะแต่ปริมาณรถก็จะมาชะลอมาออกันเนี่ยอยู่ตรงเชิงทางลงที่จะมุ่งหน้าไปแยกสาทรสุรศักดิ์นะครับส่วนด้านของกลับกันสาทรใต้สาทรใต้ก็จะหนาแน่นตั้งแต่พ้นซอยสุนพูก็จะเริ่มเจอท้ายละแยกนรินทร์เซนหลุยแยกสาทรสุรศักดิ์นี่ก็แน่นๆตามๆกันมานะครับผ่านพ้นจุดนี้ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินการจราจรขาออกไม่มีปัญหาครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณธีรานนท์คุณระพีคุณปะเคอินคุณกระปุกแดงนะครับหลวงพ่อประจักษ์คุณสมทรงนะฮะที่เพิ่มเติมให้พี่ต้นรักคุณ 3M คุณไก่ต้องขอบคุณนะครับคุณไก่ต้งบอกว่าการจราพิเศษทั้งเข้าและออกตั้งแต่สมาคมชาวปากใต้จนถึงเซ็นทรัลเวสเกตรถปานกลางเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับเส้นการจนาชะลอตัวเล็กน้อยตรงแถวฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตนะฮะขอบคุณคุณไก่ต้งด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube JS100 ของเราเพชรเกษมครับคุณหัวโต99พี่หัวโตสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: เสียง
1: มารู้
2: ยังไม่หายง่
1: ว
2: ง
1: เล
2: ยน
1: ั่นน่ะเขาไม่ได้นอนทาง YouTube JS100 ของเราเพชรเกษมครับคุณหัวโต99พี่หัวโตสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: เสียงมารู้ยัง

0: ขอบคุณครับ
1: ผมก็มันตกรอบไปตั้งนานแล
0: ้
1: ว
0: ไม่แต่จริงๆผมเชียร์ญี่ปุ่นนะผมแบบลุ้นญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ไหวอ่ะ
1: แหมเอเชียก็ยังเรายังไปไม่ถึงรอบรอบ8ทีมยังปั่นไม่ค่อยจะถึงเลยจะไปถึงแชมป์โลกมันเป็นไปไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: ก็ต้องทำใจนะแล้วก็ต้องปรับปรุงกันอีกนาน
0: ครับ
1: เข้ามาเพชรเกษมจริงๆแล้ววันนี้ก็มาส่งเด็กนักเรียนนิดนึง
0: ครับ
1: เขามีแอคทีเวียนนิดได้ก็มาส่งกันจัด
0: คร
1: ับเขาประธานถ้าติดอยู่2สัญญาณไฟก็ไม่ยาวนักนะตรงบ้านใหม่ที่หนึ่งแล้วก็ตรงแยกจบรอแยกในร้อยสะพานไม่ใช่จบปตทไม่ใช่จบปตทจบปตทก็ไปตามสัตว์นู่น
0: ครับ
1: เพชรครับก็ไม่เป็นปัญหาทางเข้าออกเห็นไปได้อยู
0: ่
1: ด้านขาเข้าขาออกแถวนครศรีก็ไม่ติดเท่าไหร่ตอนนี้ผมวนกลับมาถึงนครศรีแล้ว
0: ครับ
1: ก็ตรงสถานะก็ไม่เป็นปัญหาแต่รถเจอแรงหนาตานิดนึงช่วงแถวท่าตำหนักนิด
0: ครับ
1: เยอะหน่อยแต่ผมก็เห็นไปได้อากาศร้อน
0: ครับ
1: 36องศาตอนนี้นะครับ
0: ครับ
1: เท่าที่ดูมีเมฆสะสายอยู่ด้านที่ตะวันตกจะพอตัวได้หรือไม่นั่นเองเมื่อวานเขาตกเดือดเดือดไปทางบ้านแพ้วนู่นไม่เยอะนิดนิดหน่อยหน่อยตอนแรกทำท่าก่อตัวช่วงท่าหมองบ่
0: า
1: แต่วันนี้ก็ทำท่าจะก่อตัวเหมือนกัน
0: ครับ
1: จะก่อตัวติดไหมนะซึ่งที่ทางทันคุณเสมาแล้วกลับบ้านก่อนแน่นอน
0: วันนี้ฝน 10% เองนะครับวันนี้น้อย
1: ก็น้อยนะครับน้อยคือเขาจะมีก็แค่ดูเนื้อรถเล่นให้เราเก็บใจเล่นเมื่อวานก็ตกแบบนั้นแหละที่ไม่ล้างเลยครับไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับตัวจริง
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหัวโต99ด้วยนะครับก็เพิ่มเติมทั้งเรื่องของจราจรนะครับไปเกษมสามพรานนะครับใกล้เคียงนครชัยศรีนี่พี่หัวโตเก็บให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยเรื่องของฟ้าฝนนะก็ดูแล้วไม่น่าจะมีนะครับมันมีแบบเป็นเล็กน้อยมากๆอ่ะที่แถวบ้านโป่งราชบุรีแล้วก็พัดเข้ามาอำเภอเมืองนครปฐมแต่ดูจากกำลังแรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะถึงด้วยซ้ำเนี่ยน่าจะสลายหายไปก่อนสำหรับกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มเล็กนะฮะส่วนรอบๆนะฮะปริมณฑลฝั่งทนกรุงเทพชั้นกลางชั้นในเนี่ยไม่มีกลุ่มฝนรับแจ้งมานะครับอันนี้ก็ตรวจสอบจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศควบคู่กันไปด้วยนะฮะก็ปรากฏว่าไม่มีนะยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของกลุ่มฝนเข้ามานะครับคุณเวทินพี่เวทินสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
0: อยู่ไหนครับเชิญเลย
2: โอ้ไม่ได้เจอไม่ได้คุยออกทำไมคุณเสมานานแล้วเป็นเดือนแล้วมั้งน่ะ
0: ไปไหนมาล่ะพี่หายไปไหนมาครับ
2: ก็ผมเป็นนักฟังที่ดีสักพักนึง
0: งดใช้เสียงอย่างนี้เหรอครับเป็นผู้ฟัง
2: ที่ใช่ใช่ใช่งดใช้เสียงงดใช้เสียง
0: แล้ววันนี้ไปไหนมาครับเนี่ย
2: พอดีว่าผมมาจากตลาดคุณท้ามาคุณเสมาแล้วคราวนี้มาจะมุ่งหน้ามาทางปทุม
0: ครับ
2: ใช้346นะขาออกขาออกเนาะ
0: ครับ
2: มาเจอแบบเหมือนเหตุการณ์จะไม่ปกติก็เลยรีบแจ้งจอ200เข้ามาเมื่อกี
0: ้อ
2: ๋อคือว่ามีรถเก๋งยาริสคันหนึ่งสีบอลเทานะไอ้บอลเงินนะคุณเสมา
0: ครับ
2: เขาจอดไฟฉุกเฉินเปิดไฟฉุกเฉินไว้อยู่บนกลางสะพานปทุมธานีแหละ
0: เขาอยู่เลนไหนอะพี
2: ่อยู่เลนซ้ายเลยครับชิดซ้ายอยู
0: ่อ๋อ
2: แล้วคนนี้ว่าผมก็สังเกตดูผมก็มองกระจกหลังเอ๊ะพอเขาจอดปุ๊บเขาก็ออกมาจากรถเสร็จปุ๊บเขาก็ถือ iPad มาเครื่องนึง
0: ครับ
2: เพราะว่ามันiPad มันก็เครื่องใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วเนาะ
0: ครับ
2: ผมน่าเป็น iPad นั่นแหละแล้วนี่เขาก็โดดข้ามแทงเบรเออร์มาอยู่บนสะพานทางเดินอ่ะบนทางเดินข้ามแม่น้ำอ่ะนั่นแหละเขาก็กระโดดข้ามเข้ามาแล้วเขาก็ยืนอยู่บนนั้นแหละ
0: อ
2: ้
0: าวเหร
2: อแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเซลฟี่หรืออะไรนี่อันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ว่าคือผมก็ชะลอดูหน่อยนึงผมก็ไม่กล้าชะลอดูนานเพราะรถมันวิ่งไว
0: ครับครับ
2: พอรถยังไม่ติดอะคุณเสมา
0: อ๋อ
2: นั่นแหละก็เลยว่าดูแปลกๆผมก็เลยว่าหยิบแจ้งเข้ามาจอต่อร้อยเลยว่าถ้าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่คาดฝันก็เลยว่าไม่คาดคิดก็เลยว่าลองแจ้งเข้าเจ้าต่อร้อย
0: ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงประสานท้องที่ไปดูให้นะ
2: ครับอยู่ขาออกอยู่บนกลางสะพานเลยคุณเสียมาเขาเปิดไฟฉุกเฉินไว้อยู
0: ่ได้ครับได้ครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังประสานให้อยู่พี่เวทิน
2: ครับ
0: ได้แต่ว่าการจราจรก็ไม่ได้ติดอะไรใช่ไหมก็ยังวิ่งได
2: ้

0: ยังไม่ติดไม่ติดครับรถแล้วก็วิ่งไวกันมากเลยคุณสุภาชัยไอคุณเสมาตอนเนี้ย
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็ตัวนั้นก็มีปัญหาแล้วปัญหาอย่างนั้นก็คือตอนนี้แดดแรงมากคุณเสมา
1: โอ้แดดมันจะเข้าตาแล้ววิ่งไปทางตะวันตกใช
0: ่
1: ไหม
0: โอ้แดดแรงมากเลยเนี่ยผมจะไปลาดหลุมแก้วต่อเนี่ยแดดเข้าเต็มๆเลย
1: นั่น
0: เล
1: ยแล้วพี่วิ่งไปทางตะวันตก
0: ใช่ใช่ใช่เต็ม
1: ๆวันนี้ไม่มีฝนเนาะ
0: ไม่มีฝนฮะแดดเปรี้ยงเลยฟ้านี่ใสกิ๊กเลยไม่มีเมฆมีอะไรมาบังเลยคุณเสมา
1: ได้ครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เมทินสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเวทินด้วยนะครับก็เดี๋ยวกรณีที่เห็นผู้ชายไปยืนเซลฟี่อยู่บนสะพานกลางสะพานปทุมธานี2เนี่ยรถเขาเนี่ยจอดอยู่เลนซ้ายนะแต่ว่าตัวคนขับเนี่ยเขาปีนขึ้นไปยืนอยู่บนแบรีเออร์บนขอบเลยอะแล้วก็ไปยืนเหมือนถ่ายรูปหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะเขาบอกว่ากลัวอันตรายนะเดี๋ยวยังไงเร่งประสานให้นะครับการจราจรไม่ติดนะคุณเวทินบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับช่วงนี้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะนะมีการมอบนโยบายแล้วก็ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยรายละเอียดไปติดตามกับทางคุณพาดาราจงหมายกลางครับคุณพาดาราสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเจมาสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะ
1: ครับเชิญเลยครับ
2: ค่ะตอนนี้นะคะก็เรียกว่าเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าอยู่ในสกลวิทยาเข้าไปยิ้มชมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในจุดนี้นะคะมันต้องมาดูถึงความคืบหน้ากระบวนการในการก่อสร้างกันต่อจริงๆเราเคยมีการรายงานกันมาในช่วงหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เองทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะพร้อมด้วยนายสังเกตบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะแล้วก็ทางด้านนายชยธรรมกรมสอนตลาดกระทรวงคมนาคมและคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมค่ะวันนี้มาลงพื้นที่ติดตามเรื่องของการดำเนินงานของทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือว่ากสทนะคะรองกับการดำเนินเรื่องของการดำเนินงานต่อเนื่องนะคะเพื่อขับเคลื่อนให้โครงการต่างๆเนี่ยเป็นไปนะคะเรื่องในครั้งนี้เนี่ยจริงๆก็ยังเป็นเรื่องของการติดตาม5ด้านไม่ว่าจะเป็นการเร่งรัดพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะคะก็จะมีท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3เพื่อให้แผนเนี่ยสำเร็จตามแผนที่เอาวางเอาไว้นะคะข้อต่อมาก็คือข้อ2การยกระดับสู่ท่าเรืออัจฉริยะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้เองเนี่ยก็เรียกว่าเข้ามาดูเรื่องของระบบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็อัตโนมัติอื่นๆมาใช้บริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นเพื่อการลดเน็ตซีโร่นะคะแล้วก็ข้อ3การบริหารการโครงข่ายการขนส่งอย่างไร้รอยต่อนะคะเรื่องของการทำให้เป็นชิปโมเดลเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่ทางน้ำแล้วก็ทางรางเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อลดความแออัดของการจราจรค่ะแล้วก็ข้อที่4เป็นการยกระดับความปลอดภัยและการบริการนะคะในการปฏิบัติงานทั้งต่อผู้ที่เป็นพนักงานผู้ใช้บริการควบคู่ให้มีความสะดวกรวดเร็วค่ะแล้วก็ข้อที่5นะคะการดูแลคุณภาพชีวิตชุมชนแล้วก็รวมไปถึงสังคมด้วยนั่นเองนะคะทีนี้นะคะต้องบอกว่าในครั้งนี้เองเนี่ยก็มีความคืบหน้านะคะอย่างเช่นโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3นะได้มีการติดตามความก้าวหน้านะคะในทุกส่วนงานเลยค่ะทั้งงานก่อสร้างทางทะเลนะคะอาคารท่าเทียบเรือระบบถนนสาธารณูปโภครวมถึงการจัดหาระบบรถไฟเครื่องมือท่าเรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเพื่อให้สามารถไปให้บริการท่าเทียบเรือF1 นะหรือว่า F1 ได้ตามแผนในปี2574นะคะตอนนี้เนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องของถ้าเกิดมีปัญหาจุดไหนก็ไปพยายามเรื่องของการยุตินะคะปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ได้ค่ะในครั้งนี้นะคะในวันที่10กรกฎาคม2569กรมการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ในส่วนที่1มาดูเรื่องงานก่อสร้างทางทะเลค่ะมีความก้าวหน้าแล้วนะคุณก็คือมีความก้าวหน้าไปที่98.39% นะคะในขณะที่ส่วนที่2งานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือระบบถนนแล้วก็สาธารณูปโภคตอนนี้ก็ก้าวหน้าไปนะคะ 23.45% แล้วโดยการดำเนินงานถือว่ายังเป็นไปตามแผนที่วางกันเอาไว้อยู่นะคะทีนี้งานในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยทางปตท.ก็เร่งแก้ปัญหาการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังโดยบริหารจัดการพื้นที่นะคะแบบบัฟเฟอร์โซนเป็นลานพักรถบรรทุกก่อนเข้าสู่ท่าเทียบเรือก่อนเพื่อที่จะเรียกว่าเป็นการขอความร่วมมือนะคะท่าเทียบเรือผู้สัญญาในการระบายรถผ่านสักเกตแล้วก็ใช้พื้นที่ SRTO รองรับตู้สินค้าขาออกเพื่อลดแถวคอยความแออัดในพื้นที่ท่าเรือซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาตัว SRTO นี่แหละเพื่อที่จะเพิ่มการขนส่งสินค้าทางรางมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ลดจำนวนรถบรรทุกที่เข้าออกท่าเรือแล้วก็เชื่อมโยงการขนส่งทางรางกับระบบท่าเรือให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เองก็ได้เรียกว่ามีการมอบหมายให้นะคะเป็นนโยบายทางกสทเดินหน้าพัฒนาท่าเรือระนองให้เป็นประตูการค้าฝั่งอันดามันเชื่อมโยงเอเชียใต้แล้วก็กลุ่มประเทศ DIMSCEC ค่ะเพื่อให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นด้วยแล้วก็พัฒนาท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนให้เป็นศูนย์กลางการค้าของลุ่มน้ำโขงนะคะจะได้เชื่อมโยงเส้นทางระหว่างไทยกับลาวเมียนมานะแล้วก็จีนตอนใต้นะคะผ่านการพัฒนาโครงสร้างนี้นั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องนี้ถือว่าเป็นทิศทางสำคัญมากๆเลยนะคะของการพัฒนากสทในระยะต่อไปด้วยโดยทุกหน่วยงานตอนนี้ก็เตรียมที่จะเร่งดำเนินงานตามกรอบเวลาที่กำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็คาดหวังเอาไว้ว่าจะนะคะเรียกว่าเป็นไปตามแผนนะคะจากที่มีการสอบถามจากทางทีมผู้สื่อข่าวเองก็มีความกังวลใจแหละเรื่องของการที่จะเข้าไปแก้ปัญหายังไงนะคะเพราะว่าบางจุดอย่างที่บอกมันยังมีปัญหาอยู่ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้เป็นการลงมือในการที่จะเข้าไปคุยนะคะกับส่วนต่างๆเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดค่ะเท่าที่คุณได้ไปอธิบายถึงการสร้างโครงสร้างต่างๆว่าทำได้อย่างไรมีผลกระทบยังไงและอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อเนื่องกันไปด้วยนะคะในส่วนนี้ที่ดำเนินการแล้วก็มีการสอบถามในเบื้องต้นค่ะ
1: ครับ
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าโครงการเนี่ยเดี๋ยวจะได้นำมาฝากทั้งที่ผู้ฟังแล้วก็คุณเสมาแน่นอนนะคะ
1: ได้ครับขอบคุณนะครับคุณพราสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณประภาพรสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณเสมา
1: ครับอยู่ที่ไหนครับ
3: เมื่อกี้นี่วิ่งกาญจนาภิเษกมาค่ะจากบางปะอินมุ่งหน้าบางนาค่ะ
1: ครับ
3: แล้วก็ระหว่างทางก็เจอรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ไหลทาง2คันเป็นกม31บวก500นะคะ
1: ครับ
3: ดูเป็นน่าจะเป็นวัยรุ่นนะแล้วจอดเป็น2คันแล้วก็ถึงไม่รู้เข้ามาได้ยังไงเพราะมันเป็นกลางเส้นทางด้วยเนาะไม่ใช่แบบว่าต้นทางหรือปลายทางที่จะแบบเข้าใจผิดแล้วเข้ามา
1: อ๋อๆๆไม่รู้ไปจอดได้ยังไงเนาะเพราะมันก็ไปเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะ
3: ใช่ค่ะอันนี้จะสงสัยเลยแต่ว่าก
1: ็แล้วเหมือนมีเฉียวชนหรือว่ามีรอยอะไรไหมครับรอยถูกชนรอย
3: ไม่มีค่ะคือก็เหมือนแบบจอดคุยกันอยู่ข้างทางไหลทางอ่ะแปลกดี
1: เอาเดี๋ยวยังไงประสาน
3: เข้ามายังไง
1: ได้
3: แต่คงต้องให้เจ้าหน้าที่ไปดู
1: เป็นรถแบบโมไซค์บ้านๆอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แบบพวกบิ๊ก
3: มอเตอร์ไซค์บ้านๆเลยค่ะแล้วก็เป็นฟิลแบบเด็กวัยรุ่นเหมือนดูจะเป็นวัยรุ่นหน่อยอะค่ะ
1: มากี่คน2คนเงี้ยเหรอฮะ
3: ที่เห็นน่าจะประมาณ4คนนะ
1: ซ้อนกันมา
3: ดูแล้วน่าจะใช่ค่ะแต่ว่าเขาจอดอยู่อะค่ะไม่ได้ขับอยู่นะ
1: ได้ครับได้ครับ
3: แต่ว่าถ้าเข้ามามันจะออกไม่ได้นะ
1: เดี๋ยวแจ้งให้เลยครับขอบคุณมากเลยคุณประภาพรแต่รถยังวิ่งได้เนาะสองฝั่ง
3: วิ่งได้ปกติค่ะวันนี้คล่องตัวดีมากค
1: ่
3: ะ
1: ได้ค่ะขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่พันธ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่เสมา
1: เชิญเลยครับพี่พันธ์
4: จากวิทยุนะครับแยกวิทยุมุ่งหน้าแยกเพลินจิตมีอุบัติเหตุนะพี่ก่อนถึงแยกเพลินจิตประมาณสัก10เมตรครับมีรถฮอนด้าแอคคอร์ดกันชนหลุดเลยนะพี
1: ่ครับ
4: ไม่เห็นคู่กรณีครับผม
1: เหรออ
4: ยู่หน้าโรงแรมโอกุระอะไรนะ
1: ครับผม
4: จากกลับกันนี่จากติดตรงแยกสามแยกสารสินนะครับมุ่งหน้าวิทยุติดครับมุ่งหน้าแยกตีแยกวิทยุครับ
1: ครับ
4: ตอนนี้จะติดอยู่หน้าห้างวันแบงคอก
1: วันแบงคอกครับผม
4: ใช่ครับถนนมิวสิกนะนี่เขาเรียกถนนมิวสิกใช่ไหม
1: วิทยุเหรอ
4: เห็นไงไอเยนตีน่าเป็นยังไง
1: ล่ะ
4: ไอเยนตีเนี่ย
1: เออบอกแล้วสู้สเปนผมไม่ได้หรอก
4: โดนไล่ออกคนนึง
1: เออต่อให้12คนก็สู้ไม่ได้หัวร้อนด้วยอาเจนหัวร้อนหัวร้อนด้วย
4: มินยาเมาใช่ไหมมินยาเมา
1: ขอบคุณนะพี่พัน
4: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณพันนะครับสวัสดีครับ

0: ต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกตุ้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: เมื่อสักครู่นี้นะครับรับแจ้งว่ามีการเกิดระเบิดภายในปั๊มแก๊สแห่งหนึ่งที่พื้นที่ของบ่อวินนะครับติดกับทางหลวงถนนสายเลข331ตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยรับแจ้งจากผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเหมือนมีช่างมาทำงานนะครับก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีใครติดอยู่ในซากปรักหักพังหรือเปล่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างเข้าพื้นที่นะครับแต่ว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยโอ้โหเศษปูนนี่ที่กระเด็นออกมานะฮะใครที่รับชมผ่านใน YouTube อยู่น่าจะได้เห็นภาพเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันช่วงนี้มีสายจากบ่อวิน02เจ้าหน้าที่กู้ภัยศิลธรรมบ่อวินชลบุรีสวัสดีครับบ่อวิน02ครับ
1: ครับ
0: ครับที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างอะครับ
1: ตอนนี้สถานการณ์คือรอรถเคนมายกซากปูนครับผมเพราะตอนนี้ซากปูนอ่ะทับร่างผู้เสียชีวิตอยู่หนึ่งรายที่ยังเอาออกมาไม่ได้ครับผม
0: แล้วตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่มัน
1: รับแจ้งว่าคือมีสถานการณ์แจ้งว่ามีระเบิดในปั๊มผมก็พอโทรหาไปสายเขาแจ้งว่ามีระเบิดภายในปั๊มแล้วในกองระเบิดมีประชาชนอยู่ในนั้นด้วยครับพอมาถึงที่เกิดเหตุคือมันไม่มีไฟลุกไม่มีอะไรนะพี่แต่มันจะตึกที่เขาเอาไว้คุมไฟในปั๊มหมดเลยม
0: ัน
1: ระเบิดพอระเบิดปุ๊บกำแพงที่กั้นระหว่างห้องมันระเบิดแล้วก็ล้มทับคนภายในคนงานอยู่ในนั้นด้วยหนึ่งคนตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะครับว่ามีกี่คนแต่ตอนนี้ที่เห็นนะคือหนึ่งคนอยู่ในกองหินกอง
0: อันนี้คือคนงานหนึ่งคนนี่คือคนงานใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมเป็นเหมือนช่างทีมกองช่างครับ
0: ทีมกองช่าง
1: ที่มาดูแลพวกตู้ไฟตู้อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้โอ้แสดงว่ามันเหมือนเป็นอาคารที่เป็นอาคารที่ควบคุมพวกระบบวงจรพวกแผงไฟ
1: ใช่ครับผมใช่
0: มันอยู่ในปั๊มก๊าซเลยเหรอฮะ
1: ใช่ครับผมอยู่ในปั๊มเลยจะอยู่มุมข้างของปั๊ม
0: ปั๊มอะไรฮะตรงนี
1: ้ปั๊มปตท. EGV ครับ
0: อ๋อฮะแล้วที่เกิดเหตุนี่ตอนนี้มันใกล้กับที่จอดรถมีคนเอารถไปจอดหรือว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบด้วยไหมครับ
1: มีรถของกองช่างครับที่ได้รับผลกระทบ2คันแต่คันนึงคือกำแพงจากข้างในกระเด็นออกมาข้างนอกทำให้เสียหาย1คัน
0: อ๋อรถยนต์ของทีมเขาเนี่ยแหละทีมเขามีทั้งหมดกี่คนฮะเนี่ย
1: ถ้าผมจะไม่ผิดมีอยู่2ท่านครับ
0: อ๋อแล้วอีกคนนึงเขาเป็นอะไรไหมฮะ
1: ไอ้คนนึงไม่เป็นไรครับ
0: แล้วเขาให้ข้อมูลยังไงบ้างอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นอ่ะทำไมมันถึงพังเละเทะอย่างนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ผมไม่ยังไม่ทราบข้อมูลที่ลึกขนาด
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแต่เขาเป็นคนไทยใช่ไหมคนที่โดนทับอ่ะ
1: ใช่ครับคนไทยครับ
0: โอ้อายุเยอะหรือยังอ่ะฮะ
1: อันนี้ยังไม่ทราบเลยครับว่าอายุเยอะไหมเพราะตอนนี้อีกคนนึงเขาไปที่ไหนผมไม่ทราบเหมือนกัน
0: แล้วตัวอาคารมันแข็งแรงอยู่ไหมมันจะพังล้มลงมาทั้งหมดเลยไห
1: มมันมีบางส่วนที่ไม่แข็งแรงครับเพราะมันตอนนี้ทีมในที่เกิดเหตุมันยังมีบางจุดที่ยังไม่เซฟเพราะมันจะมีกระแพงที่ยังคาอยู่ข้างบนอยู่ครับ
0: อ๋อแล้วพวกเด็กป้องเด็กปั๊มเขาว่ายังไงบ้างอ่ะมันมีเสียงมันมีอะไรก่อนไหมพี่ทำไมไปถึงมันไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยแต่มันเละเทะไปหมดเลยอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ณตรงนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมยังไม่ได้คุยกับทางพวกเด็กปั๊มเลย
0: พนักงานปั๊มครับครับเป็นรับแจ้งตอนประมาณสักกี่โมงฮะตอนนั้นที่เราไปที่เกิดเหตุอะฮะ
1: ก็เลยนะครับรับแจ
0: ้งครับครับทางหลวง331นะฮะที่บ่อวินนะเหตุการณ์อยู่ภายในปั๊มปตท. NGV ที่บ่อวิน
1: รับแจ้งตอน1527ครับผม
0: 1527นะฮะ
1: คร
0: ับ อ๋อตอนนี้ก็คือรอรถมายกตัวกำแพงใช่ไหมที่เป็นแผ่นปูนขนาดใหญ่
1: ตอนนี้รถเคนมายกแล้วครับ
0: เอายกแล้ว
1: แล้วกำลังครับผมเพิ่งมาถึง
0: แล้วเจอร่างผู้เสียชีวิตไหมฮะที่บอกว่าถูกทับอยู่
1: ร่างผู้เสียชีวิตเจออยู่แล้วครับแต่ตอนนี้กำลังเอาซากปรักหักพังออกเพราะเพื่อจะได้เอาร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้เพราะทีมแพทย์กู้ชีพของสมิติเวชมาถึงแล้ว
0: แต่มันไม่มีร่องรอยว่ามีเปลวไฟมีไฟไหม้มีอะไรอย่างงี้ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยครับไม่มีร่องรอยเปลวไฟหรืออะไรเลย
0: โอ้เหมือนมันระเบิดแบบตูมเดียวแล้วมันก็พังอย่างนี้เลยเหรอฮะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: หรอคนในที่เกิดเหตุเขาบอกเขาได้ยินเสียงระเบิดไหมฮะ
1: ในใกล้บริเวณใกล้เคียงไม่มีเลยครับ
0: ไม่ได้ยินเสียงระเบิดด้วยเหรอ
1: ใช่ใช่
0: เหมือนมันซุดหรือเปล่ามันซุดไหมหรือว่าอาคารมันพังลงมาไหมหรือยังไงไหมคร
1: ับ เบื้องต้นตอนแรกที่ผมเห็นนะคืออาคารมันเสาทุกต้นไม่พังครับแต่
0: แต่ผนัง
1: ระหว่างห้องผนังระหว่างห้องอ่ะมันพังหมดเลย
0: ซึ่งเราก็ไม่ทราบนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมเคสเนี้ย
1: ใช่ใช่ครับ
0: ต้องรอตรวจสอบก่อนตอนนี้มีทีมไหนเดินทางมาถึงแล้วบ้างครับ
1: ตอนนี้ก็มีทีมทั้งของผู้ภัยศิลธรรมจุดบ่อวินแล้วก็มีทีมฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยของผู้ชีพอบต.บ่อวินครับดับเพลิง
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เป็นพวกนักข่าว
0: ไอ้ตรงพิกัดตรงนี้มันคืออยู่ตรงไหนของ331อะฮะ
1: อยู่ตรงติดกับโรจนะบ่อวินเลยครับ
0: อ๋อติดกับโรจนะบ่อวินเลยเป็นขาเข้าขาออกครับ
1: ขาเข้าบ่อวินครับ
0: ขาออกจากกรุงเทพไป
1: ขาออกจากกรุงเทพ
0: ใช่ไหม
1: มันเส้นเนี่ยเส้นลำสามหนึ่งอ่ะคือมันจะวิ่งไปสัตหีบแล้วก็วิ่งไปพนมสารคามครับเส้นลำสามหนึ่งตรงนี้
0: ก็คือเรามุ่งหน้าไปทางด้านของทางไหนของสัตหีบของชลบุรีมุ่งหน้าเข้าไปทางนู้นใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับผม
0: โอเคอยู่ติดกับโรจนะเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แต่มันก็ไม่ได้กระทบการจราจรใช่ไหมตรงเนี้ย
1: ไม่
0: เพราะมันอยู่ข้างในเน
1: า
0: ะ
1: อยู่ภายในครับผม
0: โอ้แต่ว่าประชาชนก็คนที่เข้ามาเติมก๊าซเติมอะไรเขาก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมใช่ไหม
1: ไม่มีครับ
0: แล้วตอนนี้ยกได้ไหมฮะเห็นบอกว่ามีรถยก
1: ตอนนี้กำลังโอ้ทราบออกอยู่ครับ
0: ยังไงโอ้ทางทีมงานเขาก็ทราบแล้วเนาะว่าคนนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายเป็นผู้ชายเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยังไงขอบคุณมากที่เขาบอกว่าเป็น NGV อะไรทรายทองบ่อวินใช่ที่เดียวกันไหม
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่นั้นมันเป็นปั๊มแก๊ส NGV ของอปตท.
0: อ๋อ
1: ครับ
0: แต่ไม่แน่ใจว่าที่เขาเรียกว่าทรายทองบ่อวินหรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช่ครับผมไม่แน่ใจตรงน
0: ี้ไม่เป็นไรยังไงขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับบ่อวิน02ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยศิลธรรมบ่อวินชลบุรีนะครับบ่อวิน02เพิ่มเติมในที่เกิดเหตุให้ตอนนี้อยู่ที่เกิดเหตุเลยนะฮะเขาบอกว่าเป็นปั๊มแก๊ส NGV ที่อยู่ติดกับโรจนะบ่อวินริมทางหลวง331นะครับจากกรุงเทพออกไปมุ่งหน้าฝั่งขาออกเอาง่ายๆมุ่งหน้าฝั่งขาออกนะฮะก็บอกว่ามีเหตุที่เป็นผนังปูนมันล้มลงมาหมดเลยถ้าใครที่ติดตามใน YouTube อยู่นะฮะก็จะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันสาเหตุยังไม่ทราบนะฮะสาเหตุยังไม่ทราบนะก็บอกว่ามันพังลงมาไม่แน่ใจว่ามันล้มลงมาได้ยังไงแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายที่ถูกไอ้ผนังปูนเนี่ยล้มทับนะฮะที่เกิดเหตุไม่มีแสงเพลิงไม่มีเปลวไฟนะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่เจ้าหน้าที่ก็กำลังเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุทยอยกันเข้ามาถึงมีรถขนาดใหญ่นะครับมาขนซากนะพวกเศษปรักหักพังออกไปนะฮะก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าคงได้เพิ่มเติมนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวทิ้งท้ายกันด้วยข้อมูลการจราจรนะครับในช่วงเวลานี้สำหรับทางด้านของแจ้งวัฒนะพอกำลังจะ5โมงเย็นรถก็แน่นขึ้นนะหลัก4หน้าศูนย์ราชการรวมไปถึงแยกคลองประปาสามัคคีใต้ทางด่วนฝั่งที่มาจากประชาชื่นจะชะลอตัวมากกว่ารัตนาธิเบศรติดแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกแครายรวมไปถึงติวานนท์2ฝั่งไปกับแยกแครายรถค่อนข้างเยอะงามวงวานหนาแน่นนะครับจากเกษตรมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ทางด่วนฝั่งกลับการชะลอตัวก่อนตัดวิภาวดีรังสิตครับ

0: ้ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณข้อมูลจากคุณตู่ระยองด้วยนะครับพี่ตู่บอกว่าทางหลวงหมายเลข323แสงชูโตจากเมืองกาญมุ่งหน้าไปไซโยกอากาศค่อนข้างร้อนแดดแรงไม่มีฝนครับขอบคุณพี่ตู่ระยองพี่ต้นรักขอบคุณนะครับคุณไก่โต้ง345มุ่งหน้าปทุมรถน้อยคล่องตัวกับกันรถน้อยคล่องตัวเช่นกันขอบคุณครับคุณไก่โต้งคุณปะเกอินแล้วก็คุณ TWC Pro Service หมู่บ้านเดอะแกรนด์พระราม2นะบอกว่าเห็นบอกว่ามีเพื่อนสมาชิกต้องการรถแท็กซี่เอาขอบคุณครับทุกข้อมูลเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: รัฐบาลเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 20-25 กรกฎาคมนี้เพื่อใช้สิทธิ์รอบใช้น้ำเดือนสิงหาคมหากเกินให้ชำระส่วนต่างเองส่วนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ให้ลงทะเบียนด้วยเพื่อใช้สิทธิ์รอบเดือนตุลาคมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคแอป PWA Plus Live และ LINE @PWA Thailand รัฐบาลแจงปมอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมช่วยผู้พลาดสิทธิ์6ล้านรายโยกใช้ไทยช่วยไทย Plus เสนอครม.ให้ขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์สิทธิ์จนถึง20กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์บริการ One Stop Service ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหลังได้รับเรื่องร้องเรียนปมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจประชาชนบรรยากาศการลงทะเบียนอุทธรณ์สวัสดิการแห่งรัฐหลายพื้นที่ยังวุ่นวายผู้สูงอายุคนพิการโอดระบบฐานข้อมูลผิดพลาดทำเสียสิทธิ์แถมขั้นตอนสุดยุ่งยากและรัฐบาลควรเน้นคัดกรองเฉพาะรายใหม่เพื่อไม่ให้คนแก่คนพิการต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางศรีหศักดิ์ชี้กัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับทำปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกขอบคุณความปรารถนาดีจีนหวังเป็นตัวกลางแต่เรื่องนี้สองประเทศต้องคุยตรงคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวตำรวจสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า140ปากรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรหลังอนุญาตให้ร้านเปิดกิจการขณะยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่34รายบาดเจ็บ70รายศาลอาญาอนุญาตรวมสำนวนคดีดิไอคอนมีนพิชยาแซมยุรนันเข้ากับคดีหลักพร้อมนัดสืบพยาน4สิงหาคมนี้หลังการตรวจหลักฐานได้ถูกยกเลิกสถานเอกอัครราชทูตกรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเตือนคนไทยในจอร์แดนอิรักปาเลสไตน์หลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาสู้รบกันอีกครั้งยังไม่มีการปิดน่านฟ้าของจอร์แดนและอิรักหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านเกิดแก่เจ็บโกงคนไทยจะออกจากวงจร นี้อย่างไรชี้คอร์รัปชันกัดกินชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมเสนอแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างขณะที่วิทยากรสะท้อนปัญหาทุจริตตั้งแต่การซื้อสัญชาติการศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไปจนถึงการประกอบธุรกิจและการจ้างแรงงานข้ามชาติจี้รัฐบาลพิสูจน์ความจริงใจปราบทุจริตชี้หัวสวเป็นบททดสอบสำคัญหากกกต.ยุติคดีอาจสะท้อนความล้มเหลวสุชาติพร้อมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำทีมรื้อสิ่งปลูกสร้างบุกรุกป่าสงวนหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ต18ไร่ทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนหลังถูกยึดครองหาผลประโยชน์โดยกลุ่มบุคคลมายาวนานกว่า10ปีกระทิงดุสเปนผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026เฉือนชนะฟ้าขาวอาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ต่อจากปี2010ดานเมสซี่เปิดใจทั้งน้ำตารู้สึกเสียใจแต่ก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้วก่อนขอบคุณกำลังใจจากชาวอาร์เจนตินาเพื่อนร่วมทีมพร้อมยกย่องสเปนแชมป์โลกล่าสุดว่าเล่นได้ดีอีก4ปีข้างหน้าสเปนจะรับหน้าที่เจ้าภาพร่วมกับโปรตุเกสโมร็อกโกจัดแข่งขันฟุตบอลโลก2030และเป็นทัวร์นาเมนต์พิเศษเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีของฟุตบอลโลก
6: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ด
13: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
14: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
13: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
15: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยธาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
14: .1330 ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
16: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
14: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางประชาร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาติดตามจอสล็อตกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เราจะพักกันนะรับแจ้งว่ามีการระเบิดนะครับภายในปั๊มแก๊สนะที่แถวติดกับทางหลวง331ที่บ่อวินชลบุรีนะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่บ่อวิน02กู้ภัยศิลธรรมบ่อวินชลบุรีนะครับเพิ่มเติมก่อนที่เราจะพักกันนะครับเมื่อต้นชั่วโมงที่ผ่านมาเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้เคียงกับริมถนน331นะครับอยู่บริเวณช่วงปตท.ไม่ได้มีผลกระทบเรื่องของการจราจรเพียงแต่ว่ามีเป็นทีมกองช่างของเขาอะนะที่ขณะทำงานอยู่นะครับก็เดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วหลายหน่วยงานนะครับมาช่วยเหลือนะครับบริเวณใกล้เคียงกันนะฮะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดความคืบหน้ากันนะสำหรับจุดดังกล่าวเจ้าหน้าที่กำลังเร่งทำงานอยู่ก็มีการกั้นบริเวณด้วยนะสำหรับในพื้นที่คุณใจกันตนาสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเสมาคุณนักและพี่น้องที่รับฟังจอสร้อยครับผม
1: ครับเชิญเลยครับพี่ใจ
2: เมื่อสักครู่นี้มาจากทางพระรามหนึ่งนะแยกเอ็มดีเกต่อเนื่องมาที่ลาดประทงนี่ผ่านแยกเฉลิมเบาก็เรียกว่าติดนั่นติดมานติดเมื่อลานจอดรถเลยครับคุณเสมา
1: ครับผมครับ
2: จากแค่ตรงนั้นเนี่ยมันเกือบ10 นาทีกว่าจะเข้ามาที่เซ็นทรัลเวนได้นะคุณเสมาครับผม
1: ครับคร
2: ับ รถเยอะอย่างเดียวทั้งสองฝั่งแล้วก็ฝั่งที่แยกลาดประทงที่จะมุ่งหน้าไปประตูน้ำก็ถ้าเดี๋ยวก็ยังห้อยอยู่ครับคุณเตมา
1: ครับ
2: แต่โชคดีที่ผ่านมานั้นยังไม่เจอรถเสียบาดเหตุไม่มี
1: ครับ
2: แต่มีความปรารถนาดีจากใจกันตนาครับ
1: ขอบคุณครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: รับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199มีเหตุเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์อยู่ภายในซอยนวมินทร์24นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการในจุดเกิดเหตุปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นเพลิงลุกไหม้เล็กน้อยนะครับก็มีทางพลเมืองดีเจ้าของร้านที่เป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะฮะเขาดำเนินการนะครับแล้วก็เพลิงได้สงบลงขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199เมื่อสักครู่ถนนวิทยุฝั่งขาออกก่อนถึงแยกเพลินจิตประมาณ100เมตรมีอุบัติเหตุรถเก๋งไม่ทราบคู่กรณีกีดขวางช่องทางกลางการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณวิสารคุณนิรันและคุณนิทัศน์แจ้งเข้ามาจุดเดียวกันหมดเลยบนสะพานข้ามแยกแครายถนนรัตนาธิเบศรเป็นฝั่งขาเข้ามีชนกันทั้งหมด5คันอยู่เลนขวาส่งผลให้การจราจรติดขัดนะครับรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามแยกแครายชนกันทั้งหมด5คันกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาครับรถติดมากเลยส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณกุ้งถนนแจ้งวัฒนะเป็นฝั่งขาออกเลยสู่ราชการมาเล็กน้อยครับมีรถเก๋ง2คันชนกันอยู่ช่องทางที่2จากขวาเราประสานงานสน.ทุ่ง2ห้องนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าที่เกิดเหตุฝั่งกลับกันก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆคุณประภาพรกรณีเห็นรถจักรยานยนต์2คันไม่แน่ใจว่าเข้ามาการจราพิเศษด้านฝั่งบัวแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9ได้ยังไงนะครับเป็นฝั่งจากบางปะอินที่จะมุ่งหน้าบางพลีบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่3

11บวก500อยู่ไหลทางด้านซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝากระวังเรื่องของรถจักรยานยนต์ทั้ง2คันนี้ด้วยเมื่อสักครู่พี่ใจกันตนานะครับบอกว่าพระราม1ปทุมวันเฉลิมเผ่านี่ติดขัดจุดนิ่งเลยส่วนอีกด้านนึงก็เคลื่อนตัวช้าเหมือนกันกรณีอุบัติเหตุของคุณกุ้งแจ้งวัฒนาขาออกที่บอกว่าเลยศูนย์ราชการมาเล็กน้อยมีรถเก๋ง2คันชนกันอยู่ช่องทางที่2จากขวาจุดนี้เราประสานงานสน.ทุ่ง2ห้องล่าสุดเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาบอกว่าได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วขอบคุณทางสน.ทุ่ง2ห้องด้วยนะครับการจราจรก็ชะลอตัวในพื้นที่เนื่องจากว่าเลิกงานพอดีเลยนะครับในช่วงนี้รถเยอะครับในพื้นที่คุณณัฐยาบอกว่าพระราม2ขาเข้าก่อนถึงปางปลาแก้ว10เมตรจะไปสุขสวัสดิ์มีรถพ่วงจอดเสียเลนซ้ายนะแล้วพอเข้ามาที่สุขสวัสดิ์ก็บอกว่ามีรถเมล์จอดเสียอีกคันโอ้โหติดกัน2เหตุเลยนะถ้าเป็นฝั่งพระราม2จะมีรถบรรทุกพ่วงจอดเสียเลนซ้ายถ้าเป็นฝั่งสุขสวัสดิ์เลยแยกบางปะแก้วมา10เมตรอันนี้จะเป็นรถเมล์นะฮะคือเขาจอดอยู่2ด้านเลยนะอีกคันนึงพ่วงเนี่ยอยู่ฝั่งพระราม2อีกรถเมล์เนี่ยไปอยู่ฝั่งสุขสวัสดิ์ก็เลยทำให้รถเนี่ยติดมากนะแล้วมันเป็นท้องที่คาบเกี่ยวกันด้วยเราก็เลยแจ้งไป2สน.เลยแจ้งไปทั้งสน.บางมดแจ้งไปทั้งสน.บางคอนแหลมขอบคุณด้วยนะครับทั้ง2พื้นที่เลยการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทักทายกันรอบเย็นนะครับคุณต้นรักคุณไก่ต้งคุณปะเกอินคุณ TWC Pro Service คุณกระปุกแดงคุณจิรทีพคุณชยานิตแล้วก็คุณ AA นะคุณจิรทีพบอกว่าใช้หน้าโรงเรียนเด่นล่ามาในช่องทางหลักเข้าวงเวียนพระราม5ช่องทางหลักซ้ายสุดมีอุบัติเหตุชนกัน3คันครับขอบคุณคุณจิรทีพด้วยนะครับแล้วก็คุณชยานิตกับคุณ AA นะที่มาเพิ่มเติมให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube พญาไทรถเยอะนะครับ2ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปราชเทวีฝั่งที่มาจาก3ย่านดูท้ายจะยาวกว่าเพลินจิตพระราม1เต็มแล้ววิทยุมุ่งหน้าเพลินจิตก็ติดแต่ฝั่งกลับกันติดมากกว่าครับสะท้อนเหนือเคลื่อนตัวช้าครับมุ่งหน้าไปวิทยุตัดพระราม4สีลมชะลอตัวมุ่งหน้าแยกนราลมนะครับนราธิวาสราชนครินทร์ทั้งแยกนรินทร์แยกนราลมปริมาณรถยังเยอะครับทางฝั่งอโศกมนตรีด้านที่จะมุ่งหน้าไปอโศกสุขุมวิทด้านนี้เคลื่อนตัวได้ดีกว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปอโศกเพชรดูจะติดขัดมากกว่านะครับทางฝั่งของพระราม9ขาออกมุ่งหน้าเดินนายผ่านพ้นแยกตัดรามามีปริมาณรถมากนะครับจริงๆหนาแน่นตั้งแต่ช่วงผ่านพ้นแยกพระราม9มาทางด้านของอสมทผังเมืองจุดนี้ก็ยังชะลอตัวกันอยู่นะครับส่วนทางด้านของศรีนครินที่จะมุ่งหน้าข้ามทางรถไฟชะลอตัวตั้งแต่ก่อนถึงสีพาร์ทส่วนฝั่งขาออกศรีนครินเขาจะมีปัญหาบริเวณช่วงแถวศรีนครินเล็กน้อยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นด้านของกรุงเทพกรีฑายังใช้การได้นะครับแยกศรีกรีฑาไม่มีปัญหาการจราจรรวมไปถึงด้านของรามคำแหงฝั่งขาเข้าขาออกแยกวัดเทพกรีฬาแยกรามคำแหงแยกคลองตันท้ายแถวสั้นครับส่วนทางฝั่งของขาออกชะลอตัวไปทางด้านของบ้านม้านะนิด้ายังเหมือนเดิมรถเยอะนะครับเสรีไทยไปกลับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นมิสทีนราชพัฒนาขาเข้าดูจะชะลอตัวมากกว่าขาออกลาดพร้าวเริ่มเยอะแล้วสำหรับปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นช่วงแถว101เป็นช่วงแถวเลียบด่วนแล้วก็แถวโชคชัย4ที่จะมุ่งหน้ามาทางฝั่งของเลียบทางด่วนรามอินทราณรงค์ส่วนทางด้านของรัชดาลาดพร้าวก็ยังถือว่าได้ตามรอบไฟนะฮะ5แยกลาดพร้าวยังใช้ได้นะถ้าเป็นส่วนลาดพร้าวถ้าหันหน้าเข้า5แยกจะติดมากกว่าแต่ถ้าจาก5แยกลาดพร้าวมาทางฝั่งรัชดาเนี่ยฝั่งนี้จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าพอขนโยธินขาออกชะลอตัวแยกรัชโยธินชะลอตัวช่วงเสนาแล้วก็ไปทางด้านของเกษตรส่งฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตลอดรัชดาพิเศษรถแน่นแล้วนะครับตั้งแต่ของสันอาญารัชโยธินรัชวิภาไล่มาเลยครับประชานุกูลวงสว่างต้องผ่านพ้นวงสว่างไปก่อนครับขึ้นสะพานพระราม7ถึงจะดีขึ้นนะส่วนฝั่งกลับกันหนาแน่นช่วงผ่านพ้นวงสว่างมาทางด้านของรัชดามาทางด้านของประชานุกูลจุดเนี้ยเคลื่อนตัวได้ช้างามวงวานติดนะงามวงวานอุโมงค์เกษตรนะครับขึ้นมาไปกลับเลยบางเขนวิภาแล้วก็ทางฝั่งของพงเพชรสะพานพระราม7ถึงจะดีขึ้นนะส่วนฝั่งกลับกันหนาแน่นช่วงผ่านพ้นวงสว่างมาทางด้านของรัชดามาทางด้านของประชานุกูลจุดเนี้ย

ยซึ่งเสรีไทยมาจากมีนพัฒนาเขาก็ชะลอตัวเหมือนกันนะจุดเนี้ยแล้วก็ทางฝั่งของสีหะที่มาจากมีนบุรีจะมุ่งหน้ามาตัดบริเวณช่วงแยกเมืองมีนก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับรัชดารามินทาช่วงนวลจันทร์จะไปเกษตรอ่ะชะลอตัวแต่ถ้าจากนวลจันทร์ไปนวมินไปกาญจนาสายเก้าอ่ะใช้ได้แล้วก็มายาลาบยังเคลื่อนตัวได้นะขาเข้ารถมากก็จริงแต่ท้ายก็ไม่ได้ยาวแล้วก็แจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการไปกลับแยกคลองประปาใต้ด่วนที่จะมุ่งหน้าเลี่ยงเมืองข้ามแยกเมืองทองชะลอตัวมากกว่าผ่านพ้นเลี่ยงเมืองปักเกร็ดไปให้แยกปักเกร็ดไปสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ไม่มีปัญหาการจราจรแยกสุขสมเด็จชะลอตัวนะติวานนท์ขาออกส่วนศรีสมานชะลอตัวก่อนถึงใต้ด่วนสงประภาไม่ค่อยมีปัญหานะครับเนี่ยสงประภาเนี่ยใช้ได้แต่ทางฝั่งศรีสมานนะรถจะเยอะกว่าขาเข้านะที่จะมุ่งหน้าใต้ด่วนรังสิตปทุมแน่นๆเลยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของพหลโยธินต่างระดับรังสิตส่วนรังสิตนครนายกมีชะลอตัวคลอง2คลอง3แล้วก็ก่อนถึงคลอง4ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ค่อยติดแล้วนะครับอีกทีนึงก็แถวนู่นน่ะโลตัสคลอง7อ่ะจุดเดิมเลยส่วนฝั่งกลับกันมาจากคลอง8ไม่ค่อยติดอ่ะมัดมูลจินดาก็ยังใช้ได้จะติดก่อนถึงคลอง4แล้วก็ก่อนถึงคลอง3แค่เนี้ย2จุดรังสิตนายกฝั่งขาเข้านะครับถ้าผ่านพ้น2จุดนี้ไปก็ดีขึ้นแต่ว่าซ่อมสร้างกับทางด้านของรังสิตปทุมเนี่ยทายค่อนข้างยาวนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณช่วงต่างระดับรังสิตครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขึ้นไปตรวจสอบสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันบ้างนะครับกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์สวัสดีครับ
2: ครับคุณเสมาครับสวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับได้เลยครับก็ขอเรื่องการทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับ
1: ครับ
2: ครับผมทิศทางนะครับจากหน้าตาดินแดงครับมุ่งหน้าเข้าทางรับท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าตาดินแดงเนี่ยรถน้อยไปปัญหาครับจะเริ่มไปมีท้ายทีก็ช่วงเนินพลจิตที่จะลงไปรับบันไก่ตรงเนี้ยเริ่มมีท้ายแล้วครับก็ไปมารถตรงนี้จะค่อนข้างเยอะครับต่อเนื่องไปจนถึงเข้าต่างรับท่าเรือเลยครับอันนี้แล้วก็ในฝั่งกลับกันนะครับออกจากท่าเรือมามุ่งหน้าไปทางดินแดงครับออกจากท่าเรือมายังคงรถน้อยไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงลาดบันไก่ตรงนี้เริ่มมีรถเยอะแล้วครับก็จะเบียดเสียตรงช่วงลาดบันไก่ครับแต่ว่าพอพ้นตรงช่วงเนินเพลินจิตขึ้นไปแล้วเนี่ยเริ่มคล่องตัวแล้วครับแล้วก็จะคลายตัวไปถึงทางลงดินแดงนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจากฝั่งของต่างระดับท่าเรือที่จะมุ่งหน้าไปทางบางนาครับออกจากต่างระดับท่าเรือมาเนี่ยปริมาณรถยังคงเยอะอยู่เลยครับจะไปเบียดเสียตรงบริเวณทางลงถนนอาตาลงครับผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียทางลงถนนอาตาลงไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับคุณสายมา
1: ครับ
2: รถก็จะน้อยไปถึงฝั่งด่านทางออกบางนาเลยครับแล้วก็สลับมาจากฝั่งที่เข้ามาจากด่านบางนาครับมุ่งหน้าไปเข้าต่างระดับท่าเรือครับช่วงนี้หน้าด่านบางนาเนี่ยไม่มีปัญหาครับรถน้อยใช้งานได้ดีครับอาจจะมีชะลอตัวสักเล็กน้อยตรงก่อนถึงต่างระดับท่าเรือครับท้ายแถวประมาณสัก8เมตรครับเวลานี้แล้วก็สลับมาที่ฝั่งของดาวคะนองครับดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับช่วงนี้หน้าด่านดาวคะนองเนี่ยรถน้อยครับไปเป็นไม่เป็นปัญหาเลยครับจะคล่องตัวไปโดยตลอดครับผมแต่ว่าพอถึงเหนือช่องนนทรีเนี่ยตรงเนี้ยรถเริ่มเยอะแล้วครับก็จะมีท้ายก่อนถึงต่างระดับท่าเรือเนี่ยเวลาเนี้ยสักประมาณสักเกือบ 1.5 กมได้เลยครับ
1: ครับ
2: ครับผมแล้วก็ฝั่งของต่างระดับท่าเรือครับที่จะมุ่งหน้าไปทางดาวคะนองออกมาจากท่าเรือที่จะไปดาวคะนองเนี่ยคล่องตัวโดยตลอดเลยครับจะมีท้ายแค่ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับตรงนี้ชะลอตัวได้ถึงช่วงกลางสะพานครับแล้วก็จะมาชะลอตัวที่ก็บริเวณทางลงสุขสวัสดิ์ครับผมพอผ่านพ้น2จุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะคลายตัวแล้วครับทางลงดาวคะนองทั้งออกพระราม2ไม่เป็นปัญหาครับใช่ไงดีครับครับแล้วก็ของศรีรัตน์ครับศรีรัตน์จากแจ้งวัฒนะครับที่จะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทฝั่งขาเข้าเนี่ยโดยรวมแล้วไม่เป็นปัญหาครับโดยรวมคล่องตัวเลยครับแต่ว่าในฝั่งกลับกันเนี่ยจากพญาไทไปแจ้งวัฒนะเนี่ยออกจากพญาไทมาค่อนข้างชะลอตัวครับ

0: ่อเนื่องไปถึงหน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับต้องผ่านคนหน้าโรงพยาบาลก่อนถึงจะเริ่มใช้งานได้ดีครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมาห้องตัวไอทีครับจะมาชะลอตัวไอทีก็ช่วงบริเวณด่านประชาชื่นเลยครับตรงนี้ก็จะติดตั้งแต่เหนือถนนรัชดาไปต้นไปครับจนถึงหน้าเลดแอเรียครับผ
1: ่
0: านคนตรงจุดพักรถไปแล้วก็จะขายตัวแล้วครับแล้วก็ในส่วนของบางโคครับบางโคมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทช่วงนี้เข้ามาจากบางโคเนี่ยรถน้อยครับจะเริ่มมีท้ายทีก็ช่วงบริเวณเหนือด่านยมราชเป็นต้นไปครับตรงนี้ก็ชะลอตัวนะครับก็ค่อนข้างเยอะก็ต่อเนื่องจนถึงเข้าต่างระดับพญาไทครับแล้วนี้ส่วนฝั่งกับการจากพญาไทไปบางโคเนี่ยฝั่งนี้ขาออกใช้งานได้ดีเลยครับอาจจะมีปัญหาสักเล็กน้อยตรง2ช่องทางขวาที่จะเชื่อมไปของบริเวณสะพานพระราม9ครับตรงนี
1: ้ครับ
0: ท้ายแถวประมาณสัก600เมตรครับเวลานี
1: ้ครับ
0: โอเคครับแล้วก็มาต่อฝั่งที่มอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าเข้าศรีนครินทร์นะครับจากมอเตอร์เวย์ขึ้นจากศรีนครินทร์มาเนี่ยยังถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับจะมามีปัญหาอีกทีก็ช่วงบริเวณตั้งแต่ต่างระดับมักกะสันจะถึงเข้าพญาไทครับตอนนี
1: ้ครับ
0: ส่วนฝั่งกลับกันครับออกจากต่างระดับพญาไทมาเนี่ยเราจะคงมากอยู่ครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับจนถึงเข้าจากอโศกเลยครับแต่ว่าพอผ่านด่านอโศกไปแล้วเนี่ยก็จะคลายตัวแล้วครับแล้วก็จะมาชะลอตัวสักเล็กน้อยตรงเหนือคลองแข็งแสบครับตรงนี้ผ่านเหนือคลองแข็งแสบไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับไม่มีรถชะลอตัวแล้วครับ
1: ครับ
0: มาต่อที่ของฉลองรัฐครับฉลองรัฐจากสุโชตครับที่จะมุ่งหน้าไปอาตาลงเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีปัญหาเลยครับรถน้อยคล่องตัวครับแต่ว่าในฝั่งกลับกันจากอาตาลงไปจากสุโชตครับมีแค่2จุดครับจะมีจุดแรกก็ขออภัยครับ3จุดครับจุดแรกครับเป็นบริเวณทางขึ้นพระราม9ครับตรงนี้สะสมตรงบริเวณทางขึ้นพระราม9เนี่ยสักประมาณ1กมได้ครับแล้วก็จะผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วจะมาเบียดเสียดตรงทางขึ้นลาดพร้าวตรงนี้เล็กน้อยครับประมาณสัก800เมตรครับผมผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียดลาดพร้าวไปแล้วจุดสุดท้ายก็จะเป็นทางออกจตุโชตครับทางออกจตุโชตรถสะสมตอนนี้ก็ประมาณสัก1กมได้ครับผมใส่มา
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็มาต่อที่ของกาญจนาครับกาญจนาเวลานี้มีเบียดเสียดตรงช่วงฝั่งที่เป็นของฝั่งแก้วครับที่จะมุ่งหน้าไปสะพานกาญจนานะครับจะมีรถชะลอตัวอยู่ช่วงเทพรักษ์ที่จะมุ่งหน้าไปบางเมืองครับตรงนี้สะสมมาจากก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุครับหรือว่าตอนนี้คลายตัวไปแล้วก็เป็นช่วงของเร่งระบายรถครับแล้วก็จะมาชะลอตัวอีกจุดหนึ่งก็ช่วงของฝั่งทางขึ้นของทางร่วมปู่เจ้าครับตรงชงทางขึ้นสะพานกาญจนาที่จะมุ่งหน้าไปหัวเทียนครับผม
1: ครับ
0: ตรงจุดนี้ท้ายแถวมีสักประมาณ2กม.ได้ครับคุณเสมาครับ
1: ครับ
0: ผ่านการประพันธ์ไปแล้วก็ขายตัวแล้วครับส่วนในฝั่งกับกันนั้นจากบางขุนเทียนที่จะมุ่งหน้าไปบางแก้วครับมีแค่จุดเดียวครับอาจจะเป็นช่วงเชิงทางลงสะพานกาญจนาแล้วก็จนถึงทางร่วมที่ขึ้นมาจากปู่เจ้าครับผ่านคนตรงจุดเสียดทางร่วมขึ้นมาจากปู่เจ้าแล้วก็ขายตัวแล้วครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ของที่เหลือครับบุรพาวิถีอุดรรัตยาแล้วก็ปัจจิมรัตยาสามเส้นทางนี้โดยรวมขาเข้าขาออกรถน้อยไม่เป็นปัญหาครับคุณเสมาครับแค่ไอดี
1: ครับผม
0: ครับมีเพียงเท่านี้คร
1: ับ ขอบคุณครับคุณพัทรพันธ
0: ์ครับผม
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณพัทรพันธ์พิบุญรังสรรค์นะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลด้านบนสายทางพิเศษต่างๆให้ได้รับทราบกันในช่วงเวลานี้นะครับก็มีหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเมืองนะครับตอนนี้สภาพการจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนแถวเพลินจิตพระราม1ด้านของพญาไทปทุมวันราชเทวีศรีอยุธยานะครับทางฝั่งของเพชรบุรีทางด้านของอโศกมนตรีที่จะมุ่งหน้าไปอโศกเพชรทางฝั่งพระราม9ออกสุขุมวิทพระโขนงนะครับบริเวณช่วงดานดาตัดถนนเพลินจิตสาทรใต้พระราม4ช่วงไทยญี่ปุ่นไทยเบลเยียมสีลมที่จะมุ่งหน้าแยกนราลมวิทยุราชดำริราชปารภนะที่ยังรถเคลื่อนตัวได้ช้ากันอยู่นะครับแจ้งวัฒนะรามินทานะครับทางฝั่งงามวงวานรามินทาจะเป็นบางช่วงนะครับไม่ได้แน่นตลอดเส้นทางเนี่ยก็จะมีช่วงหน้าห้างช่วงลาดปากเขานะครับแล้วก็หน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ส่วนเกษตรนวมินเนี่ยชะลอตัวเรียบด่วนนะครับไปกลับเลยฝั่งที่มาจากลาดปากเขาก็ชะลอตัวทางฝั่งงามวงวานนี่2ด้านเลยแจ้งวัฒนาก็จะเป็นช่วงหน้าศูนย์ราชการแล้วก็ทางด้านของใต้ด่วนออกไปทางด้านของข้ามแยกเมืองทองรังสิตปทุมยังติดอยู่ที่จะมุ่งหน้าไปพหลโยธินนะครับแล้วก็รัตนาธิเบศรเข้าแคลายนี่เริ่มดีขึ้นแล้วนะส่วนติวานนท์2ฝั่งก็ชะลอตัวบริเวณแยกแคลายผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นสนสำราญราษฎร์นะครับเมื่อช่วงเย็นได้อัปเดตไปแล้วบอกว่าวันนี้ก็เริ่มปิดการจราจรกันนะครับบริเวณช่วงแยกสำราญราษฎร์จนถึงแยกป้อมมหาการนะครับสำหรับในส่วนของพื้นที่สนสำราญราษฎร์เนี่ยเมื่อสักครู่ก็ได้เพิ่มเติมกับท่านรองผู้กำกับจราจรสนสำราญราษฎร์ก็แนะนำนะครับบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายแมนสีไปจากพระธิพงศ์จะสะดวกกว่านะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับยังไงก็วางแผนการเดินทางนะครับงานเนี่ยจะมีวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569แต่ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีการวางเต็นท์มีการตั้งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องปิดไปก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับเลี้ยวซ้ายแมนสีไปทางด้านของจักรพรรดิพงศ์นะครับสะพานพระราม8ช่วงเวลานี้บนสะพานเนี่ยไม่ติดนะแต่ด้านของจักรพรรดิพงศ์ก่อนถึงจปล.ก็มีชะลอตัวเล็กน้อยเหมือนกันแต่ว่าด้านบนสะพานปิ่นเกล้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับเลยคุณสันสวัสดีครับ
2: ครับผมคุณเจมา
1: วันนี้อยู่ไหนพี่สัน
2: ตอนนี้อยู่กับถึงกองกับการจราจร
1: อ๋อครับเป็นไงบ้างบารมหมอ
2: พลมขาเข้า
1: โซนลมเข้ามาเป็นไงบ้างครับ
2: คู่ขนานเมื่อกี้เนี่ยไม่ทราบว่าอุบัติเหตุหรือว่ารถเสีย
1: อ่าฮะ
2: ครับผมมันอยู่ตรงเชิงทางขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าพอดีเลย
1: อ๋อเหรอเป็นรถอะไรอ
2: ยู่เลนซ้าย
1: ครับ
2: มีพิกอัพอยู่หน้าแล้วก็แท็กซี่สีชมพูอยู่ข้างหลังไม่แน่ใจว่าเขาชนหรือว่าเขาเสียช่วยกัน
1: คู่ขนานเลนซ้ายครับ
2: คู่ขนานเลนซ้าย
1: โอเค
2: ทางแถวจะอยู่ก่อนถึงอมรชัย3ทางแถวนะ
1: พอสมควรเหมือนกันนะเนี่ย
2: ฮะ
1: พอสมควรเหมือนกันใช่มั้ยสำหรับท้ายแถวเนี่ย500เมตร
2: แล้วรถซ้ายก็เบี่ยงมาขึ้นคู่ทางด่วน
1: ครับ
2: มันก็มาพลอยให้ช่องทางด่วนเลนซ้ายชะลอหน่อยนึง
1: อ๋อครับผม
2: ครับผม
1: แล้วช่องทางหลักดีกว่ามั้ยครับเนี่ย
2: ช่องทางหลักดีกว่าโล่งเลย
1: อ๋อครับ
2: ผม
1: แล้วตอนนี้ผ่านจุดนี้ไปเป็นยังไงบ้างครับด้านหน้า
2: โล่งเลย
1: อ๋อไม่ติดเลยใช่ไหม
2: ออกบางบัวทองก็ลดน้อยนะวันนี
1: ้อ๋อครับผมได้ครับนี่ถึงกาญจนาแล้วเหรอครับพี่สัน
2: นี่เนี่ยตอนนี้อยู่ทางออกกาญจนา
1: อ๋อตรงชิมพี
2: แต่เราไม่ออกเราจะไปตลาดคลองเตย
1: อ๋อครับผมไม่มีฝนเนาะวันนี้เนาะ
2: ไม่มีฝนแต่ว่าแดดลมตก
1: Uh-huh.
2: มาช่วงมันมีแดดอยู่ตรงช่วงนครปฐมหน่อยแดด
1: ครับ uh-huh.
2: แต่ว่าช่วงวังมะนาวมามันก็คึ้มแต่ว่าไม่มี
1: uh-huh.
2: ไม่มีฝนไม่มีอะไร
1: ครับครับ
2: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณสันนะครับเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: ชวนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569หญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับน้องลาแน่นะฮะเดี๋ยวน้องจะลาช่วงสิ้นปีน้องลาแน่ๆครับไม่ต้องห่วงแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเมื่อไหร่นะ เดี๋ยวไปคุยกับเรื่องของที่บอกว่ามีผนังมันล้มทับนะครับที่บ่อวินกันภายในปั๊มแก๊ส NGV บ่อวินกับทางด้านของคุณกำนันตำบลบ่อวินนะครับกำนันบรรจงแก้วมณีกำนันสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับ
1: เอาศพออกมาได้แล้ว
0: ก็ยืนยันผู้เสียชีวิตนะครับ1ราย
1: หนึ่งราย
0: แล้วมีบาดเจ็บไหมครับ
1: ไม่มี
0: ผู้เสียชีวิตนี่เป็นใครมาทำอะไรอะครับที่นั่น
1: เป็นช่างที่ได้รับการแจ้งปตท.ให้มาเซอร์วิสเนื่องจากในห้องนั้นมีกลิ่นไหม
0: ้
1: มากัน2นาย
0: ครับ
1: แต่อีกนายเนี่ยคือเหมือนออกจากห้องนั้นมาจะมาหยิบอุปกรณ์และแรงระเบิดออกมาก่อน
0: แล้วสาย
1: แล้วกำแพง
0: อ่ะเชิญเลยครับ
1: กำแพงล้มทับผู้เสียชีวิตอ่ะคือสภาพศพเมื่อกี้นี่กำนันไม่ได้เดินเข้าไปดูหรอกมองไม่อยากเห็นมันตัวจ่าดอ่ะ
0: ครับ
1: น่าจะหัวไม่มีเลยมั้ง
0: ฮะ
1: หัวไม่มีเลยคือระเบิดเหมือนแรงระเบิดหลุดเลยอ่ะแต่ผมยังไม่มั่นใจนะ
0: ครับ
1: มันแรงมากอ่ะแรงระเบิดอ่ะ
0: มัน
1: เหมือนคันนึงเนี่ยอยู่ที่จอดอยู่ข้างๆเป็นรถเซอร์วิสเนี่ย
0: ปิกอัพก็คือเสียหายไปด้วยทั้งคันเลยไหมฮะสำหรับปิกอัพกำนันครับกำนันบรรจงครับสัญญาณน่าจะไม่อยู่แล้วใช่ไหมฮะเอาต้องขอโอ้โหสัญญาณหลุดไปละเอาไม่เป็นไรนะฮะสัญญาณน่าจะไม่ได้นะในจุดเกิดเหตุก็บอกว่าตอนนี้กำลังจะเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตนะบอกว่าเป็นช่างนะทีมช่างมากัน2คนแล้วก็คนนี้เนี่ยนะครับกำลังดำเนินการเป็นเหมือนเป็นอาคารควบคุมพวกระบบแผงวงจรแผงไฟภายในปั๊มอะนะฮะแล้วปรากฏว่าอีกคนนึงเนี่ยออกมากำลังจะมาหยิบเครื่องมือแล้วมันก็ดังตู้มเนี่ยแล้วมันก็ล้มทับลงมาตามภาพเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนื่องจากว่าผนังมันค่อนข้างหนักนะมีน้ำหนักแล้วก็มีพวกตัวตู้อุปกรณ์อีกที่มันล้มทับลงมาอีกทีหนึ่งนะก็เลยต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่แล้วก็ตามที่บ่อวิน02เจ้าหน้าที่กู้ภัยศิลธรรมบ่อวินชลบุรีเนี่ยได้เพิ่มเติมให้ก่อนหน้านี้บอกว่าระหว่างที่คุยกันออกอากาศก็บอกว่ารอรถเครนขนาดใหญ่มายกนะตัวแผ่นปูนนะแต่ว่าตัวอาคารเนี่ยมันไม่ได้พังลงมานะพวกเสาพวกอะไรอย่างเงี้ยมันยังอยู่นะเพียงแต่ว่าตรงผนังรอบๆอ่ะแล้วก็รวมไปถึงตัวตู้อ่ะใครที่ดูใน YouTube อยู่ก็น่าจะเข้าใจตามภาพที่เห็นละคือบริเวณโดยรอบอ่ะมันกระจายออกมาหมดเลยอ่ะนะครับแต่ว่าไม่มีแสงเพลิงนะครับไม่มีเรื่องของไฟไหม้เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางกู้ภัยศิลธรรมบ่อวินชลบุรีอ่ะเขาก็เพิ่มเติมให้บอกว่าที่เกิดเหตุมันไม่มีเรื่องของไฟไหม้นะแต่ว่ามันมีเรื่องของแรงระเบิดแล้วก็พวกเศษปูนเศษผนังเนี่ยคือมันกระจายออกมารอบด้านหมดเลยอ่ะครับแต่ก็ยังเคราะห์ดีนะที่ลูกค้าคนที่เข้ามาใช้บริการก็ไม่ได้โดนสะเก็ดหรือว่าไม่ได้โดนนะครับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวก็จะเป็นในส่วนของทีมช่างนะฮะแล้วก็เสียชีวิต1รายนะครับจากแรงดันแรงระเบิดนี่แหละแรงอัดนี่แหละนะฮะซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงนะว่าเกิดจากอะไรนะฮะเมื่อสักครู่พอดีสายหลุดแล้วก็ทางกำนันบรรจงเนี่ยติดธุระพอดีเลยก็น่าจะติดภารกิจในครั้งนี้อยู่นะฮะไม่เป็นไรยังไงขอบคุณกำนันบรรจงแก้วมณีด้วยนะครับกำนันตำบลบ่อวินนะก็ไปที่เกิดเหตุด้วยแล้วก็รถอันนี้สภาพรถของทางทีมงานของเขาที่บอกว่ามากับ2คนเนี่ยก็เสียหายนะเสียหายด้านข้างเนี่ยคือลักษณะเขาจอดขวางข้างหน้าไว้ก็น่าจะเป็นฝั่งนู้นแหละนะเสียหายพังแบบทั้งแถบมาเลยอะนะครับเนี่ยคันสีขาวคันนี้ที่จอดอยู่ด้านหน้านะก็จะเห็นเหมือนเป็นชิ้นส่วนแอร์ด้วยนะเนี่ยมันกระเด็นออกมาด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยเศษปูนเศษอิฐอะไรเนี่ยโหกระจายเต็มไปหมดเลยนะสำหรับจุดดังกล่าวเนี่ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาถึงแล้วนะก็เร่งดำเนินการในที่เกิดเหตุอยู่นะครับอ่ะกลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะก่อนที่จะไปพักเคารพธงชาติเมื่อครู่มีรับแจ้งพญาไทเห็นบอกติดมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยกลับกันเคลื่อนตัวได้ท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันท่านรองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญเลยครับท่านรองสารวัตรตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
2: ช่วงนี้การจราจรในของพื้นที่ปทุมวัน โดยเฉพาะพระราม1พระราม1ขาเข้ามุ่งหน้าแยกกษัตริย์ศึกตอนนี้มีปัญหาเนื่องจากตรงแยกคงพระรามเนี่ยเลี้ยวขวาไปอุรุพงศ์ไม่ได้เป็นเวลานานแล้ว
0: ครับ
2: เนื่องจากปัญหารถประจำทางรถบัสขนาดใหญ่เสียอยู่แถวมักกะสันทำให้กระทบมาถึงแยก อุรุพงศ์ตอนนี้พระราม1ขาเข้านะครับหยุดนิ่งต่อเนื่องถึงแยกปทุมวันละส่วนพญาไทขาออกราชประสงค์ยังได้น้อยสลับหยุดนะครับ
0: ครับ
2: ข้อมูลเบื้องต้นนะครับในพื้นที่ของปทุมวันนะครับ
0: ครับแต่เรื่องของรถจอดเสียอุบัติเหตุไม่มีใช่ไหมครับในช่วงเย็นนี
2: ้ของปทุมวันยังไม่มีครับผมครับ
0: ได้ครับได้ครับยังไง
2: ครับ
0: ขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้ครับ
2: ครับครับผมครับ
0: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูด้วยครับท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สนปทุมวันนะฮะคุณพระเกอินบอกว่าใกล้สิ้นเดือนถนนในเมืองก็คงจะโล่งบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเป็นวันหยุดติดกันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับประมาณสัปดาห์หน้านะครับบางท่านนี่เขาก็ลาวันจันทร์กับวันศุกร์หัวท้ายด้วยนะเขาก็จะหยุดยาวเลยนะครับก็น่าจะสัปดาห์หน้าน่าจะการจราจรน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ามันจะไปบีเป็นหาเส้นที่ไปต่างจังหวัดเส้นที่เดินทางขาออกแต่ไม่เป็นไรผมยังไม่ลาช่วงนั้นผมยังอยู่เดี๋ยวผมช่วยตรวจสอบแล้วก็ดูให้สอบถามเข้ามาได้นะครับ1137ดอกจัน1808หรือว่ารวมไปถึงใน YouTube นะทางคอมเมนต์ก็สามารถพิมพ์แลกเปลี่ยนพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับก็เดี๋ยวการเดินทางตอนนี้เนี่ยจะมีในเมืองอ่ะที่แน่นๆกันก็จะเป็นโซนแถวพระราม4 3ย่านวิทยุเนี่ยสารแดงอโศกมนตรีสาทรใต้สีลมพญาไทเพชรบุรีศรีอยุธยานะครับลาดวิถีก็เหมือนว่าดีขึ้นแล้วนะแล้วก็ก่อนหน้านี้รับแจ้งบอกว่ามีกรณีรถบัสไปจอดเสียระบบเผาบนสะพานโอ้โหข้ามแยกบักกะสันมุ่งหน้าจตุรทิศกระทบการจราจรพญาไทลาดเทวีพระราม6รวมไปถึงพระราม1ด้วยอ่ะเดี๋ยวยังไงตามต่อนะสำหรับกรณีรถบัสที่ไปจอดเสียท่านพันตำรวจโทอดิศักดิ์จันทราท่านสารวัตรจราจรสนพญาไทท่านสารวัตรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหเอายังไงดีครับเนี่ยรถบัสไปจอดเสียเหรอครับเนี่ย
2: รถบัสระบบเผาหลุดนะครับรถบัสของมูลสัตว์ทัวร์เผาหลุดก็ตอนนี้ผมได้ประสานรถยกจากกองช่างของมูลที่บางกรเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการมาจากดินแดงกทม.2นะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับก่อนจะมาถึงที่เกิดเหตุครับ
1: โอ้แล้วตอนนี้จัดการจราจรยังไงดีครับหรือว่าการจราจรมีปัญหามากน้อยแค่ไหน
2: ปัญหาการจราจรตอนนี้รถเยอะรถมากครับกลับดึกที่ครับตอนนี้เนื่องจากขึ้นบินไม่ได้ข
1: ึ้
2: นบินไม่เหลือแค่เลนเดียวครับผม
1: ตอนนี้เขาจอดอยู่เลนไหนครับ
2: อยู่เลนซ้ายครับบนสะพานข้ามแยกนิคมพัฒนาเลยครับอยู่เลนซ้ายสุด
1: ซ้ายเนาะอ๋อเดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยเขาเสียมานานหรือยังอ่ะท่านสาวัตร
2: ประมาณ30-45นาทีแล้วครับเราช่างมาซ่อมอยู่แต่ว่าพอกองช่างของตัวโครงการมาดูเนี่ยไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ก็เลยประสานทางรถยกของกทม.มาทำการเคลื่อนย้ายครับ
1: อืมครับมันเป็นที่ระบบอะไรครับทำไมถึงแก้ไขไม่ได้เอ่ย
2: ระบบเผาครับแล้วก็
1: เป็นเผา
2: พอเผาขาดแล้วลมมันหมดมันระบบมันล็อกครับไม่สามารถแก้ไขได
1: ้อ๋อต้องยกออกไปเลยเนาะถ้าอย่างงี้เนาะ
2: ใช่ครับ
1: ยังไงเอาใจช่วยด้วยครับท่านสารวัตรในพื้นที่
2: ได้ครับตอนนี้กำลังวาสีอยู่ครับประมาณ5-6คนครับกำลังช่วยกันอย
1: ู่ได้ขอบคุณมากนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณท่านสารวัตรจราจรสนพญาไทนะครับท่านพันตำรวจโทอดิศักดิ์จันทราด้วยครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็ส่งผลให้การจราจรรอบด้านอย่างที่ท่านสารวัตรบอกนะมันกระทบไปหมดเลยอ่ะเขาจอดเสียตอนประมาณ5โมงเสร็จๆนะจนถึงตอนนี้เนี่ยบอกว่าขอเวลาอีก20นาทีแจ้งทางรถยกน่าจะเข้าดำเนินการในที่เกิดเหตุตอนนี้ตรงข้ามแยกมักกะสันนะครับเลียบบึงเนี่ยเลนซ้ายนะที่เขาจอดเสียอยู่เป็นรถบัสนะฮะเสียเกี่ยวกับเรื่องของระบบเพลานะฮะก็เดี๋ยวอีก20นาทีเจ้าหน้าที่น่าจะถึงแล้วก็ทำการลากไม่ก็ยกน่าจะยกนะขึ้นไปนะฮะต้องหาวิธีเคลื่อนย้ายก่อนไม่งั้นนี่โอ้โหมันท้ายมันยาวพัวพันไปหมดเลยทางด้านของศรีอยุธยาทางด้านของพญาไทนะจะไปตัดตรงแยกพญาไทเมื่อมุ่งหน้าไปจตุรทิศไปเลียบบึงนี่ก็ไปไม่ได้นะแล้วก็ทางฝั่งของเพชรบุรีนะแล้วก็พอเพชรบุรีมันก็ท้ายมันไปล้นลงแถวอุรุพงษ์อ่ะก็ไปกระทบพระราม6อีกนะพระราม6แล้วก็ไปฝั่งพระราม1พระราม1จะมากษัตริย์ศึกเนี่ยมันก็จะไปติดตรงตั้งแต่เจริญผลมาเนี่ยโอ้โหมันรอบด้านหมดเลยอ่ะนะฮะหลังไม่ถึงบอกว่ามันหนักมากนะโดยเฉพาะแถวพระราม1แถวเพชรบุรีแถวศรีอยุธยาแถวพญาไทเนี่ยนะฮะลาดวิถียังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วก็ตรงอโศกนะที่จะไปอโศกเพชรอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องรถบัสนะอันนี้เป็นปริมาณรถนะด้านของเพลินจิตสุขุมวิทนาแล้วก็โซนแถวพระราม4นี่ก็ยังมีปริมาณรถเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นนะทางหล่อเอกมัยพระโขนงทางฝั่งสาทรใต้นะที่จะมุ่งหน้าแยกสาทรสุรศักดิ์แล้วก็ด้านของสีลมที่จะมุ่งหน้าแยกนาราลมใต้ด่วนนะครับนี่ยังไม่นับแถวโซนพระราม3นะพระราม3นี่ทางขึ้นลงวงแหวนแล้วก็ช่วงใต้สะพานแขวนสะพานพระราม9ต่อเนื่องมาทางด้านของสะพานพระราม3แล้วก็สะพานกรุงเทพอ่ะช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกการติดตามนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนเตรียมตัวรอเวลาครบตรงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งหน้าที่ต่อครับ

0: าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
2: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
7: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
8: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
5: แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
9: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
10: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมา
2: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: เอามาแต่แค่เหนียว

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัทครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้ไม่มีฝนนะหลายพื้นที่นะครับไม่ได้รับแจ้งเรื่องฝนมาเลยก็วันนี้ข้อมูลทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่แค่นั้นเองส่วนมากก็จะเป็นในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยไม่ได้รับแจ้งเรื่องกลุ่มฝนมาเลยนะครับช่วงเช้าตรู่นะครับเกิดเหตุการณ์คนในหมู่บ้านชนระดาที่บางบัวทองนะครับประสบอุบัติเหตุนะเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงที่เกิดเหตุก็ไปเจอคู่กรณีเป็นรถสำล้อเครื่องตุ๊กๆนะครับมีผู้โดยสารอยู่2ท่านเป็นผู้หญิงแล้วก็คนขับก็เป็นผู้หญิงนะครับทั้ง3ท่านเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนื่องจากว่าคู่กรณีเป็นรถ BMW นะครับพอสอบปากคำพอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยพบว่าคนขับรถเก๋ง BMW คันนี้เนี่ยมีปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเนี่ย152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยทั้ง3รายก็บอกว่าเหมือนเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาทั้ง3คนเนี่ยก็จะให้รถสำล้อเครื่องคันนี้มารับแล้วก็ไปจ่ายตลาดมีอาชีพเป็นแม่ค้านะครับทั้ง3ท่านก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์มันหลายเคสต่อหลายเคสอ่ะกรณีเมาแล้วขับอ่ะซึ่งทางจสร้อยก็พยายามที่จะรณรงค์แล้วก็บอกมาตลอดเลยไอ้เรื่องของเมาแล้วขับอ่ะนะฮะก็มีสายจากคุณหมอแท้จริงนะครับมาเพิ่มเติมท่านเลขามูลนิธิเมาไม่ขับเนี่ยก็มาเพิ่มเติมให้ตลอดนะมาเรื่องของอุบัติเหตุข้อมูลตัวเลขสถิติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ย้ำกันตลอดเวลาแต่มันก็เป็นเรื่องที่มันก็เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยแล้วก็ถี่โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลบอลโลกเพิ่งจบไปซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สอบถามเขาก็ยอมรับสารภาพนะว่าเขาก็ไปดื่มมาแถวราชพฤกษ์ก็ไปดูบอลนี่แหละคู่ชิงชนะเลิศเมื่อคืนแล้วก็เนี่ยทำให้เกิดเหตุขับรถเร็วมากถ้าใครเห็นจากในคลิปแล้วเขาขับเร็วมากนี่ขนาดในหมู่บ้านนะฮะเออนะฮะเจ้าหน้าที่เป็นพื้นที่ของสภ.บางบัวทองนะก็ดำเนินการไปนะครับอีกหนึ่งเรื่องกรณีของ BEM นะฝากแจ้งประชาสัมพันธ์มีการปิดเปลี่ยนการจราจรทางพิเศษอุดรรัฐยาในช่องทางหลักนะช่วงบางพูนเชียงรากทั้งสองฝั่งเลยเข้าออกเลยบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่14บวก100ถึงหลักกิโลเมตรที่14บวก200เพื่อเป็นการซ่อมแซมผิวจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางนะครับแต่ว่าผู้ใช้เส้นทางเนี่ยยังสามารถสัญจรได้ตามปกติในช่องจราจรที่เจ้าหน้าที่เขาจัดเอาไว้ให้นะฮะวันที่20นะครับถึงวันที่25กรกฎาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา22นาฬิกาจนถึง4นาฬิกานะครับทางสน.สำราญราษฎร์วันนี้ได้เพิ่มเติมกับท่านรองผู้กำกับจราจรสน.สำราญราษฎร์ฝากประชาสัมพันธ์ปิดแยกสำราญราษฎร์นะครับจนถึงแยกป้อมมหาการเนื่องจากว่ามีงานนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ปิดการจราจรจริงๆงานเขาเริ่ม24ถึง31กรกฎาคม2569เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการตั้งเต็นท์มีการลงของกันก็เลยต้องปิดไปโดยปริยายเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางด้วยนะฮะก็ปิดกันตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาการจราจรตั้งแต่ช่วงเช้าก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ในพื้นที่เขาก็มีการประชาสัมพันธ์แจ้งคนในพื้นที่ให้ทราบแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางหลีกเลี่ยงแนะนำเลี้ยวซ้ายแยกแมนสีมุ่งหน้าไปจักรวาฬิพงษ์ใช้สะพานพระราม8ใช้ถนนราชดำเนินจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมารับแจ้งมีเกิดการระเบิดภายในปั๊มแก๊สนะฮะที่บ่อวินทางหลวง331นะฮะไม่ได้กระทบการจราจรแต่ว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยเนื่องจากว่าทีมกองช่างที่เข้ามาดำเนินการที่เกิดเหตุมากัน2คนใช้รถปิกอัพคันสีขาวเนี่ยที่จอดอยู่ข้างหน้าปรากฏว่าคนหนึ่งออกมาหยิบอุปกรณ์หลังจากนั้นเนี่ยไอตัวอาคารที่มันควบคุมระบบพวกแผงวงจรภายในปั๊มอ่ะมันเกิดเสียงดังตูมขึ้นมาแล้วพวกผนังมันล้มหมดเลยตามภาพที่เห็นเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่บ่อวิน02กู้ภัยศิลธรรมบ่อวินชลบุรีเดินทางไปที่เกิดเหตุก็ปรากฏว่าตอนที่ไปถึงเนี่ยไม่มีแสงเพลิงไม่มีกลุ่มควันนะครับแต่ว่าสภาพความเสียหายก็คือเป็นลักษณะเหมือนแผ่นผนังปูนอ่ะมันล้มทับลงมาแล้วก็ตัวพวกตู้ไฟของเขาอ่ะตัวสำรองไฟอะไรก็แล้วแต่พวกวงจรอะไรของเขาเนี่ยคือมันก็ล้มแล้วก็เศษปูนเศษอิฐคือมันกระจายออกจากที่เกิดเหตุหมดเลยก็มีผู้เสียชีวิตนะครับโดนผนังปูนทับเนี่ย1คนนะเป็นคนงานทีมกองช่างเขาบอกเป็นคนไทยอายุก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เมื่อสักครู่พอดีได้เพิ่มเติมกับทางท่านกำนันนะบรรจงเป็นกำนันที่ ตำบลบ่อวินก็คุยกันอยู่พอดีสายมันหลุดไปนะฮะแล้วพอดีท่านติดภารกิจอยู่ก็เลยไม่ได้สอบถามเพิ่มเติมกันต่อแต่ว่าก็ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายเป็นผู้ชายนะเป็นเจ้าหน้าที่กองช่างแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเขาไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนเพราะว่าเขาออกมาด้านนอกก่อนนะก่อนที่เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแล้วก็รถนะก็จะเห็นว่ารถปิกอัพคันสีขาวก็ได้รับความเสียหายอีก1คันนะสำหรับในที่เกิดเหตุมีกรณีรถบัสจอดเสียเมื่อสักครู่ก็ได้เพิ่มเติมกับท่านสารวัตรจราจรท้องที่สน.พญาไทท่านพันตำรวจโทอดิศักดิ์ท่านก็บอกว่าอีกไม่เกิน20นาทีทางรถยกเนี่ยจะมาถึงที่เกิดเหตุละเป็นรถบัสจอดเสียระบบเผาหักนะฮะไม่สามารถซ่อมได้ในที่เกิดเหตุก็ต้องยกกันไป อยู่บนสะพานข้ามแยกมักกะสันจตุรทิศเลยฝั่งที่จะมุ่งหน้าขาออกนะครับส่งผลให้รอบด้านน่ะไม่ว่าจะเป็นพญาไทไม่ว่าจะเป็นพระราม6ไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นพระราม1นะครับก็ติดขัดบริเวณรอบด้านเลยนะครับ
2: เลย
1: ใช่บริเวณจุดดังกล่าวนะฮะถ้าเคลื่อนย้ายไปก็น่าจะดีขึ้นนะฮะแต่กว่าจะถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันสำหรับจุดดังกล่าวนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

18นาฬิกา18นาทีนะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยนะครับในช่วงเย็นนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เจอกันในวันจันทร์นะครับ20กรกฎาคมครับ2569ครับพัดอภิธนาการนะครับดูแลกัน18นาฬิกานะครับจนถึง24นาฬิกาเที่ยงคืนนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของสภาพการจราจรโดยรอบนะครับจุดที่รถบัสจอดเสียระบบเพลาจุดที่เขาไปจอดเสียเนี่ยบนสะพานข้ามแยกมักกะสันนะครับด้านขาออกมุ่งหน้าจตุรทิศนะฮะทีเนี้ยมีผลกระทบนะครับรอบในเนี่ยมีทั้งพญาไทนะอันเนี้ยกระทบเต็มๆพญาไทศรีอยุธยาเข้ามาเนี่ยแล้วก็ทางด้านของราชเทวีอันนี้ก็มีผลกระทบนะครับพระราม6นะฮะพระราม6เนี่ยมีผลกระทบต่อเนื่องไปทางด้านของพหลด้วยนะฮะพหลโยธินที่มาจากทางอารีตรงเนี้ยนะครับที่จะเข้ามาเนี่ยก็มีผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ยังรอดำเนินการนะครับถ้าผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปได้เนี่ยขึ้นจตุรทิศไปพระราม9ตรงเนี้ยไม่ติดนะเคลื่อนตัวได้นะครับคือต้องผ่านจุดดังกล่าวไปก่อนนะฮะติดหนักเลยนะครับตอนนี้ผัวพันกันด้วยนะครับใครใช้เส้นทางอยู่ทราบเป็นข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังศรีอยุธยานี่ก็ท้ายยาวท้ายนี่อยู่โอ้ค่อนข้างยาวเลยแยกวัดเป็นไปแล้วนะครับแล้วก็กระทบพระราม5ด้วยนะฮะพระราม5ที่จะมาทางด้านของแยกวัดเป็นนะครับแล้วก็ที่บอกก็คือทางด้านของพระราม6เนี่ยนะอันนี้ก็กระทบเช่นเดียวกันนะครับก็มีผลกระทบถึงพระราม1พระราม1เจริญผลเข้ามาทางปทุมวันเนี่ยปกติก็เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ก็ยิ่งมีผลกระทบเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็ทางด้านของเพลินจิตต่อเนื่องมาทางราชประสงค์เนี่ยนะฮะก็ติดเหมือนกันนะครับมีสะสมยาวเลยนะครับคุณผู้ฟังคือกระทบมาทางด้านของอโศกเลยนะฮะกระทบสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะครับผ่านซอยอารีเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทเนี่ยนะก็ติดโพพันกันไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะเดี๋ยวรอดำเนินการนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ยังไม่เคลื่อนย้ายนะฮะหลายเส้นทางมีผลกระทบนะครับโดยรอบทีเดียวนะครับสำหรับจุดนี้ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เนี่ยมีทางคุณเกียรติคุณก้องเกียรตินะครับบอกว่าถนนพระราม6ติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะครับบริเวณปากซอยพระราม6 15บอกว่านิ่งมาประมาณ 15-20 นาทีก็เนี่ยน่าจะเป็นผลกระทบจากรถบัสที่จอดเสียนะครับบนสะพานข้ามแยกมักกะสันมุ่งหน้าจตุรทิศนะครับทำให้มีผลกระทบไปถึงทางพระราม6ด้วยนะฮะสนพยาไทยที่เพิ่มเติมมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับสำหรับรถบัสที่จอดเสียนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับแล้วก็ท่านใดที่ใช้เส้นทางอยู่ก็ให้ทราบเป็นข้อมูลนะคุณผู้ฟังวันนี้คือติดแน่ๆนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่เคลื่อนย้ายเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบระท้ายก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับในแต่ละเส้นทางนะฮะเดินทางกันอยู่ที่ไหนกันไงกันบ้างครับบางเส้นทางนี่น่าจะเริ่มมีผลกระทบเหมือนกันบางคนนี่อาจจะเพิ่งออกจากที่ทำงานด้วยนะครับเลิกงาน5 โมงเย็น6 โมงเย็นนะบางคนนี่ราชการนี่เลิก4 โมงครึ่งอะไรแบบนี้ก็ติดขัดนะครับสะสมมาเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะส่วนทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะดูทางฝั่งของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่ก็ปริมาณรถมากนะครับคุณผู้ฟังแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้ง2 ด้านนะฮะลงมาทางสาทรเหนือเนี่ยดีสาทรใต้มีติดนะครับช่วงนราธิวาสนะครับมาทางด้านของแยกสุรศักดิ์สาทรเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมในพื้นที่บางซื่อกันบ้างนะครับกับทางพันตำรวจโทพระสินทิพย์ขำนะครับสารวัตรจราจรสน.บางซื่อสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: เย็นนี้เป็นยังไงบ้างครับสารวัตรในพื้นที่ครับ
2: เย็นนี้ก็ดีนะพระราม6ตอนนี้ขี้คายรถเล่นน้อยละ
1: ครับ
2: สุทธิสารวันนี้หมดไวไม่ทราบเป็นอะไรจากหน้าหมอชิดนะกำแพงรถ2เข้าออกดีแต่ตอนนี้ความควายผ่านจากของผมรับผิดชอบตั้งแต่พระหลวงยุพิน5นะราชคูมุ่งหน้าความควายไปให้แยกพร้าวรถยังมีปริมาณแต่ก็เคลื่อนตัวดีตามจังหวะสัญญาณไฟนะ
1: ครับ
2: ส่วนที่จะขึ้นเดือนก่อนถึงหมอชิดยังรถยังเยอะอยู่แต่ก็ตามจังหวะสัญญาณไฟลงปูนลงสะพานทำไม่ดีครับเป็นคอขวดนิดนึงก็จะทำให้รถมันเออัดจากตรงนั้นเพราะไปจากเส้นกำแพงเพชรจากแยกอุตกรลงปูนไปลงสะพานดำแล้วก็มาจากพระราม6ลงด่วนกำแพงเพชรมา4 สายมันไปลงอยู่สายเดียวมันก็เลยทำให้รถเออัดอยู่ตรงนู้นครับผมก็ยังลงไม่ดีก็ต้องรอสักเกือบทุ่มนึงอ่ะ6 โมงกว่าเกือบทุ่มนึงครับผม
1: ครับ
2: ครับผมของผมก็ยังรถเมื่อกี้รถเสียตรงไหนเน
1: า
2: ะแป๊บนะ
1: จะตรงที่
2: กำแพงเมื่อกี้พี่น้อยเมื่อกี้บอกว่ารถวอ18ตรงไหนไม่ใช่ตรงไหนอยากรู้รถอะไรพี่น้อยรถอะไรเสียตรงไหนเสียตรงไหนแยกวงปูนไม่หน้าไหนอ๋อเมื่อกี้มีรถตู้นะเสียตรงแยกลงปูนอ่ะมุ่งหน้าลงสะพานดำทำให้รถชะลอตัวนิดนึงตอนนี้นยรถยกของสน.บางซื่อได้ยกออกมาพ้นกีดขวางละตอนนี้กำลังเร่งระบายชดเชยให้
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: สรุปทั่วไปของผมยังไม่มีปัญหาอะไ
1: ร
2: แต่จะมีพหลโยธินขาออกเนี่ยรถยังมีปริมาณเยอะอยู่ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
2: แล้วก็ลงสะพานดำก็ยังมีปัญหาจริงๆรถมันไม่เยอะครับแต่มันเป็นคอขวด
1: อ๋อครับได้ครับสารวัตร
2: ครับผมครับผม
1: ขอบคุณมากเลยครับสารวัตร
2: ครับครับครับผมครับสวัสดีนะครับผม

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีอุบัติเหตุนะครับพุทธมณฑลสาย1คุณอุดรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคือผมเมื่อกี้ขับรถมาจากเส้นเพชรเกษมเข้าเส้นบรมครับ
1: ครับ
2: พอดีว่าตรงนั้นเป็นทางแบบว่าเลยแยกการศึกษามาครับพุทธภาเสร็จคราวนี้มาขึ้นสะพานที่2มันจะเป็นว่าถนนลาดยางแบบเพิ่งทำเมื่อ2วันที่แล้วนี่ครับแล้วพอดีมันไม่มีสิ่งกีดขวางอะครับเพิ่งบอกว่าถ้าตรงไปเส้นบรมแล้วก็มันจะอีกแยกนึงมันไปออกเส้นไปออกเส้นนะครับพุทธสาย2ครับ
1: มัน
2: เป็นทางแยกครับ
1: อ่าฮะ
2: เมื่อก่อนมันมีเป็นนี้ครับเป็นแค่ว่าก่อนขึ้นสะพานจะมีกลวยตั้งยาวก่อนครับให้คนเขารู้ว่าเป็นทางแยกบนสะพานแต่วันนี้มันขึ้นปุ๊บมันมองไม่เห็นแล้วครับเพราะว่ามีกลวยตั้งแต่ตีสะพานเลยครับวันนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้ที่เห็นมาครับ
1: มีหรือไม่มีนะวันนี้กลวยไม่มีหรือว่ายังไงนะ
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีกลวย
2: เขาเพิ่งทำเทยางเขาไม่ทำสัญลักษณ์ว่าห้ามขึ้นไปตรงไปนะเพราะว่าตรงไปเนี่ยชนแบบว่าไอ้ราวสะพานเลยครับเป็นราวสะพานฝาครับมันแยกซ้ายแยกขวาครับ
1: ครับ
2: แล้วมองไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าวิ่งเนินขึ้นไปก็เจอพอดีเลยครับ
1: แล้วเหตุที่เห็นนี้เป็นรถอะไรชนกันครับเนี่ย
2: รถBMWครับBMWอ่ะเขาจะไปไหนก็เขาอยู่ตรงกลางพอดีแต่มอเตอร์ไซค์เขาชนตูดครับเมื่อก
1: ี้
2: น
1: ี
2: ้ครับกำลังชนแบบว่าBMWก็ตัดสินใจไม่ได้โอ้ยไงเขาจะไปซ้ายไปขวาเพื่อแต่มอเตอร์ไซค์มาตามหลังเขาไปชนนะครับ
1: เหมือนก็เบรกไม่ทันเนี่ย
2: เพื่อผ่านมาครับ
1: ครับชนกันหนักไหมครับชนกันรุนแรงไหม
2: ไม่หนักเลยครับเมื่อBMWตูดบุบครับแต่มอเตอร์ไซค์เขาก็คงเป็นแล้วครับบอกว่ามันเพิ่งเกิดเหตุเมื่อกี้เองครับ
1: อืมเห็นมีเจ้าหน้าที่มาหรือยังครับ
2: ฮะ
1: มีเจ้าหน้าที่มาหรือยังครับ
2: ยังไม่มีครับผมว่ายังไม่มีครับเพราะว่าผมข้ามมาก่อนครับ
1: ครับรถเริ่มติดหรือยัง
2: ยังไม่ติดครับเพราะมันไหลไปได้เพราะไอ้คันBMWมันอยู่ตรงกลางพอดีแล้วหวังว่าไอ้ราวสะพานนะครับมันสันนะครับ
1: อืม
2: แค่ซ้ายขวาก็ซ้ายก็ลงเส้นตัดใหม่ไปออกเส้นกาญจนาพิเศษแล้วก็คุณเลย2ได้3ยาวได้ครับแต่ตรงขึ้นมาเนี่ยออกเส้นบรมครับ
1: ที่
2: ทำได้ 2-3 วันปัจจุบันเลยครับเพิ่งทำได้เนี่ยถนนเพิ่งทำได้สัก4วันไม่จะมีอะไรกั้นเลยครับเพิ่งไถไปครับมันต้องมันสุกอ่ะ
1: ครับ
2: เนี่ยใครไม่รู้ครับพี่ขึ้นไม้เสยเลยอ่ะ
1: ครับ
2: เพราะไม่เขาเทลากยางเสร็จเขาไม่ว่าสัญลักษณ์ว่าเกิดอุบัติเหตุแต่เกิดอุบัติเหตุว่าซ้ายก็ได้ฝาก็ได้ไม่มีครับเมื่อก่อนเลยมีครับ
1: ครับ
2: เนี่ยใครไม่รู้ครับพี่ขึ้นไม้เสยเลยอ่ะ
1: คร
2: ับ เพราะไม่เขาเทลากยางเสร็จเขาไม่รู้ว่าสัญลักษณ์ว่าเกิดอุบัติเหตุแต่เกิด

0: ีว่าตามถนนเลยว่าต้องมันนี้ออกแต่เขาไม่เป็นรักให้ตามเพราะว่ามันเทมาได้2วันแล้วครับ
1: โอ
0: ้ผมเจอตั้งมันสูงแล้วครับที่ตามถนนเนี่ยมันสูงขนาดนี้ครับ
1: ได้ได้
0: ครับไม่มีไฟไม่มีอะไรครับตอนนี้ครับมันมืดเตอะเลยครับตั้งแต่
1: กลางคืนกลางคืนนี่น่าจะอันตรายเหมือนกันนะ
0: อันตรายครับพี่เนี่ยใครเห็นโผล่ขึ้นมาเต็มๆเลยครับ
1: ครับครับ
0: เขาต้องมีว่าลากมาถึงก่อนให้รู้ว่ามันไม่มีกลัวยาไม่มีไฟครับก่อนเขามี
1: ครับได้คุณอุดรขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยกันแจ้ง
0: ผมเห็นแล้วถ้าลงกลางคืนมาให้เสยขึ้นมาแน่วิ่งแบบว่าตรงๆอ่ะ
1: ครับผมได้ครับเดี๋ยวเพิ่มเติมกันกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยขอบคุณมากเลย
0: เพราะว่าเดี๋ยวมืดละครับ
1: เออได้ครับขอบคุณนะครับคุณอุดร
0: คร
1: ับ
0: คร
1: ับสวัสดีครับขอบคุณนะครับนะครับเป็นบริเวณกลางสะพานข้ามแยกพลานกพุทธมณฑลนั่นแหละรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์และมีคนเจ็บด้วยนะฮะเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ต่อไปนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณขวัญชัยนะผลกระทบของรถบัสที่จอดเสียนะครับสะพานทางด้านของมักกะสันเนี่ยนะฮะคุณขวัญชัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณขวัญชัยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี
2: ้มีเจ้าหน้าที่มาช่วยกันน่าจะเป็นยางแตกเปลี่ยนยางกันอยู
1: ่รถบัสที่จอดอยู่บนสะพานข้ามแยกมักกะสันเนี่ยนะ
2: ใช่ครับผม
1: ครับเห็นได้งานบอกว่าเพลามีปัญหานะระบบเพลา
2: จะทำยังไงเพราะเห็นเขาอยู่ใต้ท้องรถกันหมดเลยฮะเจ้าหน้าที่
1: โอ้แล้วเขามีการกั้นกลวยยางอะไรยังไงบ้างฮะตรงนั้น
2: กั้นตั้งแต่ทางขึ้นเลยครับผม
1: ย
2: ังรถติดหัวปิดท้ายครับ
1: โอ้ครับแล้วคุณขวัญชัยเป็นยังไงบ้างผ่านกว่าจะผ่านนี่มาจากไหนครับ
2: เดินทางมาจากแยกราชทีวีก็มาจากถนนเพชรบุรี
1: ครับ
2: พอดีติดตั้งแต่ไฟแดงนะครับติดเห็นว่ารถติดยาวเลย
1: ครับครับ
2: ผมจะผ่านไม่ได้ก็เลยมาเห็นมาเจอเหตุการณ์มาเลยคร
1: ับ ยังหนักนะแล้วก็ยังดำเนินการกันอยู่นะ
2: ได้ครับพอเลยมาก็คล่องตัวครับทั้งไปทั้งกลับเลยโล่งครับเพราะว่าติดอยู่ตรงหมด
1: ครับเพราะว่าถ้าเลยจุดดังกล่าวไปเนี่ยก็เห็นทำความเร็วได้เลยนะตรงนั้นอ่ะ
2: ได้ครับผมรถโล่งเลยครับผมไม่มีรถเลย
1: ครับเหมือนก็โดนไปโดนกั้นไว้อ่ะเพราะผ่านตรงนี้มานี่เหมือนโอ้โหหลุดนี่มาสบายเลยโล่ง
2: ครับผมวิ่งมาสบายเลยคร
1: ับแต่ใช้เวลานานหน่อยนะครับยังยืนยันว่า
2: แต่ว่าเห็นเจ้าหน้าที่เขาเตรียมรถมาลากแล้วนะ
1: ฮะอ๋อเป็นรถอะไรฮะที่เห็นเนี่ย
2: รถที่เป็นรถนักท่องเที่ยวนี่เป็นรถลักษณะของรถบัส4ล้อเล็ก
1: ไม่ฮะรถที่ลากอ่ะเขาใช้รถอะไรฮะมาดำเนินการเน
2: ี่
1: ย
2: ใช้รถลากรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคันใหญ่อ่ะสีส้มแล้วก็เขตมาดูแลด้วยน่าจะต้องลากออกไปเพราะว่าไม่งั้นไปไม่ได้เราเห็นแล้วเหมือนจะเอาอะไรเป็นหนุนล้อครับ
1: ครับมันผ่านได้ประมาณกี่ช่องเนี่ยตรงนั้นน่ะคุณฝันชัย
2: ตรงนั้นอยู่บนสะพานผ่านในช่องขวาช่องเดียวครับ
1: ช่องขวาสุดเท่านั้นเนาะ
2: ใช่คร
1: ับ ครับแล้วก็รถล่างนี่ก็มารถล่างนี่ก็ปิดช่องทางซ้ายอยู่ใช่ไหมเขาจอดแนวเดียวกันใช่ไหม
2: ปิดช่องทางซ้ายอยู่เพราะว่ากำลังเห็นกำลังจะโอโซ่เข้ามาล่ามรถนะครับ
1: อ๋อดูแล้ว
2: น่าจะลากว่าต้องไปไหนเนี่ย
1: ดูแล้วน่าจะใช้เวลาอีกนานหรือเปล่าไม่รู้
2: แต่เมื่อกี้เห็นโซ่อะไรคล้องเรียบร้อยรอเห็นว่าไปดูที่ล้อหลังอยู่ครับเห็นเจ้าหน้าที่มุดเข้าไปใต้ล้อหลัง
1: น่าจะใกล้แล้วนะดูแนวโน้มเนี่ย
2: น่าจะใกล้มาก
1: แล้ว
2: คร
1: ับ เออครับครับให้ได้ใจชื้นกันหน่อยใครตามหลังมาขอบคุณมากเลยคุณขวัญชัยขอบคุณนะครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปต่อกันในพื้นที่ของสน.หัวหมากกันบ้างนะครับร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขารองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีตอนเย็นครับคุณท่านสมาชิกองค์กรไร้ที่รักทุกท่านคร
1: ับ ครับในพื้นที่หัวหมากนี่เป็นยังไงบ้างครับเย็นนี้ครับ
2: เย็นนี้นะครับเริ่มจากแยกพระรามคำแหงนะครับ
1: ครับ
2: ช่วงนี้แยกพระรามคำแหงสะพานข้ามแยกพระรามเก้าด้านขาออกมุ่งหน้ามอเตอร์เวย์ยังเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหานะครับป้ายโรงแรมคำแหงมีปริมาณหนาแน่นแต่ยังเคลื่อนตัวได้โดยตลอดนะครับช่วงนี้จะช้าชะลอตัวในช่วงตรงฟูดแลนด์แล้วก็ข้างเปิดใหม่1981นะครับ
1: ครับ
2: เสรีมุ่งหน้าเพียบมีลามุ่งหน้ามหาไทยช่วงนี้เคลื่อนตัวได้ดีนะครับไม่มีปัญหา
1: ครับ
2: แยกโอบสันสภามุ่งหน้าลำสาลีก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับได้ยาวโดยตลอดสะพานข้ามแยกลำสาลีมุ่งหน้าเทคโนบ้านนาช่วงนี้รถมีปริมาณแต่ยังเคลื่อนตัวได้โดยตลอดนะครับยังไม่มีท้ายสะสมหน้ารอพอรามนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีเช่นเดียวกัน
1: ครับ
2: นะครับสำหรับสีนักเรียนขาเข้าตอนนี้ท้ายเรืออยู่ประมาณกรีนสปอตนะครับถนนสีนักเรียนล่มก้าวเข้าออกได้ดีไม่มีปัญหานะครับตรงนี้ในซอยกรุงเทพกรีธาเจ็ดจะมีปัญหาในช่วงตลาดเสรีมาร์เก็ตนะครับ
1: ครับ
2: ตลาดเสรีมาร์เก็ต

0: ก็จะมีปัญหาเนื่องจากพี่น้องประชาชนนะครับมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของซื้ออาหารกันนะครับในช่วงเย็นนะครับช่วงนี้จัดจราจรเร่งระบายในจุดต่างๆนะครับเพราะว่าในซอย7เนี่ยเป็นถนน2เลนสวนนะครับค่อนข้างหาที่จอดลำบากนะครับช่วงนี้อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เร่งระบายในจุดต่างๆนะครับคุณพัช
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก่อนเดี๋ยวน่าจะติดนานไหมครับตรงนี้ตรงที่มีตลาดตรงนี
0: ้เขาก็ไม่นานนะครับก็จะมีมาเรื่อยๆคนหนึ่งซื้อเสร็จก็กลับบ้านอย่างเงี้ยนะครับ
1: อย่างนั้นนะครับ
0: เพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดชุมชนอยู่พอดีแล้วเป็นตลาดด้วยนะคร
1: ับ จอแจหน่อยนะครับตรงนั้น
0: ครับผมจอแจนิดนึงนะครับในช่วงของตลาด
1: ครับผมได้ครับภาพรวมก็ถือว่าก็เป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นเนาะในพื้นที่นะครับรถเสีย
0: แล้วแนวโน้มดีครับคุณแม็ก
1: ครับผมรถเสีย
0: อุบัติเหตุ
1: คร
0: ับ เพราะว่าโดยปกติแล้วในส่วนของรางกำแหงอันนี้พูดกันตรงๆนะครับต้องแต่ไม่มีตลาดหน้ามอหน้ารามนะครับไม่มีตลาดบนผิวการจราจรหน้ารามในสภาพการจราจรถ้าสถานะแบบนี้นะครับจะไม่เกิน6:45หรือ6:50จะเริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกตินะครับถ้าไม่มีเหตุรถชนรถเสียนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้มีเหตุอะไรเพิ่มเติมนะครับรองสารวัตร
0: ไม่มีเหตุอะไรเพิ่มเติมครับ
1: ครับได้ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับ
0: ครับยินดีครับคุณ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากครับร้อยแต่ทางนั้นของร้อยตำรวจโทสุพจน์ชัยเขานะครับรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากนะครับก็ดีขึ้นแล้วนะครับสำหรับทางด้านของถนนรามคำแหงเองเนี่ยแต่ว่าด้านหลังของรามคำแหง24หัวหมากเนี่ยจะยังมีปริมาณรถอยู่นะครับช่วงที่ผ่านทางด้านของกกท.แล้วก็หลังรามอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นด้วยนะครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีทางคุณเปิ้ลนะครับแจ้งมาบอกว่าลานจอดรถอาคาร OCC1 City Center นะครับติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะฮะลานจอดรถนะครับเขาบอกติดนิ่งมา30นาทีรถออกจากอาคารไม่ได้นะครับเนี่ยก็ที่จะออกมาด้านนอกเนี่ยมันออกไม่ได้นะครับเพราะรถเยอะนะครับเพราะว่าคือน่าจะโดนผลกระทบมาจากกรณีของรถบัสที่จอดเสียนะครับบนสะพานข้ามแยกมักกะสันด้วยนะครับเพราะว่ามีผลเนี่ยทำให้ทางด้านของเพลินจิตนะครับพระราม1นะครับชิดลมนี่ก็มีผลกระทบกับเข้าไปด้วยนะเนี่ยนะฮะประตูน้ำนะครับก็มีผลกระทบพัวพันกันอยู่เลยนะครับคุณผู้ฟังนะฮะทางด้านของเส้นทางพญาไทนะครับจากรางน้ำเข้ามาทางแยกพญาไทนะครับศรีอยุธยาเนี่ยท้ายยาวเลยนะครับท้ายนี่ตอนนี้ถึงบริเวณไหนแล้วเนี่ยโอ้นะฮะก็เกือบจะมีผลกระทบมาถึงทางด้านของเนี่ยตรงนี้ตอนนี้ก็ติดอยู่ตรงหน้าลานพระรูปแล้วนะครับเนี่ยทางด้านของศรีอยุธยาด้านขาออกนะครับก็กระทบหลายเส้นทางเลยนะครับคุณผู้ฟังนะฮะพญาไทที่มาจากทางสำย่านนะครับต่อเนื่องเข้าปทุมวันต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของราชเทวีเนี่ยก็ติดตั้งแต่เข้าสำย่านมาเนี่ยก็จะเริ่มเจอท้ายแถวๆจุฬาลงกรณ์ซอย42นะครับพระราม4ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังด้านขาออกเนี่ยยังไม่มีผลกระทบเท่าไหร่นะครับขาออกดีนะพระราม4ขาเข้าก็จะมีปริมาณรถรอสัญญาณไฟแยกสารแดงนะครับมาทางด้านของสำย่านตรงนี้นะฮะสาทรใต้ดูท้ายตอนนี้สะสมอยู่ตรงสาทรซอย3นะครับเนี่ยเข้าแยกนะนรินทร์นะครับส่วนด้านขาเข้าเนี่ยดีนะครับแต่ว่ารอสัญญาณไฟที่แยกวิทยุท้ายอยู่สารแดงก็ถือว่ายาวหน่อยด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินสองด้านไม่มีปัญหานะครับคล่องตัวดีนะฮะวงเวียนใหญ่ต่อเนื่องไปทางแยกบ้านแขกนะครับตรงนี้เปิดการจราจรแล้วก็คล่องตัวดีนะครับลงจากสะพานพระปกเกล้ามีปริมาณรถนะครับมาทางด้านของวงเวียนเล็กเนี่ยนะฮะมีสะสมช่วงกลางสะพานนะครับสะพานพุทธยังคล่องตัวนะครับถนนสมเด็จเจ้าพระยาดีถนนลาดย่าเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเข้าออกถือว่าดีแล้วนะครับพระราม8ก็เช่นเดียวกันถือว่าคล่องตัวดีเลยนะครับสะพานกรุงทนสังฮีไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับเนี่ยก็จะเหลือทางด้านของสะพานข้ามแยกจตุรทิศที่มีรถบัสจอดเสียกำลังรอดำเนินการนะครับในส่วนของเส้นทางก็มีผลกระทบหลายจุดหลายด้านทีเดียวนะครับสุขุมวิทนี่ก็โดนเข้าไปด้วยนะตอนนี้อย่างที่บอกก็คือทางด้านของทองหล่อเข้ามาทางพร้อมพงเนี่ยปกติก็รถเยอะอยู่แล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าขาเข้าเนี่ยจากนานาไปเพลินจิตยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเนี่ยหลายท่านก็ใช้เส้นทางกันอยู่ด้วยอโศกมนตรีจะมีทางด้านของฝั่งมุ่งหน้าอโศกเพชรนะครับที่มีปริมาณรถเยอะแต่ฝั่งกลับกันมุ่งหน้าเข้ามาทางสุขุมวิทเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเพชรบุรีขาออกนะครับก็เริ่มยืดได้แล้วนะครับทางด้านของอโศกเพชรไปทางเพชรอุทัยมีปริมาณรถมากแต่ถ้าเลยตรงนี้ไปได้แล้วเนี่ยเข้าพร้อมพงทองหล่อไปคลองตันเนี่ยเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวไปต่อกันในพื้นที่ของสน.ยานนาวานะครับกับทางร้อยตำรวจเอกวงการเนาสูงเนินรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับยานนาวาครับ
2: ก็เวลานี้ก็รถมากเช่นเดิมครับ
1: ครับ
2: อยู่สาทรใต้ตอนนี้เคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางเดินไปได้ไม่มีปัญหาท้ายคันท้ายอยู่ซอยสนพลูครับ
1: ครับ
2: ส่วนสาทรเหนือก็ยังไปได้ดีไม่มีปัญหาสีลมเข้าออกก็เช่นกันไปได้ดีไม่มีปัญหาสีลมเข้าก็อยู่เดียวโชครับประมาณเดียวโช
1: ครับ
2: ส่วนเจริญด้านเจริญกรุงก็ขาเข้าก็เคลื่อนตัวดีครับขาออกรถมากยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับผมจัดจราจรอำนวยการจราจรหน้าเซ็นทรัลบางรักครับ
1: ครับ
2: กำลังเรียกระบายให้ครับ
1: ครับมีรถเสียมีอุบัติเหตุบ้างไหมครับรองสาวัตร
2: ยังไม่มีครับช่วงนี้ไม่มีครับฝนก็ไม่ตกครับวันนี
1: ้ครับผมเป็นภาพรวมในช่วงนี้นะครับ
2: ครึ่งเดือดไม่เกินสองทุ่มนะครับเข้าปกติแล้วครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากนะครับรองสาวัตร
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณครับผมสวัสดีครับนะฮะ18:40 นครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณผู้ฟังครับกรณีเหตุระเบิดภายในปั๊มแก๊สในพื้นที่บ่อวินนะครับจังหวัดชลบุรีริมถนนสาย331ที่มีผู้เสียชีวิตนะครับสอบถามเพิ่มเติมจากทางคุณสายชนเพจซูมระยองนะครับเพิ่มเติมในส่วนของรายชื่อนะครับตอนนี้ทราบชื่อแล้วนะครับผู้เสียชีวิตนั่นคือนายสันติดวงศรีนะครับอายุ40ปีเป็นช่างนะครับที่เข้ามาตรวจสอบภายในใกล้กับตัวของตู้คอนโทรลระบบไฟนะครับภายในปั๊มเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับเนี่ยฮะก็เป็นเหตุที่เรียกได้ว่าทำให้เกิดความสูญเสียมีผู้เสียชีวิตจอสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปต่อกันที่สายจากทางคุณมนตรีนะครับคุณมนตรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณมนตรีมีรถเสียอยู่ที่บุรพาวิถีหรอ
1: ช่วง
0: ตรงไหนครับคุณมนตรี
1: ประมาณนะครับประมาณกมที่34
0: ฝั่งด้านไหน
1: ครับขาออกครับขาออก
0: ขาออกนะเป็นรถอะไรครับเนี่ย
1: เป็นกระบะน่าจะเป็นนิสสันนาวาร่าครับผมได้ขับเข้าสวนทางมาด
0: ูครับกิโลเมตรที่34
1: ผู้หญิงน่าจะอายุเยอะหน่อยนะยืนโบกด้านท้าย
0: เอ้าเหรอครับออกมายืนโบกอยู
1: ่ใช่ครับผมไม่ทราบว่าเขาเสียได้อะไรยังไงแต่ผมใช้ฝั่งขาเข้ามามองไปเห็นเขายืนโบก
0: ครับรถเริ่มติดไหมครับหรือว่ารถคล่องตัว
1: รถไม่ติดรถคล่องตัว
0: อันตรายเน
1: ี่
0: ย
1: ผมที่น่ากลัว
0: กิโลเมตรที่34นะประมาณนี้นะ
1: ประมาณนี้ครับ
0: เลนซ้ายใช่ไหมครับ
1: จอดชิดไหลทางด้านซ้ายครับฝั่งของฝั่งขาออก
0: ครับ34นี่มันอยู่แถวๆช่วงประมาณไหนบาง
1: พลีน้อย
0: บางพลีน้อยอ๋อตรงนั้นครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ล่าสุดเราประสานไปทางศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับได้ครับขอบคุณมากขาเข้าดีไหมฮะขาเข้า
1: ขาเข้าก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆใช้60 80เนี่ยได้อยู
0: ่ครับครับได้ขอบคุณมากเลยคุณมนตรีเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับนะฮะฝากระวังด้วยนะครับกิโลเมตรที่34ขาออกนะครับบุรพาวิถีมีรถปิกอัพจอดเสียอยู่นะครับอยู่ไหลทางด้านซ้ายมีผู้หญิงมายืนโบกอยู่ท้ายรถด้วยประสานไปให้แล้วนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจเอกรัตติพงศ์พิมพัฒน์รองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะครับเพิ่มเติมกันหน่อยสวัสดีอีกครั้งครับรองสารวัตรครับสวัสดีครับ
2: คร
0: ับ ครับผมล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ในพื้นที่มักกะสันตอนนี้วันนี้รถปริมาณไม่มากครับถนนเพชรบุรีขาเข้าเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
0: ครับ
2: แยกเอกมัยมุ่งหน้าพร้อมพงมาตกเพชรยังดีตลอดครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับไม่มีสะดุดหรือหยุดครับ
0: ครับผม
2: เพชรบุรีขาออกจากมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้าอโศกเพชรพร้อมพงเคลื่อนตัวได้ดีครับได้ตลอดไปทางศรีวิชัยเอกมัยก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับไม่มีท้ายสะสมนะครับพระรามเก้าขาออกมุ่งหน้ายกระดับไปรามมีรถปริมาณพอสมควรแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับ
0: ครับ
2: ข้างหลังไม่มีท้ายสะสมส่วนสลับ9ขาเข้าจากแยก92มุ่งหน้าจตุรทิศฝั่งเมืองก็เคลื่อนตัวได้ดีครับบนดึงมักกะสันลงจตุรทิศก็คล่องตัวแล้วครับ
0: ครับดูภาพรวมก็ค่อนข้างดีเลยนะครับในพื้นที
2: ่เหมือนวันนี้รถไม่ค่อยมากครับตอนนี
0: ้ครับ
2: คร
0: ับ รถเสียรถชนมีบ้างไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยนะครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับรองสวัสดิ์
2: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับผม

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ส่งข่าวเพิ่มเติมนะฮะกรณีของรถบัสที่จอดเสียบนสะพานข้ามแยกมักกะสันเพิ่มเติมจากพันตำรวจตรีอดิศักดิ์จันทรานะครับสารวัตรจราจรสนพญาไทนะครับตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วนะครับใช้รถยกขนาดใหญ่มาดำเนินการเคลื่อนย้ายครับอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถให้นะครับก็ให้ทราบเป็นข้อมูลนะตอนนี้เพิ่งจะเคลื่อนย้ายพ้นกันแล้วนะครับก็เร่งระบายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านที่รถติดอยู่มีผลกระทบอยู่ในหลายๆเส้นก็ใจเย็นๆนะเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ด้านหน้าเนี่ยหัวแถวนี่คือถ้าเลยจุดดังกล่าวไปก็เคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนได้แล้วนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยเริ่มเคลื่อนได้ละนะเดี๋ยวก็น่าจะตามกันได้นะครับตามกันได้ก็หลายท่านโทรเข้ามาถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะครับก็มีกรณีของรถบัสนะครับผมย้ำนะแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะจอดเสียอยู่บนสะพานข้ามแยกมักกะสันด้านขาออกมุ่งหน้าจตุรทิศนะครับขาออกเนี่ยก็ตอนนี้เคลื่อนย้ายละนะเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับนะเดี๋ยวใครที่ตามหลังมามีผลกระทบนะฮะเดี๋ยวสักแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวผมน่าก็ว่าน่าจะไหลเลื่อนกันได้เพราะว่าพอเลยจากจุดเกิดเหตุไปเนี่ยโฟลว์เลยนะครับนะก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมีเพิ่มเติมกันหน่อยนะสำหรับทางด้านของ MEA เนี่ยเขาเตือนภัยนะครับสำหรับมิจฉาชีพที่มาแอบอ้างเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์นะครับแล้วก็หลอกเรียกเก็บเงินย้ำเลยนะครับการลงทะเบียนผ่าน MEA e-service ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับเขาแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพนะครับที่มาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA มีการโทรศัพท์มาติดต่อประชาชนโดยอ้างเรื่องของการเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์หรือการลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือการแพทย์นะครับพร้อมกับเรียกเก็บค่าดำเนินการค่าติดตั้งนะครับหรือว่าหลอกให้โอนเงินนะซึ่งสร้างความเรียกได้ว่าความเข้าใจผิดนะและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนด้วยนะครับโดยทาง MEA ขอยืนยันครับการเข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์ plus เนี่ยรวมถึงการลงทะเบียนรับสิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือการแพทย์ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอนนะครับและทาง MEA ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์แจ้งให้โอนเงินหรือชำระค่าบริการผ่านบัญชีส่วนบุคคลไม่ว่ากรณีใดนะครับหากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับขอให้ยุติการสนทนาทันทีครับและตรวจสอบข้อมูลกับ MEA ก่อนดำเนินการทุกครั้งนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะครับทาง MEA เขาเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน2ช่องทางนะครับได้แก่การยื่นคำขอด้วยตัวเองณนะที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวงทั้ง18เขตโดยนำเอกสารทางการแพทย์ประกอบการยื่นคำขอนะครับและการลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสะดวกรวดเร็วและติดตามสถานะการดำเนินการได้แบบเรียลไทม์นะครับโดยทั้ง2ช่องทางไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ MEA ขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางประชาสัมพันธ์นะครับของ MEA เท่านั้นครับและอย่าหลงเชื่อบุคคลที่มาแอบอ้างเรียกรับเงินหรือขอข้อมูลส่วนบุคคลหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลกับ MEA ก่อนดำเนินการทุกครั้งครับเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับและร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการด้านไฟฟ้าในยุคดิจิทัลประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของ MEA นะครับได้ที่ LINE MEA Connect @ MEA Thailand นะครับสัญลักษณ์ต้องมีโล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีครับหรือติดต่อ MEA Call Center นะครับโทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยก็ฝากกันไว้นะครับขอบคุณ MEA ด้วยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณมนตรีนะครับคุณมนตรีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณ
1: ครับผมเป็นยังไงบ้างตรงนี้บุรพาวิถีใช่ไหม
2: บุรพาวิถีก่อนลงสุวรรณภูมิประมาณ50เมตรที่กระบะที่สูงรุ่นเก่าที
1: ่แ
2: บกรุ่นเก่าสีบอลเงินก
1: ็
2: เสียอยู่ขอบทางด้านซ้าย
1: ครับผม
2: ใครเป็นคนขับผู้ชายเปิดฝากระโปรงแล้วก้มๆเงยๆอยู่หน้ารถหนึ่งคน
1: ครับมีใครออกมาข้างนอกรถไหม คุณมนตรี
2: น่าจะมาคนเดียวฮะจุดนี้น่าจะมาคนเดียว
1: แล้วก็
2: เลยจุดนี้มาอีกสักกิโลกว่าไม่ถึงไม่น่าถึง2กิโลก็มีแท็กซี่ EV ครับจอดเสียอยู่ขอบทางด้านซ้าย
1: อ
2: ันนี้มีผู้โดยสารด้วย
1: ครับ
2: ฮะ
1: โอ้มีทั้งคือเรียกได้ว่าเท่าที่เห็นนี่ 2-3 จุดเลยนะเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ3จุดเลยคร
1: ับ 3จุดเลย
2: มาจากบางประกงเจอ3จุดแล้วครับ
1: ครับโอ้ก็เห็นยังไม่มีเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมฮะสักจุด
2: ยังไม่มีสักจุดเลยฮะยังไม่มีสักจ
1: ุ
2: ด
1: ได้เดี๋ยวเราจะได้ประสานทีเดียวไปเลย
2: โดยเฉพาะเคสหลังสุดที่เป็นแท็กซี่ EV เนี่ยเพราะว่ามีผู้โดยสารด้วยยืนกันอยู่ข้างรถ
1: สอง
2: คนเลยฮะ
1: อ๋อครับโอ้ยอันตรายเลยนะเนี่ยออกมายืนด้านนอกรถเลยใช่ไหม
2: มายืนทิ้งแบลเออร์กันอยู่อ่ะ
1: ครับโอ้ยต้องจริงๆถ้าเกิดเหตุแบบนี้ต้องอยู่ในรถก่อนนะถ้าเป็นทางด่วนถ้าเป็นอะไรตรงเนี้ยนะแล้วก็เด
2: ี๋
1: ยวเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปดูแลให้
2: ครับ
1: เป็นห่วง
2: แต่ละจุดเขาออกมาอยู่ข้างนอกกันหมดเลย
1: คือแล้วตอนนี้คือทัศนวิสัยมันมืดแล้วด้วยเนาะมันเริ่มมืดแล้ว
2: ถูกต้องคร
1: ับ
2: อ
1: ันตรายทีเดียวได้เดี๋ยวเราเร่งประสานเจ้าหน้าที่ให้เลยนะฮะย
2: ัง
1: ถือว่าคล่องตัวเนาะทั้ง3จุดใช่ไหมรถยังใช้ความเร็วกันได้ด้วย
2: คล่องตัว
1: นะอันตราย
2: ใช้ความเร็วได้ดีตอนที
1: ่
2: ผมมาเข้าเส้นด่วนที่จะไปบางนาไปพระราม2
1: อ๋อบางพลีสุขสวัสดิ์นะ
2: บางพลีสุขสวัสดิ
1: ์ครับยังคล่องตัวไหมครับทั้งนั้น
2: ก็ยังคล่องตัวได้ดีอยู่ครับ
1: ครับ
2: ก็ยังคล่องตัวได้ดีนะได้ตอนนี้ผมได้ความเร็วอยู่ที่80
1: นะฮะได้ขอบคุณมากเลยคุณมนตรีที่ช่วยกันเพิ่มเติมมานะครับขอบคุณครับ
2: ผมได้ครับ
1: สวัสดีครับได้ครับผมเพราะฉะนั้นคุณมนตรีนี่ก็แจ้งนี่3จุดเลยนะก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่มีแบบเป็นผู้หญิงยืนโบกรถอยู่ท้ายรถนะรถเป็นรถปิกอัพบรรทุกของตรงนั้นจะเป็นขาออกนะครับกิโลเมตรที่34แล้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับก็มีขาเข้านะที่คุณมนตรีใช้เส้นทางก็คือบริเวณก่อนถึงทางลงสุวรรณภูมิเล็กน้อยมีรถปิกอัพ Isuzu จอดเสียอยู่ขวางช่องทางซ้ายคนขับกำลังเปิดฝากระโปรงรถอยู่นะครับส่วนอีกจุดนึงเลยมาประมาณ2กิโลมีรถแท็กซี่ EV จอดเสียตรงนี้มีผู้โดยสารด้วยนะออกมายืนข้างรถยืนชิดกับแนวพิงกับแนวแบริเออร์อยู่นะครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่เลยนะครับทั้ง3จุดเราประสานให้นะครับด่วนบุรพาวิถีก็เป็น3จุดที่เพิ่มเติมกันมาขอบคุณทางคุณมนตรีด้วยส่วนกรณีของรถบัสที่จอดเสียบนสะพานข้ามแยกมักกะสันด้านขาออกล่าสุดมีคุณพ่อน้องเพชรนะฮะรายงานเข้ามาทางไลน์นะครับบอกว่าถนนศรีอยุธยาเนี่ยรถติดไม่ขยับเลยนะครับหนักเลยนะศรีอยุธยานะครับติดแบบไม่ขยับเลยนิ่งๆเลยแต่ว่าเขาเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นตอนนี้เจ้าหน้าที่รับทราบปัญหาแล้วกำลังเร่งระบายรถให้นะครับก็ให้กำลังใจทุกท่านเลยนะครับมีผลกระทบร่วมกันในหลายๆเส้นทางเลยนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวเดี๋ยวสักครู่น่าจะค่อยๆขยับกันได้บ้างละนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะหลัง19 นาฬิกาช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 19:08 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับโอ้หลายท่านสอบถามเข้ามาผลกระทบของกรณีรถบัสที่ไปจอดเสียนะครับบนสะพานข้ามแยกมักกะสันตอนนี้ย้ำนะว่าเจ้าหน้าที่เขาเพิ่มเติมมาแล้วนะครับว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วนะฮะเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถมีทางคุณนิวเนี่ยทาง YouTube นะฮะสอบถามมานะครับบอกว่าเส้นพญาไททำไมรถติดจังนะครับก็เนี่ยแหละครับก็เกิดจากผลกระทบของรถบัสคือจริงๆเขาขวางไปแค่ช่องทางซ้ายช่องเดียวนะครับแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีแค่2ช่องทางนะครับช่วงที่จอดเสียนะฮะก็เลยผ่านได้แค่ช่องทางด้านขวานะครับแล้วเป็นเส้นทางที่มีผลกระทบรอบในเนี่ยหลายเส้นและคนเดินทางกลับบ้านเยอะเส้นทางเนี้ยนะครับก็เลยมีผลกระทบทั้งพญาไทศรีอยุธยาตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะครับยังมีสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดหนักมากศรีอยุธยาพระราม6ตอนนี้เริ่มดีแล้วนะครับเท่าที่เข้าไปดูล่าสุดเนี่ยตอนนี้เริ่มดีแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างการเร่งระบายรถให้นะครับคุณผู้ฟังสุขุมวิทเนี่ยยังค่อนข้างติดเลยนะครับยังค่อนข้างติดนะฮะเดี๋ยวขอไปคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันนะฮะร่วมด้วยรหัส025นะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับมีหญิงคลอดบุตรนะฮะนะเพิ่มเติมกันสวัสดีครับร่วมด้วย025ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับที่รามคำแหงใช่ไหมครับตรงนี
1: ้ใช่ครับรามคำแหง53คร
0: ับ ล่าสุดนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้ได้ช่วยเหลือเด็กแล้วครับเป็นผู้หญิงคลอดบุตรเป็นเด็กหญิง1คนครับตัวแดงร้องดัง
0: ครับผมแข็งแรงดีใช่ไหม
1: แข็งแรงดีครับ
0: แข็งแรงดีนะ
1: ใช่ครับแข็งแรงดีครับ
0: ได้รับแจ้งมายังไงอ่ะครับตอนที่ได้รับแจ้ง
1: ตอนนี้ได้รับแจ้งว่าเป็นหญิงคลอดบุตรออกมาแล้วเมื่อประมาณ16:00 นตรงครับ18:00 นตรง
0: อ๋อ18นะเออครับ
1: ใช่ครับ
0: เข้าไป
1: แล้วผมก็ไปถึงไม่เกิน5ทีครับไปถึงที่เกิดเหตุก็เจอแล้วเจอแม่คลอดเด็กออกมาแล้วอยู่ในห้องน้ำ
0: อ๋อเหรอเป็นห้องน้ำของสถานที่ตรงนั้นเป็นอะไรครับ
1: เป็นอพาร์ตเมนต์ไม่ทราบชื่อครับอยู่ในซอยรามคำแหง53
0: โอ้ครับแล้วตัวของแม่เด็กเนี่ยอยู่ที่นั่นหรือเปล่าฮะพักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นั้นหรือเปล่า
1: ใช่ครับพักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะครับน้องบอกรู้สึกปวดท้องแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำครับแล้วนี้ก็คลอดปวดออกมาเลย
0: โอ้ครับตัวของคุณแม่นี่เป็นยังไงบ้างปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยดีทั้งแม่ทั้งลูกครับแข็งแรงทั้งคู่เลยครับ
0: โอ้ครับล่าสุดดำเนินการยังไงต่อครับเนี่ย
1: ตอนนี้รถพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถีครับนำส่งโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาครับ
0: ครับการจราจรติดไหมครับเนี่ยตรงนั้น
1: โอ้ซอยรามแข็ง53ปกติก็ติดอยู่แล้วครับ
0: ติดอยู่แล้วนะ
1: หนักกว่าเดิม
0: โอ้ถึงโรงพยาบาลหรือยังครับตอนนี้
1: ถึงโรงพยาบาลแล้วครับถึงหมอเรียบร้อยแล้ว
0: นะครับใช้เวลานานไหมครับในส่วนการทำคลอดเนี่ยตอนนั้นเน
1: ี่ยก็คือไปถึงน้องๆคลอดปุ๋ยแล้วครับก็ทำมาตรการเบื้องต้นนะครับรอทีมแพทย์มาประมาณ15 นาทีครับเตรียมผู้ชีพก็มาถึง
0: คุณแม่ที่ตอนนั้นที่เราไปนี่มีอาการยังไงบ้างครับ
1: ก็คือมีการอ่อนเพลียครับเนื่องจากเสียเลือด
0: แล้วมีใครแบบว่าช่วยเขาในเบื้องต้นก่อนไหมครับเนี่ย
1: มีญาติยืนดูครับ
0: คือแบบ
1: มีทีมพวกผมนะครับทีมผู้ภัยวังทอง006ที่ไปถึงที่เกิดเหตุเร็วสุด
0: ครับผมก็แค่5 นาทีเท่านั้นเองเนาะหลังจากได้รับแจ้งถือว่ารวดเร็วมากนะครับ
1: ถูกครับรวดเร็วมากครับวังทอง006บินเราเลยครับ
0: ครับคือแบบเคสแบบนี้เจอเยอะไหมครับเนี่ยบ่อยไหมครับ
1: เคสครอบบุตรนี้น้อยครับเป็นส่วนน้อยที่จะเจอครับ
0: ครับ
1: แต่เป็นเคสที่ต้องใช้ความไอ้นี่มากสุด
0: ครับผมโอ้เห็นบอกว่ามีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในโครงการพระราชดำริมาด้วยใช่ไหมตรงนี
1: ้ถูกครับจราจรโครงการมาด้วยครับหลายท่านเลย
0: โอ้นะครับก็เรียกได้ว่ามาช่วยกันนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในจราจรโครงการพระราชดำริด้วยก็อุ่นใจแม่และลูกก็ปลอดภัยนะครับขอบคุณมากๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกฝ่ายทุกหน่วยเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยนะครับครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ขอบคุณนะครับก็ปลอดภัยนะครับทั้งคุณแม่และคุณลูกยินดีด้วยนะกับทางคุณแม่ของน้องนะครับนี่นะฮะแล้วก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในโครงการจราจรพระราชดำริด้วยนะครับรวมไปถึงทางร่วมด้วยช่วยกันนะครับเนี่ยก็มาช่วยกันนะครับน้องแข็งแรงดีตัวแดงร้องดังว่าอย่างนั้นเป็นทารกเพศหญิงนะครับก็คลอดออกมาคือเป็นห่วงเรื่องของการจราจรไม่ใช่อะไรเพราะว่ารามคำแหงเนี่ยช่วงซอย53ใครที่เคยไปใช้เส้นทางนี้จะทราบอยู่แล้วรถนี่ติดมากจอแจมากรถมอเตอร์ไซค์ก็เยอะนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านผมเชื่อว่าพอเห็นรถของทางรถพยาบาลเนี่ยก็น่าจะช่วยเปิดทางกันด้วยนะคือถ้าเป็นลักษณะเป็นเคสแบบนี้ยังเรียกได้ว่าถ้าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยต้องช่วยกันนะคุณผู้ฟังนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ก็มีการขอทางเปิดไซเรนเป็นรถพยาบาลรถกู้ภัยอะไรต่างๆเนี่ยคือก็มีเหตุที่จะต้องไปช่วยเหลือนะผู้ป่วยคนเจ็บอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเคสเร่งรีบที่จะต้องนำตัวน้องเนี่ยแล้วก็คุณแม่เนี่ยส่งโรงพยาบาลนะครับจริงๆจากซอย53ไปแพทย์ปัญญานี่ก็ไม่ไกลนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าการจราจรอาจจะจอแจหน่อยในซอยแต่ว่าด้านนอกถนนรามคำแหงเนี่ยที่เราได้เพิ่มเติมจากทางด้านของหัวหมากเนี่ยนะฮะรองสาวัตรจราจรนะครับที่เพิ่มเติมเมื่อช่วงก่อนหน้าเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะรามคำแหงด้านขาเข้าที่จะมาทางด้านของแพทย์ปัญญาเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าในซอยในรถอาจจะยังเยอะอยู่นะก็เรียกได้ว่าด้วยความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานนะครับก็ทำให้เด็กแล้วก็แม่เด็กเนี่ยปลอดภัยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปตรวจสอบการจราจรบนทางพิเศษกันบ้างนะครับไปที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยติดตามกับทางคุณวิชยะภักดีโชตินะครับสวัสดีครับคุณวิชยะครับ
1: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณจรสรัตน์นะครับ
0: คุณวิชยะเพิ่มเติมหน่อยการจราจรบนทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับ
1: ครับผมในส่วนของการจราจรในช่วงเวลานี้นะครับจากทางของดินแดงนะครับออกทางบางนานะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนเพชรบุรีในช่วงนี้ยังมีรถมากอยู่นะครับเนื่องจากช่วงของบริเวณทางขึ้นพระราม4ไปนะครับมีรถจอดเสียอยู่1คันแต่ก็ไว้ช่วงทางเว้าพอดีนะครับก็จะมีเจ้าที่เราถึงแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็มีชะลออยู่นะครับก็ทำให้เป็นปัญหาการจอดในช่วงที่จะขึ้นตรงพระราม4ด้วยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยออกไปทางของท่าเรือนะครับยังมีรถมากนะครับผ่านบนช่วงทางลงอาระลงไปแล้วนี่ก็ไปกันได้ดีนะครับในส่วนของบางนาเข้ามาที่ท่าเรือแล้วก็ออกไปทางดินแดงนะครับจะไปชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณเหนือถนนพระรามสี่ไปนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณทางลงพระชวีแล้วก็มักกะสันด้วยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วในลงดินแดงก็ไปกันได้ดีนะครับในส่วนของท่าเรือไปที่สะพานพระราม9นะครับยังมีท้ายตั้งแต่ช่วงบริเวณทางราพระราม3ออกไปนะครับตัวนั่งไปจนถึงช่วงเชิญขึ้นสะพานพระราม9นะครับผ่านกลางสะพานออกไปด้านของสุขสวัสดิ์ไปแดงของน้องก็ไปกันได้ดีนะครับในช่วงของทางสะพานกาญจนาออกไปนี่ช่วงนี้รถน้อยคล่องตัวทั้ง2ฝั่งเลยนะครับส่วนทางวิเศษศิรานะครับจากบางโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของเพื่อไทยนะครับเริ่มดีขึ้นทั้ง2ฝั่งเลยนะครับส่วนศรีนครินทร์มาที่แต่งเก็บข้ามทางอโศก4แล้วก็มุ่งหน้าไปทางด้านของเพื่อไทยนะครับจะมีท้ายตั้งแต่ช่วงมักกะสันตอนนี้เข้าไปทางเพื่อไทยนะครับส่วนฝ่ายการรถคล่องตัวดีนะครับเพื่อไทยไปแจ้งวัฒนาในช่วงนี้ในช่วงเหนือครองปลาออกไปเนี่ยก็ยังมีรถมากอยู่นะครับผ่านบนช่วงกำแพงเพชร1กำแพงเพชร2ไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงทะลุงงามวานแครายแล้วก็แจ้งวัฒนาเลยนะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับก่อนนั้นรับแจ้งว่ามีรถเจอเสียช่วงกมที่34ช่วงนี้ตรวจสอบแล้วยังไม่พบนะครับแต่ก็กมที่32รับแจ้งว่ามีแท็กซี่เจอเสียอยู่ช่วงนี้แจ้งเจ้าที่ประสานงานไปแล้วนะครับในส่วนของทางพิเศษฉลองรับนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณขึ้นพระราม92ไปนะครับเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับแล้วก็ทางลงจตุโชติช่วงนี้ก็ยังลงมาได้ดีนะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับก็มีสายทางพิเศษกาญจนานะครับในช่วงของบริเวณกมที่10นะครับสายที่จะออกไปทางด้านของบางขุนเทียนนะครับมีรถบรรทุกจอดเสียอยู่1คันนะครับเลนฉุกเฉินตัวนี้เจ้าที่รับทราบแล้วกำลังไปที่จุดนี้อยู่นะครับส่วนทางพิเศษรถที่ประจิมรัฐยาในภาพรวม ถือว่าดีเลยนะครับไม่เป็นปัญหาการจราจรนะครับเพราะเราจะเสียรูปประเทศสิ่งของตกหล่นหรือว่าจะเลี้ยงดูมันทานะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543แล้วก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมก็ฝากข้อมูลให้ทราบไปเลยนะครับคุณปาร์คครับผม
0: ขอบคุณมากครับคุณวิชยะครับขอบคุณครับ
1: ผมยินดีครับผม
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณวิชยะภักดีโชตินะครับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณฟังมีรับแจ้งเบื้องต้นนะครับมีประชาชนกระโดดจากที่สูงกระโดดจากชั้น6แล้วมาติดอยู่บริเวณคันที่4นะครับชั้นที่4มาติดอยู่บริเวณชั้นที่4นะคอนโดเดอะคัลเลอร์วิวประชาราษฎร์บำเพ็ญซอย6ได้รับบาดเจ็บนะฮะซึ่งตอนนี้กู้ชีพอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ซอยประชารัฐบำเพ็ญซอย6นะครับนะส่วนข้อมูลอุบัติเหตุมีแจ้งมานะครับจากห้องวิทยุสน.บางขุนเทียนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะครับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสวนเลียบติดกับกระปะพฤกษ์เนี่ยนะฮะจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณทางเบี่ยงที่จะขึ้นต่างระดับสวนเลียบนะครับแท็กซี่2คันนะฮะชนกันแล้วขวางช่องทางขวาของช่องทางด่วนการจราจรติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะครับมีผลกระทบนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับที่ทางขาเข้านะครับของราชพฤกษ์ทางเบี่ยงที่จะขึ้นต่างระดับสวนเรียบแท็กซี่ชนกันขวางช่องทางหลักเลนขวานะฮะรถติดนะครับส่วนทางคุณโอเนี่ยคุณโอแจ้งมาบอกว่าราชพฤกษ์ขาเข้านะครับก็น่าจะเป็นจุดเดียวเนี่ยผลกระทบนะครับทำให้รถติดหยุดนิ่งนานเลยเพิ่มเติมมาบอกติดมาประมาณ30นาทีแล้วนะครับจากแยกถนนเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางสวนเรียบตัดกับกระปะพฤกษ์นี่แหละก็ให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าทางห้องวิทยุสน.บางขุนเทียนก็แจ้งว่ามีอุบัติเหตุแท็กซี่ชนกันในช่องทางหลักเลนขวานะครับทางขึ้นแต่ที่จะเบี่ยงขึ้นต่างระดับสวนเรียบตรงนั้นนะฮะทำให้มีผลกระทบรถติดขัดหยุดนิ่งนานทีเดียวเพิ่มเติมเหตุประชาชนกระโดดจากที่สูงใกล้เคียงกับคอนโดเดอะคาร์เรอร์ในส่วนของเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะใกล้เคียงกับทางด้านของคอนโดเดอะคาร์เรอร์วิวนะครับซอยประชารัฐบำเพ็ญซอย6เนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวางก็ถึงที่เกิดเหตุตรวจสอบแล้วนะครับเป็นการเข้าใจผิดนะคือประชาชนเนี่ยไม่ได้กระโดดนะครับเพียงแค่ปีนลงมานะปีนลงมาระหว่างชั้นนะครับขณะนี้เนี่ยเข้าไปที่ห้องพักเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีคนเห็นแล้วก็แจ้งนะฮะเหมือนกับว่าเอ๊ะคล้ายกับว่ากระโดดลงมาแล้วไปติดอยู่บริเวณชั้น4อะไรหรือเปล่าแต่ว่าไม่ทราบเหมือนกับว่าเขาทำไมถึงต้องปีนลงมาระหว่างชั้นขนาดนั้นดูแล้วมันก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะฮะก็เป็นเหตุความเข้าใจผิดนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวางด้วยนะครับเพิ่มเติมเข้ามาให้นะฮะมีทางคุณใจกันตนานะครับแจ้งมาบอกว่าพระราม1เนี่ยยังติดนะครับปทุมวันต่อเนื่องเจริญผลติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะครับก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะฮะด้านฝั่งกลับกันเหมือนกันติดอยู่หน้าสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุขพัชราไสนั่นแหละนะครับหลายท่านนี่แจ้งมาเยอะเลยนะครับสำหรับผลกระทบของรถบัสที่จอดเสียบนสะพานข้ามแยกมักกะสันด้านขาออกเนี่ยนะฮะก็ทั้งพระราม1ก็ติดศรีอยุธยานี่ก็หนักพญาไทนี่ก็แน่นนะครับพระราม6เนี่ยเริ่มดีขึ้นแต่ก่อนหน้านี้ก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเหมือนกันนะฮะคุณมีคุณวิทย์นะครับรายงานเข้ามาบอกว่าราชพฤกษ์นะครับช่วงระหว่างซอยจรัญ13มุ่งหน้าแยกถนนเพชรเกษมเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเหมือนกันทางนั้นนะครับแล้วก็มีคุณชัยวัฒน์นี่ก็แจ้งมาเช่นเดียวกันก็น่าจะเป็นเส้นทางเดียวกันกับคุณวิทย์เลยนะครับเนี่ยคุณชัยวัฒน์นี่ก็บอกว่าจรัญขออภัยราชพฤกษ์นะฮะจากจรัญ13มุ่งหน้าไปทางเพชรเกษมเนี่ยติดขัดหยุดนิ่งนานเลยท่านใดที่อาจจะทราบถึงสาเหตุนะครับตรงนั้นติดเพราะอะไรรถเยอะอย่างเดียวหรือเปล่าก็เพิ่มเติมข้อมูลกันมาได้นะครับที่จสร้อยนะครับดอกจัน1808ครับหรือ1137เดี๋ยวขอดูเรื่องของภาพรวมการเดินทางนะครับคือตอนนี้เพลินจิตรถก็ยังแน่นๆอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถบัสที่จอดเสียอยู่บน สะพานข้ามแยกมักกะสันไปแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังมีปริมาณรถตกค้างกันอยู่ก็อยู่ในช่วงระหว่างการเร่งระบายต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลานะแต่ว่าตอนนี้ศรีอยุธยาที่ต่อเนื่องจตุรทิศเนี่ยตอนนี้เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับศรีอยุธยาก็เริ่มดีขึ้นนะครับที่มาจากทางแยกวัดเบนก็เคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมาติดตรงช่วงแยกสวนีนะที่มีรอสัญญาณไฟทั้งจากทางสวนคโลกแล้วก็ศรีอยุธยานะครับด้านขาออกด้วยเลยจากสวนีเข้ามาเนี่ยนะมาทางต่างระดับศรีอยุธยาแยกศรีอยุธยาก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่แต่ถ้าเลยแยกศรีอยุธยาเข้ามาทางพญาไทเนี่ยตอนนี้เคลื่อนตัวตามได้ดีนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับพญาไทก็ยังมีสะสมอยู่นะครับที่มาจากทางสามย่านยังมีสะสมอยู่เข้าแยกปทุมวันเข้าแยกราชเทวีอย่างแน่นนะครับแล้วก็เจริญผลนะฮะที่จะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของปทุมวันเนี่ยท้ายไม่ยาวนะครับแต่ว่าจะมาเริ่มติดตั้งแต่ปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์เพลินจิตใต้ทางด่วนนะครับชิดลมที่จะออกมาทางด้านของเพลินจิตนี่ก็มีผลกระทบนะครับแล้วก็สุขุมวิทด้านขาเข้านานาเข้าอโศกเนี่ยไม่เป็นปัญหานะแต่ว่าจะติดตามรอบสัญญาณไฟขาเข้าเนี่ยท้ายนี่โอ้อยู่ตั้งแต่ก่อนถึงเอกมัยเลยครับนะท้ายนี่แถวๆสนามไดกอล์ฟนะฮะตรงเลยจากตัดกับพระราม4มาเนี่ยนะฮะท้ายยังยาวนะครับสุขุมวิทขาเข้าท้องหล่อพร้อมพงอโศกยังแน่นๆอยู่เลยอโศกไปนานาไปเพลินจิตเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับเพลินจิตเข้ามาทางด้านของราชประสงค์แต่ก็ยังถือว่าแน่นอยู่นะครับทางด้านของวิทยุเข้ามาทางเพลินจิตท้ายก็สะสมไม่ยาวเป็นปกติของเขาตรงนั้นจตุรทิศลงขออภัยทางด้านของโยมราชนะครับมาจากพิษณุโลกลงมาทางแยกเพชรพระรามเคลื่อนตัวช้านะครับนะก็สะสมเข้าแยกราชเทวีแนวก่อสร้างด้วยพักเรื่องของการจราจรเดี๋ยวไปติดตามข่าวสารกันบ้างในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ติดตามกับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากูลครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณวัฒนพรครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพัฒน์คะ
0: ครับผม
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: คร
3: ับ ค่ะข่าวแรกก็เป็นเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะค่ะก็วันนี้ทางพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินนะคะโฆษกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะคะซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการย่อยที่มีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานชุดใหญ่นะคะก็วันนี้เขาก็ได้มีการประชุมค่ะแล้วก็มาเปิดเผยหลังการประชุมซึ่งบอกว่าเป็นการประชุมครั้งที่3ของคณะกรรมการย่อยเนี่ยนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นค่ะโดยทางท่านโฆษกนะคะพันตำรวจเอกอุเทนก็บอกว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอกสารคดีนะคะตลอดจนได้มีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว7ปากเนี่ยนะคะพบว่ากระบวนการจัดสอบครั้งนี้มีช่องโหว่สำคัญซึ่งคณะกรรมการได้เสนอแนะให้ตั้งประเด็นตรวจสอบเชิงลึกรวมทั้งสิ้น30ประเด็นค่ะโดยเฉพาะข้อพิรุธสำคัญที่พบว่าการทุจริตเกิดขึ้นในขั้นตอนหลังกระบวนการสอบเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะอย่างไรก็ตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนที่เกิดทุจริตจริงนั้นอยู่ระหว่างการสรุปมติอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับโครงสร้างและกระบวนการจัดสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะคะทางโฆษกก็บอกว่ามีหลายหน่วยงานร่วมกันเกี่ยวข้องเป็นลำดับหนึ่งก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.แจ้งความต้องการและก็อัตรากำลังที่ว่าง2คือคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นอันนี้ก็จะกำหนดกรอบโครงสร้างและอัตราตำแหน่งที่ต้องการนะคะ3คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ทำหน้าที่จัดสอบซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าว่าจ้างสถาบันอุดมศึกษาอันนี้กรณีนี้ก็คือการว่าจ้างถูกไหมคะที่เราทราบกันภายนอกให้เข้ามาดำเนินการจัดสอบนะคะจ ากนั้นก็ประกาศผลแล้วก็ส่งรายชื่อผู้สอบผ่านกลับไปยังอปท.เพื่อเรียกบรรจุตามขั้นตอนทางโฆษกระบุเพิ่มเติมว่าขณะนี้ทั้ง3หน่วยงานข้างต้นยังไม่ถือว่ามีความผิดเนื่องจากผบ.ตร.ได้มีคำสั่งให้ลงพื้นที่ตรวจสอบในเชิงลึกอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะให้ชัดเจนภายในระยะเวลา3วันนะคะก่อนที่จะสรุปข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการในวันที่24กรกฎาคมวันนี้ก็20แล้วใช่ไหมคะแล้วก็นำคณะกรรมการก็จะเสนอต่อให้กับท่านกรรมการชุดประธานชุดใหญ่คือคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมตามลำดับค่ะปัจจุบันการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วก็นำคณะกรรมการก็จะเสนอต่อให้กับท่านกรรมการชุดประธานชุดใหญ่คือคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมตามลำดับค่ะปัจจุบันการทำงานของคณะ

ถึงขอบเขตการทำงานแบบว่าก็อยากทำความเข้าใจว่าคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินการดำเนินคดีอาญาและก็หรือว่าการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆนะคะหรือการตรวจสอบติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดซึ่งภารกิจในส่วนดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะนะคะก็ต้องติดตามส่วนอีกเรื่องเดียวกันเนี่ยนะคะแปลว่าอีกส่วนหนึ่งคือจังหวัดกระบี่ค่ะคุณบรรทูลภูมิพมรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคลามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะก็วันนี้ก็ได้มีการชื่นชมนะคะนายศาสตราบุญมณีวิศวกรช่างโยธาปฏิบัติการที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่อบต.เขาคลามเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นผู้ที่สอบบรรจุได้ด้วยตัวเองไม่มีการจ่ายเงินจึงไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อจำนวน122คนที่มีการตรวจสอบพบการทุจริตเนี่ยนะคะขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่เตรียมที่จะเพิกถอนยกเลิกการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นถึง122คนค่ะซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในภาคใต้เลยนะคะที่ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตการสอบเมื่อปลายปี2568แล้วก็เดือนกุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมาและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆในพื้นที่จังหวัดกระบี่เมื่อเดือนพฤษภาคมปี69ที่ผ่านมานะคะจำนวน151อัตราค่ะบอกว่าบางอบต.เนี่ยค่ะคุณพัฒน์มีการบรรจุมากถึง11ถึง14คนในจำนวนนี้มีทั้งผู้มีชื่อที่อยู่ในการแก้ไขกระดาษคำตอบที่เจ้าที่ชุดจับกุมขบวนการทุจริตตรวจพบรวมทั้งหมด122คนนะเช่นที่อบต.บ้านกลางอำเภออ่าวลึกนะคะได้บรรจุจำนวน5อัตราถูกเพิกถอนไป4ค่ะบางอบต.ก็มีการบรรจุมากถึง11ถึง14คนถูกเพิกถอนเกินครึ่งนะคะมีรายงานว่าก่อนการเปิดสอบมีกลุ่มบุคคลขบวนการโกงสอบจากส่วนกลางติดถิ่นข้าราชการในจังหวัดกระบี่ทำหน้าที่หาผู้เข้าสอบที่เป็นคนที่มีฐานะดีไว้ใจได้เสนอกับการสอบบรรจุได้โดยต้องมีการจ่ายมัดจำค่ะล่วงหน้าจำนวน 250,000 บาทนะคะเมื่อได้รับการบรรจุค่อยจะมาจ่ายส่วนที่เหลือตามที่ตกลงกันไว้โดยในหน้าจ่ายเงินให้กับผู้ดำเนินการส่วนกลางเพียงรายละ 300,000 ถึง 400,000 บาทเท่านั้นส่วนที่เหลือก็เป็นค่าในหน้าบวกเพิ่มแต่ละช่วงนะคะที่ติดต่อหาลูกค้าโดยกระบวนการโกงสอบบรรจุข้าราชการมีมาอย่างต่อเนื่องตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาแต่มีกลุ่มในหน้าไม่มากเหมือนปัจจุบันนะคะผู้ที่เข้าสอบไม่เชื่อว่าจ่ายเงินแล้วจะสอบได้จริงจึงไม่เป็นที่แพร่หลายค่ะแต่ว่าเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมาผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินแล้วปรากฏว่าได้บรรจุจริงๆและก็ไม่ถูกตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เลยทำให้ครั้งนี้มีในหน้าเพิ่มขึ้นติดต่อผู้เข้าสอบได้เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ยินดีที่จะจ่ายเงินเพราะว่าเห็นผลมาแล้วนะคะว่าได้บรรจุจริงแล้วก็ไม่ถูกตรวจสอบนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังคงจะต้องติดตามเป็นเรื่องยาวค่ะเรื่องยาวนะคะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของค่าไฟนะคะวันนี้คุณพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารของการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะบอกว่าได้มีการหารือร่วมกับ2หน่วยงานเพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินมาตรการนะคะตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะหรือว่ากพช.ที่เห็นชอบให้มีการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนค่ะโดยจะเริ่มใช้อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เนี่ยนะคะกับการใช้ไฟในเดือนสิงหาคมแล้วก็เรียกเก็บในใบแจ้งค่าไฟฟ้ารอบวันที่14กันยายน2569นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิทธิ์และก็รายละเอียดของมาตรการอย่างทั่วถึงสำหรับโครงสร้างอัตราค่าไฟใหม่ผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยจะได้รับสิทธิ์ในใช้อัตราค่าไฟ200หน่วยแรกในอัตรา
ในราคา3บาทต่อหน่วยนะคะขณะที่ผู้ใช้ไฟที่ได้รับสิทธิ์อัตราพิเศษเดิมเช่นกลุ่มผู้ใช้ไฟ15หน่วยแรกหรือว่า35หน่วยแรกก็ยังคงใช้อัตราเดิมค่ะส่วนผู้ที่ใช้ไฟเกิน200หน่วยนะคะเขาก็จะคิดค่าไฟตามอัตราปกติของการไฟฟ้านะคะพร้อมกันนี้ก็จะมีการที่บอกอะค่ะว่าจะมีการยกเลิกเรื่องของการเก็บค่าไฟสาธารณะ

0: นะที่นำมาบวกกับบินค่าไฟของประชาชนนะคะทำให้ค่าไฟจะลดลงอีกประมาณ9สตางค์ต่อหน่วยค่ะขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟได้ตามมาตรการเดิมนะคะแต่อย่าลืมไปลงทะเบียนก่อนนะคะรัฐบาลยังขยายสิทธิ์ให้กับผู้ที่พักอาศัยในคอนโดอพาร์ตเมนต์บ้านเช่านะคะแล้วก็ผู้ใช้มิเตอร์ชั่วคราวที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ได้รับอัตราค่าไฟเช่นเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างเท่าเทียมนะคะโดยหากผู้เช่านะคะผู้ให้เช่าเจ้าของบ้านพูดง่ายๆเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยหรือว่าเจ้าของห้องที่คุณไปเช่าเนี่ยคิดอัตราค่าไฟไม่เป็นธรรมก็สามารถที่จะแจ้งนะคะถ้าคุณใช้ในอัตราที่ไม่เกินที่กำหนดเนี่ยนะคะก็สามารถแจ้งการไฟฟ้าหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเข้าตรวจสอบได้นะคะนอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้าส่งเสริมเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดค่ะโดยมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยกระดับการให้บริการรองรับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถผลิตและใช้ไฟฟ้าได้ด้วยตนเองควบคู่กับการเชื่อมต่อระบบและการรับซื้อไฟฟ้าคืนเข้าสู่ระบบรวมทั้งเตรียมหารือกับสถาบันการเงินเพื่อที่จะจัดทำมาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปในอนาคตด้วยนะคะ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องของหุ้นไทยบ้างนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยค่ะปิดที่ 1,646.00 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 6.96 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายวันนี้นะคะ 90,000 โอ้วันนี้หุ้นไทยขายดีนะคะ 93,400.46 ล้านบาทค่ะการซื้อขายวันนี้ดัชนีแกว่งไซด์เวย์ทั้งแดนลบแล้วก็แดนบวกนะคะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,646.00 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,630.65 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้แม้ว่าในช่วงเช้าจะมีการย่อตัวลงแต่ว่าช่วงบ่ายก็เด้งกลับมานะคะในแดนบวกค่ะจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์หลังจากที่ TTB รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/69 ออกมาดีนะคะกว่าที่คาดการค่ะก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกขณะเดียวกันนะคะก็มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มที่อิงราคาน้ำมันเข้ามาต่อเนื่องหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบกลับมาปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนดัชนีก็คือทิศทางของเม็ดเงินนักลงทุนต่างชาตินะคะฟันโฟลว์ก็ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องในช่วงนี้อย่างที่บอกขายดีนะคะหุ้นไทย
1: ค
0: ่ะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะวันนี้ปิดบวกค่ะหลังจากที่ทางการจีนได้เพิ่มความพยายามในการสร้างเสถียรภาพตลาดหุ้นที่กำลังเผชิญกับภาวะซบเซานะคะโดยมีรายงานว่าไชน่ารีฟอร์มโฮลด์เฉิงทงโฮลดิ้งนะคะ2กองทุนขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลได้เพิ่มการถือครองหุ้นจีนแล้วก็ให้คำมั่นที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมนะคะขณะที่สื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์นะคะจะพบปะกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยทำให้วันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะปิดที่ 3,796.28 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 32.13 จุดนะคะส่วนดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงก็ปิดเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้ก็หลังจากที่ได้รับข่าวว่าทางการจีนจะยกระดับความพยายามในการสร้างเสถียรภาพตลาดหุ้นที่กำลังเผชิญกับภาวะขณะเดียวกันแรงช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ร่วงลงไปหนักก่อนหน้านี้ก็กลับมาช่วยหนุนตลาดค่ะแม้ว่านักลงทุนยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ตามนะคะวันนี้หางเสงปิดที่ 25,143.05 จุดเพิ่มขึ้น 580.81 จุดนะคะส่วนนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นวันนี้ปิดทำการนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันแห่งทะเลหรือว่ามารีนเดย์นั่นเองนะคะวันนี้หยุดค่ะส่วนทองคำค่ะทองคำในประเทศนะคะวันนี้ปรับไปทั้งหมดทั้งวันนี่13ครั้งเปิดตลาดปรับครั้งแรกเนี่ยลบไป200บาทนะคะปรับ13ครั้งเป็นปรับลบ6ครั้งแล้วก็ปรับบวก7ครั้งนะคะปิดตลาดยังคงลบอยู่50บาทค่ะราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 63,800 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,000 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 62,519.8

0: 84บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,800 บาทค่ะส่วนราคาทองตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,020 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะที่ค่าเงินบาท 33.62 บาทนะคะส่วนค่าเงินบาทนะคะปิดตลาดเย็นนี้ที่ 33.63 บาทต่อดอลลาร์ค่ะส่วนช่วงเช้าเนี่ยตอนเปิดตลาดเนี่ยเปิดที่ 33.68 บาทต่อดอลลาร์นะคะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆที่ 33.61 ถึง 33.68 บาทต่อดอลลาร์โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าต่ำสุดในรอบเกือบ15เดือนนะคะซึ่งหลักๆแล้วก็เป็นผลมาจากปัจจัยของตะวันออกกลางนะคะรอบใหม่ที่กลับมาปะทุอีกครั้งที่มีข่าวว่าอิหร่านได้รับข้อเสนอจากผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งทำให้ราคาน้ำมันย่อตัวลงและทำให้เงินบาทในระหว่างวันแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วก็ยังแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆตลาดก็ยังคงรอดูนะคะสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพราะว่ามันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมคะคุณพัชที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงค่ะแล้วก็ตลาดยังคงจับตาดูผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ซึ่งคาดว่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในอัตราเดิมนะคะแต่ว่าก็รอดูสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบถัดไปค่ะพรุ่งนี้คาดการว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวนะคะอยู่ในกรอบ 33.50 ถึง 33.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันบ้างนะคะ คุณพัดราคาน้ำมันนี่ก็เคลื่อนไหวโอ้โหตอนแรกนี่เกือบจะถึงมี9เซนนะคะราคาขายอยู่ที่ 82.40 เหรียญสหรัฐดอลลาร์ต่อบาร์เรลขออภัย 82.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์ก็บวกเพิ่มนะคะเพิ่มไป34เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 88.44 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะอิสมาเอลบาเกอีค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านค่ะบอกในวันนี้นะคะบอกว่าการเจรจากับระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยนะคะสามารถดำเนินการต่อไปได้หากเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของชาติแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวค่ะทำให้ทุกอย่างเริ่มที่จะซอฟลงเลยนะคุณพัทเพราะว่าก่อนหน้านี้อิหร่านก็บอกว่าไม่สหรัฐก็บอกว่าไม่มีการเจรจาอิหร่านก็บอกว่าไม่มีการเจรจาแต่ตอนนี้เริ่มที่จะบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นเพื่อผลประโยชน์ของชาติก็การเจรจาก็อาจจะพูดคุยกันต่อไปได้บาเกอีเปิดเผยว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอิหร่านได้รับสารจากประเทศที่เป็นตัวกลางหลายประเทศเนี่ยนะคะแม้ว่าไม่เปิดเผยว่าเป็นประเทศไหนบ้างที่ส่งสารมาจากอิหร่านเนี่ยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาปากีสถานโอมานกาตาร์แล้วก็ประเทศอื่นๆที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็พยายามนะคะบาเกอีก็บอกว่าการทูตเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติเช่นเดียวกับการใช้ปฏิบัติการทางทหารยังมีติ่งนิดนึงนะถ้อยแถลงของบาเกอีนี้ได้รับการมองว่าเป็นการส่งสัญญาณค่ะคุณพัทว่าอิหร่านยังคงยอมรับว่าการเจรจาทางการทูตยังคงเปิดอยู่ไม่ได้ปิดตายนะคะแม้ว่าความตึงเครียดทางทหารเนี่ยเรียกว่ายังคงมีการยิงกันทุกวันเนี่ยค่ะก็ยังคงความเครียดทางทหารก็ยังคงดำเนินต่อไปแต่ว่าวันนี้เปิดช่องทางพูดอันนี้ออกมาคำกล่าวของบาเกอีมีขึ้นหลังจากที่มาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐก็ยังคงเปิดกว้างต่อการแสวงหาทางออกทางการทูตกับอิหร่านเอ๊ะเหมือนพูดตรงกันนะสถานการณ์ถ้าเกิดตรงกันคิดเหมือนกันแล้วก็ทำจริงเหมือนกันเนี่ยทุกอย่างก็น่าจะเริ่มคลี่คลายดีขึ้นแล้วก็ต้องติดตามดูในแต่ละวันนี่แหละค่ะนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ขอบคุณมากครับคุณวัฒนพรครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: ขอบคุณคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลด้วยนะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: อ
4: ั
5: ลไซเมอร์ทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ุณฟังครับตอนนี้สภาพการจราจรนะครับผลกระทบกรณีของรถบัสที่ไปจอดเสียเมื่อช่วงเย็นนะครับบนสะพานข้ามแยกมักกะสันนะครับล่าสุดเนี่ยศรีอยุธยาตอนนี้ดีแล้วนะครับการจราจรกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับพญาไทดีขึ้นเลยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ทางด้านของพระรามหกเนี่ยหมดปัญหาไปตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ยังเหลืออยู่ก็รถเยอะนะครับแล้วก็ติดจุดเดิมๆที่มีทั้งแนวก่อสร้างด้วยนะครับอย่างเพชรบุรีด้านฝั่งขาออกนะครับจากยมราชนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของแยกเพชรพระรามเนี่ยนะรถยังเยอะนะครับต่อเนื่องมาทางราชเทวีไปประตูน้ำก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนะครับถนนบรรทัดทองนะฮะรถที่มาจากทางแยกเพชรพระรามเข้ามาเนี่ยผ่านทางโรงเรียนกิ่งเพชรซอยเพชรนาคเนี่ยรถเยอะนะครับต่อเนื่องมาทางแยกเจริญผลไปปทุมวันเริ่มเคลื่อนตัวดีขึ้นนะแต่ว่าก็จะเริ่มไปติดช่วงบริเวณเข้าแยกปทุมวันนะครับแถวๆตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็ด้านกลับกันเนี่ยยังมีปริมาณรถอยู่นะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางเจริญผลด้วยนะครับส่วนพระราม1ก็ยังรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับตั้งแต่ปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ราชดำริไปประตูน้ำท้ายยังมีสะสมอยู่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ฝั่งกลับกันเข้ามาทางด้านของแยกทางด้านของแยกราชประสงค์เนี่ยก็ยังมีรถหนาแน่นอยู่นะครับส่วนทางด้านของสุขุมวิทนะครับยังเยอะนะทางสุขุมวิทซอยทองหล่อต่อเนื่องมาทางด้านของพร้อมพงษ์เข้าอโศกเนี่ยฝั่งนี้ยังดูหนาแน่นนะครับหนาตาเลยนะครับไปนานาเนี่ยรถก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่ในซอยอโศกทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับส่วนทางอโศกดินแดงข้ามกำแพงเพชร7มาทางอโศกเพชรนะฮะก็มีท้ายแต่สะสมไม่ยาวนะครับตรงนี้เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีขึ้นนะครับโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหมุนรถได้ทุกด้านเลยนะครับดินแดงเข้าออกดีนะครับพระราม9นะครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับไปทางด้านของแยก92ข้ามแยกรามนะครับมีปริมาณรถมากแต่เคลื่อนตัวตามได้แล้วนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมีแจ้งเข้ามานะครับคุณผู้ฟังทางด้านของ BEM นะครับแจ้งเบี่ยงการจราจรทางพิเศษอุดรรัฐยานะครับคุณผู้ฟังครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหรือ BEM แจ้งการเบี่ยงการจราจรนะครับทางพิเศษอุดรรัฐยาบริเวณช่องทางหลักช่วงบางพูนเชียงรากขาเข้านะครับและขาออกประมาณกิโลเมตรที่14+100ถึงกิโลเมตรที่14+200นะครับเนื่องจากมีการดำเนินงานซ่อมแซมผิวจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางซึ่งผู้ใช้ทางยังสามารถสัญจรได้ตามปกติในช่องจราจรที่เปิดให้บริการนะครับตั้งแต่วันที่20นะก็คือวันนี้นะครับเริ่มต้น20กรกฎาคมถึง25กรกฎาคม2569เวลา 22:00 นถึง 4:00 นนะครับทั้งนี้ครับ BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรป้ายไฟปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ได้จัดเอาไว้อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยและขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-555-0255นะครับ02-555-0255นะครับขอบคุณทาง BEM ด้วยนะครับช่วงนี้ไปที่สายจากทางคุณพันธ์นะครับคุณพันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่พัดใช้ถนนหัวหมากพี่จากศรีนครินทร์มุ่งหน้าออกมาราม24พี่
0: เป็นยังไงบ้าง
1: การจราจรก็วุ่นวายครับทั้งจอยอนะโอ้โหแล้วรถเป็นเขาทำเสร็จมันต้องวิ่งเลย4เลนนะพี่แต่ว่ามันต้องจอดไปเลนหนึ่งมันก็เหลือข้างละเลนนี่ครับพี
0: ่
1: ตรงกกต.ครับสนามกีฬาหัวหมากครับ
0: ด้านหลังอะเนาะกกต.ครับ
1: ด้านหลังครับด้านหลังครับ
0: อ่า
1: แล้ววิ่งมาจากศรีนครินทร์นะครับเขาเรียกถนนหัวหมาก
0: ครับ
1: ก่อนถึงเอแบกตรงนั้นนะครับ
0: คร
1: ับ เขาก็กลับรถขึ้นสองเลนเลยโอ้โหติดยาวเลยครับ
0: อ๋อ
1: แต่ว่าตรงปากทาง24นี้เขายังขยายไม่เสร็จนะพี่
0: อ๋อยังทำอยู่ใช่ไหม
1: ยังมีฟุตบาทยังไม่เสร็จครับตรงไหนไม่ได้ขยายมันตรงนี้ครับ
0: คร
1: ับเป็นเขาทำรั้วของมหาลัยใหม่ครับ
0: ฮะช่องทางช่องทางช่องทางมันเหลือกี่ช่องนะตรงนั้นนะที่เขาทำรั้ว
1: ต้องนี้เยอะอยู่ครับพี่สี่เลนอยู่ครับกว้างอยู่แต่ว่าเขาทำฟุตบาทยังไม่เสร็จไม่รู้ไม่เห็นก็ทำนะกลางวันไม่รู้ก็ทิ้งงานหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: ตรงรั้วมาอะไรลำกระเหม่งครับตรงโค้งปั๊มมันจะมีปั๊มนะพี่อ๋อ
0: ใช่ปั๊มน้ำมันนะ
1: ปั๊มน้ำมัน
0: อ
1: ่ะยี่ห้อที่คล้ายหอยเชลล์อ่ะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ตรงนั้นจะจอดใจหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใหญ่ไม่จีบพี่มาเราฝากยังร้าน24เนี่ยใช้การได้ดีอยู่ครับไม่มีรถเลย
0: ครับ
1: ครับมีแต่ด้านหลังทั้งจอยอทั้งโอ้ยรถ
0: แต่จริงๆก็เป็นปกติของเขาอยู่แล้วแสดงว่าไม่ค่อยมาใช่ไหมคุณพันเนี่ยตรงเนี้ย
1: หรือว่าไปบ่อยคร
0: ับ อ๋อมาบ่อย
1: นะเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าจะปล่อยให้วิ่งได้สี่เลนไม่รถจอด
0: ใช่กำลังปรับปรุงอยู
1: ่ใช่
0: ครับ
1: ครับขยายสี่เลนแล้วก็ไปสองมาสองก็โอเคนะ
0: เดี๋ยวถ้าเสร็จก็น่าจะดีขึ้นเยอะนะตรงเนี้ยเนาะ
1: ใช่ครับถ้าเสร็จก็ต้องเคลียร์เรียบร้อยต้องเคลียร์พื้นที่ครับผม
0: ครับเป็นย่านชุมชนด้วย
1: ต้องพี่ต้องไปเคลียร์ครับ
0: ครับผม
1: ไม่งั้นก็วุ่นวายแล้วพี่วัด
0: มา
1: วันนี้อยู่ร้านน้ำแข็งครับมุ่งหน้าแยกผมเลี้ยวซ้ายเข้ามุ่งหน้าแยกพระรามตัดกับพระรามเก้านะสี่แยกครับตัดพระรามเก้า
0: เป็นยังไงบ้างครับช่วงแยกรามแยกรามยังได้อยู่ใช่ไหมฮะ
1: ได้ครับรถน้อยเช้าครับก็ไม่ค่อยเยอะนะพี่เล็กประมาณ2 ระดับ
0: ครับ
1: ในการได้ดีอยู่ครับ
0: ครับ
1: วันนี้โอ้วิ่งวันนี้ยังไม่กลับฝั่งทนเลยเนี่ย
0: วันนี้หลุดลงมาด้านนี้นะ
1: ครับพอดีแวะชาร์จไว้อยู่พี
0: ่
1: ไม่ต้องจองคิวพี่วัดมาเลยตรง
0: หรอ
1: ต้องปากโค้ด19ครับผมมา19
0: เท่าไหร่กิโลวัตต์เท่าไหร่แล้วเท่าไหร
1: ่มันเขียนว่า240นะพี
0: ่ฮะ
1: แต่ว่าตู้มัน2หัวไง
0: หมายถึงราคาเท่าไหร่ต่อหน่วยอ่ะ
1: 6.9 ครับผมตลอด
0: อ๋อเหรอโอ้ก็ถือว่าได้อยู่นะ
1: 69ไม่ต้องจองพี่วัดมันคนราคานี่แหละครับอ๋อฮะที่หม้อวันชาร์จ
0: ผมเจอแต่ช่วงกลางวันนี่7บาทขึ้นไปตลอดเลยอ่ะ
1: ใช่ครับถ้าเป็นแบบอย่าง PTT เขาตัวนี้มัน8บาทนะพี่ไม่ต้องจองครับฟองดินเลย8บาท20 8บาท40ตังค์นะครับ
0: อืมครับ
1: ถ้าตู้ธรรมดาก็7บาท90
0: ครับก็ต้อง
1: หาต้องโหลดไว้หลายแอปพี่ครับพวกไอกิน
0: มีเป็น20 แล้วแอปแล้วมั้งตอนนี
1: ้
0: มีเยอะตอนนี้มีเยอะเลย
1: ใช่มีเยอะแล้วครับไม่ต้องไปซีเรียสแล้วพี่วัดแต่ว่าต้องโหลดไว้หลายแอปครับผม
0: ครับผมได้ขอบคุณมากครับ
1: สิทธิ
0: ์ขอบคุณมากเลยครับสิทธิ์พี่
1: สวัสดีครับ
0: นะฮะช่วยให้ข้อมูลนะฮะเราก็ถือว่าเป็นน้องใหม่นะครับอันนี้ต้องเรียกเขาว่าสิทธิ์พี่นะครับใช้มานานนะเอาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาทาง YouTube เดี๋ยวทักทายไว้ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวจะกลับมาทักทุกท่านเพิ่มเติมกันด้วยมีหลายท่านเลยนะครับที่ทักทายกันเข้ามาเดี๋ยวพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองณวัดมกุฏกษัตริยารามวันนี้เวลา 17:37 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครทรงประกอบพิธีหล่อพระพุทธวชิรมงกุฎจำลองเนื่องในอภิลักขิตสมัย130 ปีประสูติการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทธายีวันที่16 มกราคม 2570จัดสร้างโดยวัดมกุฏกษัตริยารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเช่าบูชาและร่วมสร้างมหากุศลในวาระสำคัญนี้รายได้จากการจัดสร้างพระพุทธรูปจำลองนี้จะนำไปสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทธายีเพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เผยแผ่พระประวัติพระกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนาและการศึกษาเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมตลอดจนเฉลิมพระเกียรติคุณของพระผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญของประเทศไทยสำหรับพระพุทธวชิรมงกุฎเป็นพระพุทธปฏิมาศิลปะพระราชนิยมแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเป็นพระพุทธรูปองค์ประธานประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดมกุฏกษัตริยารามสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชมีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิพระพักตร์เปี่ยมด้วยความสงบงามจีวรมีจีบรอยภาพอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติตามพระราชนิยมแสดงความสมจริงตามแบบศิลปกรรมในรัชสมัยเบื้องหลังประดิษฐานซุ้มเรือนแก้วยอดพระมหามงกุฎจารึกหัวใจอริยสัจอักษรขอมหล่อด้วยทองสำริดลงรักปิดทองงดงามทรงคุณค่าทั้งด้านพุทธศิลป์และประวัติศาสตร์เมื่อคราวสมโภชวัดมกุฏกษัตริยารามครบ100 ปีและงานฉลองพระชันษา70 ปีของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจวนอุทายีได้ประทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธวชิรมงกุฎคำว่าวชิระมาจากพระสมณฉายาเมื่อทรงผนวดของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชคือวชิรญาณส่วนเหตุอีกประการหนึ่งสื่อถึงวัดมกุฏกษัตริยารามซึ่งเป็นสถานที่ประทับและทรงศึกษาของสมเด็จพระสังฆราชถึง3 พระองค์ได้แก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีรวมเป็นนามว่าวชิรมงกุฎซึ่งนับเป็นนามอันเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่ายิ่งพระราชวงศ์องคมนตรีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนทรงเป็นประธานและประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8 รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ซึ่งกำหนดให้พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในพระอารามหลวงมีอำนาจในการคัดเลือกพระสงฆ์ที่จำพรรษาในพระอารามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทาง เวลา7นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานชั้นเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการทำรงประเพณีอันดีงามและการปลูกฝังให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา 11 นาฬิกาท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระพิธีธรรมหมายถึงสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงปัจจุบันมี10พระอารามได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งจะแต่งตั้งวัดละ1สำรับประกอบด้วยพระสงฆ์4รูปโดยจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทร์สโมสรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 10 นาฬิกา 20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงษ์หอมไกรลาศเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทร์สโมสรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครรวมจำนวน303คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงประกอบด้วยเมนูต่างๆอาทิก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟข้าวมันไก่สเต็กปลาทอดและหมูนักเก็ตขนมโตเกียวสตรอเบอรี่โยเกิร์ตและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงได้รับโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ได้โอกาสรวมถึงสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาโดยตลอด โรงเรียนวัดจันทร์สโมสรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2475ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบนักเรียนมีผลการเรียนผ่านตามมาตรฐานของสถานศึกษาในระดับยอดเยี่ยมมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ2ปีซ้อนทั้งยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเช่นด้านกีฬานักเรียนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลในหลายรายการนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เนื่องในโอกาสสำคัญอยู่เสมอเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักและเห็นถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติได้แก่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมจัดงานโครงการหลวง57ภายใต้หัวข้อพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวความคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองThe Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนไปจัดแสดงและเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองซึ่งนำเสนอจุดกำเนิดพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยพร้อมจัดแสดงพันธุ์พืชพระราชทานที่สำคัญอาทิกุหลาบควีนสุธิดากุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกเอเดลไวส์และเฟิร์นรัศมีโชตนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆเช่นการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบของมูลนิธิโครงการหลวงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษาและการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 3,000 รายการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันนี้ที่วัดน้ำจันทร์อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี1ของมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน 174,735 กิโลกรัมแก่ราษฎรและเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจำนวน666รายโดยมีนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบอุทกภัยครอบคลุมความเสียหาย 11,649 ไร่ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในครั้งนี้ผลิตโดยโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดเชียงรายจำนวน 148,335 กิโลกรัมและโครงการทหารพันดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 33,900 กิโลกรัมเพื่อให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกไว้บริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ฟื้นฟูวิถีชีวิตในฤดูการผลิตใหม่โดยเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมงคล หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทมิลลิเมตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดชัยศรีจังหวัดขอนแก่นวัดเซกาเจติยารามจังหวัดบึงกาฬและวัดป่าอุดมธรรมารามจังหวัดหนองบัวลำพูสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปและจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดขุนพรมดำริวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยจังหวัดขอนแก่นวัดสะอาดนาธมวัดสุวรรณวารีน้องแหวงวัดสะบัวราชประดิษฐ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริษัทโทระเอเนอร์จีจำกัดนายสุชาติดีจันและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดประชาบำรุงจังหวัดมหาสารคามวัดจันทร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีวัดโบสถ์จังหวัดสิงห์บุรีและวัดสุทธิธรรมารามจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือบริษัทอิลูสเปซประเทศไทยจำกัดนางสาวจันทาทองบุญเจริญและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษคณะผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและโรงพยาบาลสวนสารานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มบริษัท SCBX จำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา29กรกฎาคม2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกรงเต็ก30กรกฎาคม2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา31กรกฎาคม2569ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.และตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดศรีสะเกษเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมจังหวัดนครราชสีมาบริษัท SCBX จำกัดมหาชนสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา160บริษัทบ้านบึงเวชกิจจำกัดคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทมิลลิเมตรจำกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.คณะผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นกลุ่มบริษัท BTS ข้าราชการกรมสรรพาวุธทหารบกกรุงเทพและโรงพยาบาลสวนสรานรมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปัจจรีสวนสิงห์พงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ี่ไข่ปอดนะมีลูกกี่คนจ๊ะบ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้าน
1: กันพอห้าเนี่ย
0: ฝ่ายถูกฝ่ายบ้างจ๊ะ
1: ถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
0: ค่ะเฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
2: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
3: เอาใส่ชุดเหล่าแล้วไหมคะถวาย

20:28 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับมีเรื่องของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47 ปีนะครับของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานนี้นะครับมาเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ47 ปีนะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับงานเนี่ยมีขึ้นระหว่างวันที่7 ถึง 12 สิงหาคม 2569นี้นะครับภายในงานครับก็จะมีกิจกรรม7 ปีนะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับงานเนี่ยมีขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นี้นะครับภายในงานครับก็จะมีกิจกรรมมากมายทีเดียวเชิญชมนิทรรศการตามรอย

มหัศจรรย์นักปลูกรุ่นจิ๋วนะแล้วก็มีงานมัดย้อมมัดใจจากสีธรรมชาตินะครับมีการทำกระถางจากกิ่งไม้เปลี่ยนถุงชำกล้าไม้นะครับมีกิจกรรมทำพวงกุญแจจากหญ้าแฝกด้วยกิจกรรมตักปลาสวยงามมีกิจกรรมคัสวาคุกกี้อาร์ตนะครับตกแต่งคุกกี้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งครับบริการรถนะนั่งรถเที่ยวชมงานรอบศูนย์ฟรีด้วยนะครับแล้วงานนี้ก็จะมีการแจกกล้าไม้กล้าผักเมล็ดพันธุ์ผักนะครับปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพและอื่นๆอีกมากมายซึ่งเขาจะแจกในงานฟรีด้วยนะครับก็จะได้ชมการแสดงจากโรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ในทุกค่ำคืนด้วยนะครับแล้วก็ได้เลือกซื้อผลผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากศูนย์การเรียนรู้และเกษตรกรต้นแบบนะครับรวมถึงร้านค้าหมู่บ้านรอบศูนย์ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ก็ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับห้ามพลาดนะครับส่งข่าวให้คุณผู้ฟังวางแผนกันเลยนะครับใครจะไปเที่ยวงานนี้ระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569นะครับที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเองก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับมาส่งข่าวกันนะครับในช่วงนี้ส่วนช่วงนี้นะครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังนะสำหรับเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังกรณีของเหตุการณ์นะครับอุบัติเหตุห้องไฟฟ้าของสถานีบริการ NGV ปตท.ทรายทองบ่อวินเนี่ยนะครับที่อำเภอศรีราชาชลบุรีเกิดอุบัติเหตุล่าสุดเนี่ยทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับออกมาชี้แจงนะครับกรณีห้องไฟฟ้าของสถานีบริการ NGV ปตท.ทรายทองบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงนะครับเมื่อเวลาประมาณ 15:30 ของวันนี้และทั้งนี้ครับภายหลังจากรับแจ้งเหตุปตท.ส่งทีมระงับเหตุฉุกเฉินเข้าควบคุมสถานการณ์ในทันทีโดยดำเนินการตัดแยกระบบในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและปิดให้บริการสถานีบริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและประชาชนในพื้นที่นะครับจากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต1รายซึ่งขณะนี้ปตท.อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาสาเหตุนะครับของเหตุการณ์อย่างละเอียดและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นและจะเร่งดำเนินการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมพร้อมจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปนะครับนี่ก็เป็นหนังสือนะครับการชี้แจงนะกรณีดังกล่าวจากทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามดูข้อมูลการเดินทางกันต่อการจราจรณเวลานี้เนี่ยหลายเส้นทางก็เรียกได้ว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับนะโดยเฉพาะการจราจรที่มีผลกระทบจากกรณีเมื่อช่วงเย็นที่มีรถบัสไปจอดเสียนะครับบนสะพานข้ามแยกมักกะสันล่าสุดเนี่ยโดยรอบไม่ว่าจะเป็นศรีอยุธยาพญาไทนะครับพระราม6นี่ก็หมดปัญหาไปแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของจตุรทิศทั้งเข้าทั้งออกนี่คล่องตัวดีนะครับที่ยังเหลือตกค้างเนี่ยนะฮะสุขุมวิทก่อนหน้านี้ที่มีสะสมอยู่ในฝั่งขาเข้าตอนนี้ดีขึ้นนะครับก็จะมีชะลอตัวช่วงบริเวณหน้าห้างนะครับแล้วก็ทางด้านของปทุมวันเนี่ยนะครับก็ยังมีปริมาณรถสะสมมากอยู่นะครับปทุมวันผ่านหน้าห้างสยามเซ็นเตอร์นะครับสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะมาทางด้านของราชประสงค์รถยังเยอะนะครับราชดำริผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ก็ยังมีปริมาณรถเยอะส่วนผ่านทางด้านของชิดลมเพลินจิตนะครับก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับเข้าไปช่วงใต้ทางด่วนถ้าเลยใต้ทางด่วนเข้านานามารถเริ่มเคลื่อนตัวได้นานาไปอโศกก็ยังมีสะสมอยู่นะครับรอสัญญาณไฟที่แยกอโศกแต่รถจะหนาแน่นหน่อยส่วนฝั่งกลับกันจากนานาเข้าเพลินจิตเนี่ยเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับในซอยอโศกมนตรีก็จะเหลือด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางท้ายซอยอโศกนะครับส่วนเพชรบุรีนะครับจากพร้อมพงษ์เข้าเพชรอุทัยตามกันได้เรื่อยๆแล้วนะครับมาทางด้านของท้ายซอยอโศกอนุสาวรีย์คล่องตัวนะครับนะรอบในเนี่ยก็ยังมีบางเส้นทางนะครับที่ยังตกค้างอยู่ผ่านหน้าห้างสรรพสินค้าพระราม4ขาออกนะครับมีปริมาณรถมากแต่เคลื่อนตัวตามได้นะครับบนสะพานไทยญี่ปุ่นดูรถจะหนาตาหน่อยช่วงจากทางสามย่านนะครับต่อเนื่องมาทางวิทยุนะส่วนขาเข้าดีแล้วนะครับคลองเตย

0: เอ่ยนะไปทางด้านของกล้วยน้ำไทยเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะครับด้านขาออกของพระราม4นะฮะศรีนครินทร์ดูการเคลื่อนตัวนะเวลานี้นะครับก็ดีแล้วนะครับที่สะสมขาเข้าช่วงเข้าแยกลำสาลีตอนนี้ดีแล้วนะครับลำสาลีขาเข้าเคลื่อนตัวได้ทั้งรามคำแหง2ด้านนะครับจากลาดพร้าวก็ไม่มีปัญหานะครับการเคลื่อนตัวนะเวลานี้ด้วยนะก็ภาพรวมดีขึ้นเลยนะครับนะที่ตกค้างอยู่อาจจะมีรอบในตามห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับส่วนข้อมูลจากทางคุณอนันต์นะครับแจ้งมาก่อนหน้านี้นะบอกว่าถนนเทพรักษ์นะครับปากซอยเทพรักษ์40มีหินกรวดนะครับหล่นอยู่ช่องทางกลางนะครับระยะทางประมาณ100เมตรกด SOS เข้ามานะคุณอนันต์เนี่ยเราประสานไปกับทางศูนย์วิทยุอมรินทร์ให้แล้วนะครับปากซอยเทพรักษ์40หินกรวดหล่นอยู่ช่องทางกลางระยะทางยาวประมาณ100เมตรก็ฝากให้เพื่อนสมาชิกระมัดระวังด้วยคุณพันธ์แจ้งมาก่อนหน้านี้นะครับบอกว่ารามคำแหง24เคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีแนวก่อสร้างหลังรามนะครับมีการขยายถนนยังไม่เสร็จด้วยจะจอแจนนิดนึงช่วงจากทางถาวรทวัฒน์เข้ามาแล้วก็ถนนหัวหมากเข้ามาทางซอย24ตรงนั้นนะครับก็เป็นทางร่วมทางแยกด้วยนะครับรถก็จะเยอะหน่อยนะแต่ว่าณเวลานี้ก็ดีขึ้นนะครับเท่าที่เข้าไปดูการจราจรตรงจุดดังกล่าวล่าสุดนะฮะก็ภาพรวมดีขึ้นเลยนะครับสำหรับสภาพการจราจรณเวลานี้กลุ่มฝนยังไม่มีนะครับนะสำหรับพื้นที่กรุงเทพนะครับทักทายหลายๆท่านทาง YouTube ด้วยนะครับตั้งแต่18นาฬิกาเลยนะครับมีทางคุณระพีนะฮะคุณกระปุกแดงคุณจิรทีพนะครับมีทางคุณภคีอินด้วยนะครับนี่นะฮะก็คุณอิสระนะครับก็มาทักทายกันเรียบร้อยบอกสเปนได้อาบน้ำปะแป้งเรียบร้อยหลายท่านบอกเรียบร้อยมาคืนเชียร์อาร์เจนตินานะครับโอ้โหแม่อุตส่าห์นั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบแม่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เลยนะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะว่าแพ้นะครับเอาแม่ก็มีคนพูดถึงการทายผลนะฮะของน้องหมูเด้งนะครับแหมเด้งสมชื่อเลยนะครับทายทีมไหนตรงข้ามชนะตลอดนะฮะแหมเมื่อวันก่อนนี่ไปกินผลไม้ลูกสเปอะไรนะลูกอาร์เจนตินาใช่ไหมก็นั่นแหละตามนั้นเลยสเปนก็เลยได้แชมป์นะครับแต่น้องหมูแดงโอ้โหแม่นยำมากตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นแตงใช่ไหมตกลงแตงแกะที่เขาแกะสลักเป็นรูปธงชาติแตงโมนะฮะหมูเด้งเขาทายเป็นอาเจนนะฮะเขากินลูกที่อาร์เจนตินาปรากฏก็เด้งไปสเปนได้แชมป์เลยโอ้โหแม่นยำมาก 100% เด้งทุกนัดนะฮะทายทีมไหนตรงข้ามชนะตลอดนะครับแน่นอนมากตรงข้ามกับหมูแดงตอนนี้เป็นขวัญใจไปแล้วนะครับโอ้โหทายสเปนก็ได้แชมป์นะครับหมูแดงนี่เขามีศักดิ์เป็นหลานของหมูเด้งนะฮะก็น่ารักดีนะคู่นี้นะครับเป็นสีสันของฟุตบอลโลกกันไปพี่จุกก็มาทักทายด้วยนะครับบอกว่าเมื่อคืนนอนหลับฝันดีไหมครับโอ้ยนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เป็นจริงๆเป็นคืนแรกเลยนะของฟุตบอลโลกที่ผมได้ชมการถ่ายทอดสดแบบเต็มๆนะต้องบอกว่าเต็มๆนอกนั้นดูแค่นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะเสียดายนัดชิงที่3อังกฤษเจอกับฝรั่งเศสโอ้โหยิงกันแบบมันมากเสียดายไม่ได้ดูหลายคนเชื่อมโยงไปนัดชิงที่3นะผมว่าโอ้โหทำไมนัดชิงที่3นี่เล่นเหมือนกับนัดชิงเลยนี่ครับจริงๆต้องบอกว่านัดชิงเนี่ยเขาเล่นกันระวังตัวก็จะออกมาแบบนี้แหละต่อบอลกันแบบคือระวังตัวทั้งคู่อ่ะนะครับพอพลาดแล้วเนี่ยยากแล้วก็อาร์เจนตินาโดนใบแดงไปด้วยก็ทำให้เกมมันยากขึ้นเนาะแหมก็เป็นการส่งลาเมสซี่ด้วยนะครับเป็นการส่งลาเมสซี่แต่ว่าเป็นนัดแรกหลายคนเอาไปเปรียบเทียบกับยามาลซึ่งเป็นดาวรุ่งวัย19ปีของสเปนเป็นนัดแรกเป็นครั้งแรกอ่ะเป็นครั้งแรกดีกว่าในฟุตบอลโลกของยามาลนะครับแต่ว่าเป็นครั้งสุดท้ายของเรียลเมสซี่ในวัย39ห่างกัน20ปีใช่ไหม19ห่างกัน20ปีคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับแม่ก็นี่แหละสีสันของฟุตบอลโลกนะครับเมื่อคืนนี้ที่อาร์เจนตินานี่ก็มีเหตุนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะก็ฟุตบอลจบแต่คนไม่จบนะครับก็หลายอย่างนะครับเมื่อคืนเนี่ยก็มีกระแสแบบที่เรียกได้ว่าเป็นสีสันนะของฟุตบอลโลกนะครับรวมไปถึงเรื่องของตั๋วเข้าชมที่ราคานี่หูแพงแบบสุด มากๆเมื่อคืนนี้ติดตามการถ่ายทอดสดก็มีพวกเซเลบริตี้นะครับมีดารานักแสดงมีศิลปินนะครับมีอดีตของนักฟุตบอลชื่อดังมากมายนะครับก็ไปร่วมชมโอ้เรียกได้ว่าเป็นที่รวมของเหล่าเซเลบจากทั่วโลกเลยเราก็ว่าได้นะครับได้เห็นก่อนพิธีก่อนการแข่งขันก็มีพิธีปิดใช่ไหมก็มีทอมครูซนะครับที่มากล่าวนะมากล่าวก็เรียกว่าเป็นสุนทรพจน์หรือว่าก็เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮามากๆเลยทีเดียวนะครับแหมสำหรับการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเมื่อคืนนี้ฟุตบอลโลกนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับสเปนก็เรียกได้ว่าเข้าชิงเมื่อปี2010ก็คว้าแชมป์ครั้งนั้นแล้วครั้งนี้2026เข้าชิงก็ได้แชมป์ก็เท่ากับว่าสเปนใน2ครั้งที่เข้าชิงก็ได้แชมป์เท่ากับสถิติเป็น 100% นะครับสุดยอดมากอาร์เจนตินาก็ยังเป็นแชมป์โลก3สมัยเหมือนเดิมนะครับก็ไม่สามารถที่จะรักษาแชมป์ครั้งนี้ได้เพราะว่าครั้งที่แล้วเขาเป็นแชมป์เก่าก็มาครั้งนี้ก็เข้าชิงหลายๆชาวอาร์เจนตินานี่ก็คาดหวังว่าจะได้แชมป์จะได้เป็น2สมัยติดแต่ก็พลาดไปนะครับก็นักเตะก็ร้องไห้เมสซี่ก็หลั่งน้ำตาเพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวด้วยนะครับเมื่อวานทำอะไรไม่ได้เลยนะเมสซี่โดนปิดให้ทำอะไรไม่ได้เลยพอเมสซี่ทำอะไรไม่ได้ก็กลายเป็นนั่นแหละครับเข้าทางสเปนคุณพัคคีอินบอกรอลุ้นอีก4ปีอีซีเล็กทีมโปรดนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันต่ออีก4ปีข้างหน้าอย่างยาวไกลนะครับนะก็หลายๆท่านก็สะท้อนเข้ามานะครับถึงฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้ด้วยนะอดหลับอดนอนกันก็จบกันไปแล้วนะครับแหมหลายท่านบอกอดนอนมาหลายวันนะดูกันมาตั้งแต่รอบแรกทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ยาวนานหน่อยนะครับเพราะว่ามี48ทีมครั้งหน้ายังไม่แน่เพราะว่าเขาบอกว่าจะขยายเพิ่มอีกด้วยนะเดี๋ยวต้องมาดูมติกันว่าจะมีทีมเพิ่มหรือเปล่านะครับคือข่าวแว่วๆมานี่บอกว่าอาจจะไปถึง64ทีมนะฮะแหมเตะกันกี่วันครับเนี่ยถึงจะจบนะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันทักทายคุณอภิชาติด้วยนะครับนะฮะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับเข้ามาพิมพ์ในคอมเมนต์ไลฟ์แชทได้เลยคุณ AA ด้วยนะครับสวัสดีทักทายเข้ามานะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่ร
4: ู้
6: ที
4: ่
6: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ช่วงนี้นะครับฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนนทุกวันนะครับทำอย่างไรครับที่จะทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์นะครับมีจิตสำนึกในการขับขี่รถยนต์ให้ปลอดภัยเคารพกฎวินัยการจราจรเพื่อเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีนะครับในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับต้องยอมรับนะประเทศไทยกรุงเทพเองต่างจังหวัดเองอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันครับมีความสูญเสียเกิดขึ้นทุกวันเช่นเดียวกันเรามาร่วมกันนะครับเข้าสู่สังคมคนขับรถดีกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังทำประกันประเภทที่1หรือประเภทที่3มีเงินคืนให้นะครับถ้าคุณขับรถดีการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับถ้าหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับหรือไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดยิ่งดีเลยนะครับมีโอกาสรับเงินเฉลี่ยคืนให้ก็จะมาดูกันว่าสมาชิกแต่ละท่านใครที่ขับรถไม่ค่อยมีการเคลมเป็นฝ่ายผิดก็จะนำเอารายชื่อของแต่ละท่านที่ขับรถดีเนี่ยมารวมกันแล้วก็เฉลี่ยเงินคืนให้นะครับในแต่ละปีด้วยนั่นเองแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อๆไปให้ด้วยนะครับกรณีการทำประกันประเภทที่1ถ้ารถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนะครับนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกการทำประกันประเภท1ยังสามารถผ่อนได้นะครับ 0% นาน6เดือนครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้นะครับนั่นคือการทำประกันประเภทที่3มารองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภท1ในโครงการได้แล้วนะฮะแล้วก็ยังเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยใครที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการประกันรถยนต์ในประเภทที่3เนี่ยนะฮะสามารถที่จะสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับมีสิทธิประโยชน์ก็คืออัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วก็แน่นอนเหมือนกับประเภทที่1ก็คือเขาจะมีเงินกองทุนคืนให้เมื่อสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% หรือไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนั่นเองแล้วก็ยังผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับในการทำประกันประเภทที่3แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับใครสนใจสามารถที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามค่าเบี้ยได้นะครับสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์021500888นะครับ021500888นะครับเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับคุณผู้ฟังขับรถดีมีเงินคืนกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกับวิริยะประกันภัยนะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเดินทางมีข้อมูลแจ้งมานะครับจากทาง LINE @JS100 นะครับอุบัติเหตุครับลาดพร้าวซอย101บริเวณปากซอยลาดพร้าว101แยก17นะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 20:34 นะครับมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถตู้แล้วหลบหนีนะฮะผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับเห็นบอกว่ารถตู้นี่หลบหนีนะสภาพการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับอันนี้เหตุเกิดในซอยนะครับปากทางแยก17ซอยลาดพร้าว101นะฮะใครที่เห็นเหตุการณ์นะครับคุณผู้ฟังเมื่อช่วงประมาณ 20:34 นาทีที่มีรถตู้นะครับไปชนรถจักรยานยนต์แล้วรถตู้เนี่ยบอกว่าหลบหนีนะครับท่านใดพอจะเพิ่มเติมข้อมูลนะครับทะเบียนรถเส้นทางนะที่เขาหลบหนีสามารถแจ้งมาได้ที่จสร้อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับนี่นะฮะมีคนเจ็บด้วยนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับเพราะว่าคู่กรณีเป็นจักรยานยนต์ส่วนรถตู้หลบหนีไปนะฮะแจ้งมาได้นะครับฝากหน่อยใครที่อาจจะแบบมีหลักฐานกล้องบันทึกภาพหน้ารถได้นะครับในช่วงที่เกิดเหตุช่วยเพิ่มเติมได้นะครับมีคุณสมศักดิ์แจ้งมาบอกว่ากระปะพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะครับก่อนถึงสะพานข้ามคลองใกล้เคียงกับโฮมโปรกระปะพฤกษ์นะครับในช่องทางหลักเห็นมีน้ำเนี่ยเจิ่งนองพื้นถนนอยู่เข้าใจว่าน่าจะมีปัญหาท่อประปาแตกใต้ดินหรือเปล่านะครับสันนิษฐานเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวตรวจสอบกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เพิ่มเติมกันเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางนะครับกระปะพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าก่อนถึงสะพานข้ามคลองนะครับใกล้เคียงกับโฮมโปรกระปะพฤกษ์ลองสังเกตให้หน่อยในช่องทางหลักน้ำนี่ยังเจิ่งนองถนนหรือเปล่าเ
พิ่มขึ้นไหมนะครับเพิ่มเติมได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137กับจอสร้อยของเราการจราจรก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะฮะเท่าที่เข้าไปดูเนี่ยไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับส่วนจุดอื่นๆเริ่มก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับอย่างแจ้งวัฒนะที่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสักเย็นๆทุ่มนึงเนี่ยรถเยอะนะครับตอนนี้ทั้งเข้าทั้งออกเคลื่อนตัวได้นะครับเช่นเดียวกับรัตนทิเบศรงามวงวานก็คล่องตัวดีนะครับพหลโยธินนะครับช่วงแยกรัชโยธินฝั่งขาออกนะครับยังมีปริมาณรถนะเข้าแยกรัชโยธินนะครับต่อเนื่องเสนาไปเกษตรนี่เคลื่อนตัวได้นะครับบางเขนไม่ติดนะฮะเทพรักษ์นะครับไปทางด้านของสะพานใหม่นี่ก็เคลื่อนตัวได้นะครับวิภาวดีคล่องตัวหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองไม่ติดไม่มีปัญหาเลยนะครับดูทางฝั่งด้านตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย7นะครับสุวรรณภูมิร่มเกล้าทับช้างศรีนครินทร์เคลื่อนตัวได้กับการขาออกก็คล่องตัวนะครับแล้วก็ทางด้านของบุรพาวิถีนะครับไม่มีปัญหาแล้วนะครับไม่มีรถตกค้างด้วยนะก็ภาพรวมดีมากเลยนะครับสำหรับการจราจรณเวลานี้ยังเหลือรอบในเท่านั้นเองนะครับส่วนสาทรสาทรใต้นี่ตอนนี้ก็ดีแล้วนะครับจะเหลือเข้าแยกสุรศักดิ์มีสะสมช่วงใต้ BTS สุรศักดิ์ส่วนกลับการขาเข้านี่คล่องตัวสีลมหมดปัญหาทั้งสองด้านนะครับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทุกสะพานไม่มีปัญหาเลยนะครับคล่องตัวดีทั้งหมดนะครับก็เหลือรอบในเท่านั้นผ่านหน้าห้างนะครับแล้วก็จุดที่มีการทำงานราชเทวีประตูน้ำตรงเนี้ยนะเพชรบุรีด้านขาออกพญาไทโดยรอบแยกราชเทวีนะครับทั้งสองด้านอาจจะยังมีตกค้างกันบ้างนะครับราชปรบนะครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับจากประตูน้ำไปมักกะสันนะจะมีชะลอช่วงเข้าแยกมักกะสันเท่านั้นนะครับส่วนที่มาจากทางดินแดงเคลื่อนตัวตามได้จากตุลทิศลงมักกะสันดีนะครับจะมีชะลอนิดหนึ่งช่วงโค้งที่จะลงราชปรบนะครับแล้วก็ทางด้านของราชดำริเข้าแยกประตูน้ำยังมีปริมาณรถนะครับผ่านเซ็นทรัลเวิลด์นะเพชรบุรีตั้งแต่ใต้ทางด่วนมิตรสัมพันธ์เคลื่อนตัวได้นะครับขาออกไปคลองตันพัฒนาการไปสีพัดเคลื่อนตัวได้ดีตลอดทางนะฮะขอบคุณข้อมูลหลายๆท่านเลยนะครับที่ช่วยกันแจ้งแล้วก็คืบหน้าในหลายๆเรื่องเข้ามานะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะดูเวลาเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาหลัง21 นาฬิกาติดตามกันต่อครับกับจอสร้อยครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีปลื้ม4บิ๊กเทคจีนพร้อมขยายลงทุนไทยกว่า 70,000 ล้านบาทและแก๊สระเบิดคาปั๊มเบ่าวินจังหวัดชลบุรีดับ1รายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีปลื้ม4บิ๊กเทคจีนพร้อมขยายลงทุนไทยกว่า 70,000 ล้านบาทตอบรับข้อเสนอนายกรัฐมนตรีช่วยพัฒนาทักษะแรงงานไทยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการเดินทางเยือนจีนซึ่งพอใจความสำเร็จจากที่ได้นำทีมไทยแลนด์พบปะหารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน4บริษัทเมื่อวานนี้ซึ่งกลุ่มนักลงทุนจีนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงมีความพอใจมั่นใจที่ได้เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเป้าหมายและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆและพร้อมที่จะขยายการลงทุนเพิ่มเติมโดยเฉพาะสาขา R&D เพื่อที่จะตอบนโยบายและข้อเสนอแนะนายกรัฐมนตรีในการพัฒนาทักษะแรงงานของไทยซึ่งการหารือกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่นี้ยืนยันว่ามีแผนการลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมอยู่ที่ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมให้ความแม่นยำและเทคโนโลยีชั้นสูงเช่นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเพื่อรองรับธุรกิจ Data Center Semiconductor และ Microchip สำหรับการสื่อสารความเร็วสูงรวมไปถึงการขยายกำลังการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อย่างต่อเนื่องการลงทุนมหาศาลครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานในคนไทยเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายหมื่นคนโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะเพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่จากบริษัทชั้นนำเหล่านี้โดยตรงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าสาเหตุสำคัญที่นักลงทุนจีนเลือกไทยเป็นลำดับต้นๆเพราะเชื่อมั่นในโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการลงทุนในการเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนต่างๆนอกประเทศจีนเพื่อรับมือกับความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุแก๊สระเบิดภายในปั๊มแก๊ส NGV ริมถนนสาย331ฝั่งขาเข้า4แยกปากร่วมตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ่อวินเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุสภาพอาคารในปั๊มพังเสียหายโดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญของปั๊มน้ำมันเข้าปิดวาล์วแก๊สแล้วเข้าดำเนินการช่วยเหลือซึ่งจากการรื้อซากอาคารที่พังเสียหายพบศพผู้เสียชีวิต1รายเป็นช่างซ่อมบำรุงของปั๊มน้ำมันด้านพันตำรวจเอกกฤตทิติทัศนะผู้กำกับการสภ.บ่อวินเปิดเผยว่าจากการสอบถามพยานและบุคคลแวดล้อมทราบว่าผู้ตายได้เข้าไปตรวจสอบระบบแก๊สในห้องไม่นานก็เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นทำให้โรงเก็บแก๊สพังถล่มลงมาทับร่างและเศษปูนยังทับรถที่จอดอยู่ภายในปั๊มพังเสียหายอีก2คันเบื้องต้นทางตำรวจได้รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุการระเบิดในครั้งนี้ปิดท้ายที่กสทช.ลงพื้นที่ทลายเครือข่ายลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนที่สระแก้วพบเชื่อมโยงกัมพูชาคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายไตรรัตน์วิริยะศิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.นำกำลังร่วมกับกองกำลังบูรพาบก.ปอท.ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัย3จุดในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วขยายผลการจับกุมเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังพบการลักลอบนำบริการอินเทอร์เน็ตไปให้เช่าในประเทศกัมพูชาผลการตรวจค้นพบการลักลอบลากสายไฟเบอร์ออปติกจากอาคารพาณิชย์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามไปยังกัมพูชาโดยตรวจพบสายไฟเบอร์ขนาด60คอจำนวน2เส้นและ24คออีก1เส้นซึ่งรองรับการรับส่งข้อมูลปริมาณมากกว่าการใช้งานทั่วไปนอกจากนี้ยังพบความเชื่อมโยงการให้บริการ VPN Server ภายใน Galaxy Casino ประเทศกัมพูชาโดยพฤติการดังกล่าวอาจเอื้อประโยชน์ต่อการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีและแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกทั้งเข้าข่ายประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองลึกดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเรียกรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: ช ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 21นาฬิกา14นาทีนะครับมาติดตามกันต่อครับกับจสร้อยในช่วงที่การจราจรคลี่คลายนะครับคล่องตัวแทบจะทุกเส้นทางนะครับยกเว้นรอบในนะตามหน้าห้างที่ก็ยังมีสะสมกันอยู่บ้างนะครับนะแล้วก็บางพื้นที่ที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับนะการก่อสร้างแนวก่อสร้างต่างๆมีการเบี่ยงการจราจรก็จะยังมีผลกระทบสำหรับการเดินทางกันในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับแต่ดูภาพรวมแล้วดีขึ้นนะครับไม่ได้มีเส้นทางไหนที่บอกว่าติดแล้วก็เป็น อุปสรรคที่มีสาเหตุนะครับส่วนเรื่องของการแจ้งการทำงานนะครับของทาง BEM ครับผู้ฟังมีการแจ้งเปลี่ยนการจราจรทางพิเศษอุดรรัตยานะครับบริเวณช่องทางหลักช่วงบางพูนเชียงรากขาเข้าและขาออกนะครับกิโลเมตรที่14บวก100ถึงกิโลเมตรที่14บวก200นะครับเพื่อซ่อมแซมผิวการจราจรนะครับก็ย้ำกันนะครับผู้ฟังผู้ใช้เส้นทางเนี่ยสามารถสัญจรได้ตามปกติในช่องทางจราจรที่เปิดให้บริการนะครับเริ่มคืนนี้คืนแรกนะครับ20กรกฎาคมถึง25กรกฎาคมดำเนินงานช่วง22นาฬิกาถึง4นาฬิกานะครับมีการเบี่ยงการจราจรทางพิเศษอุดรรัตยานะครับช่องทางหลักช่วงบางพูนเชียงรากทั้ง2ฝั่งขาเข้าและขาออกกิโลเมตรที่14บวก100ถึงกิโลเมตรที่14บวก200เพื่อซ่อมแซมผิวการจราจรนะครับส่วนสน.สำราญราษฎร์นะครับแจ้งปิดแยกสำราญราษฎร์แยกป้อมปราบมหาการแยกป้อมมหาการนะครับ24ถึง31กรกฎาคมนะครับก็วันนี้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะซึ่งก็จะมีกำหนดเรื่องของการปิดแยกสำราญราษฎร์นะครับแยกป้อมมหาการนะตั้งแต่24กรกฎาคมถึง31นะครับกรกฎาคมด้วยนะเมื่อช่วงเช้านี้ก็มีการตั้งเต็นท์กันนะครับสำหรับร้านค้าต่างๆที่มาดำเนินการนะครับก็อาจจะทำให้การจราจรติดขัดอันนี้ก็ส่งข่าวให้คุณผู้ฟังทราบเป็นข้อมูลในการวางแผนการจราจรนะครับเพิ่มเติมมาจากทางสน.สำราญราษฎร์นั่นเองคุณผู้ฟังครับรับแจ้งเมื่อช่วงเวลา21นาฬิกา5นาทีนะครับมีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์นะบริเวณแยกนานานะครับซอยสุขุมวิทซอย4เบื้องต้นเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ถึงที่เกิดเหตุนะครับเพลิงสงบแล้วนะครับลักษณะที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเป็นรถรับจ้างสาธารณะนะครับเป็นรถแท็กซี่นะรายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับส่วนเมื่อช่วงเวลา 21:06 นาทีนะครับรับแจ้งจากสายด่วน199นะครับมีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณสายไฟใกล้เคียงกับโรงเรียนวัดช่องนนทรีซอยนราธิวาสราชนครินทร์30นะครับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์กำลังเดินทางไปยังที่เกิดเหตุนะครับนะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับใครที่อาจจะเห็นรถน้ำรถดับเพลิงรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเดินทางกันอยู่ช่วยเปิดทางให้กับรถเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนี่นะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามกันเพราะว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเดินทางไปนะครับก็เรียกได้ว่ามีเหตุนะสำหรับทั้งเหตุไฟฟ้าลัดวงจรใกล้เคียงกับโรงเรียนวัดช่องนนทรีนราธิวาสราชนครินทร์30นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเหตุเพลิงไหม้รถยนต์อันนั้นดับไปแล้วนะครับที่นานาสุขุมวิทซอย4นะครับเป็นรถแท็กซี่นะครับที่เกิดเหตุติดตามกันนะครับคุณฟังมีเรื่องข้อมูลการเดินทางตรงไหนที่ยังเป็นอุปสรรคกันอยู่ก็สามารถเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จอสร้อยนะดอกจัน1808นะครับเดินทางเป็นอย่างไรมีอุปสรรคอะไรบ้างสิ่งของตกหล่นอุบัติเหตุไหมทำให้การจราจรมีปัญหาบางคนอาจจะเพิ่งจะออกมาเดินทางในช่วงกลางคืนทำงานกะดึกรอบดึกเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับที่จอสร้อยของเราอัพมาทาง X ก็ได้นะครับทางออนไลน์ของเราทั้ง SIJS100 Radio นะครับทาง X หรือว่า Twitter เดิมหรือว่าแจ้งเข้ามาทาง LINE @SIJS100 ก็ได้นะครับเข้าไปเพิ่มเพื่อนในช่อง ID พิมพ์ค้นหาตัว SIJS100 ส่งได้ทั้งภาพแล้วก็ข้อมูลนะครับก็ติดตามกันนะฮะใน ในช่วงกลางคืนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ต่างๆเนี่ยนะครับเรียกว่ามีแจ้งกันนะมาตลอดเลยนะครับก่อนจะเข้านอนตรวจสอบกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เรานะเปิดทิ้งไว้อุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆนะครับวาล์วแก๊สต่างๆอุ่นอาหารไว้ทำกับข้าวไว้ปิดดีหรือยังนะครับก่อนเข้านอนก่อนออกจากบ้านช่วงเช้าไปทำงานรีเช็คกันหน่อยตรวจสอบกันหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะพักหลังๆนี้เหตุเพลิงไหม้นี่รุนแรงมีโอ้หลากหลายเลยนะครับแล้วก็แจ้งมาทุกวันนะก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์เพราะว่ามีความสูญเสียนะครับที่มากมายจริงๆนะครับสำหรับเหตุเพลิงไหม้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับคุณฟังอีกเรื่องนึงที่เรียกได้ว่าตอนนี้เรากำลังติดตามกันอยู่กรณีที่กระทรวงคมนาคมนะครับมีการเตรียมชงไปทางกระทรวงการคลังนะครับในการกำหนดอายุสภาพใช้งานนะครับเรื่องของรายละเอียดนะครับสำหรับการเปิดทางให้โอนลอยสวมชื่อนะครับรวมถึงนักศึกษานอกระบบในการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกรอบหนึ่งนะก็บอกว่าขยายเวลาอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็มีเพิ่มเติมนะฮะจากทางด้านของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยทางด้านของนายนฤชาโกษาศรีวิไลนะครับอธิบดีกรมการปกครองนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็มาแถลงนะครับแถลงข่าวร่วมกันนะฮะเรื่องของการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมและมหาดไทยด้วยซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะได้พูดคุยนะครับกับทางด้านของท่านดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับในรายละเอียดในเรื่องนี้นะตอนนี้เดี๋ยวกำลังติดตามนะครับต่อสายพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันด้วยนะครับในรายละเอียดนะว่ามีเนื้อหาเรื่องของรายละเอียดอย่างไรหลังจากที่มีการแถลงกันไปนะครับในวันนี้ด้วยนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวจะติดตามกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะส่วนระหว่างนี้คุณผู้ฟังก็ร่วมกันแจ้งข้อมูลกันมาได้นะครับที่จอสร้อยนะถนนแต่ละเส้นก็เรียกได้ว่าคล่องตัวนะครับไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายยังไงเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะลดความเร็วกันหน่อยนะครับหลายๆเส้นทางนี่ถนนคล่องตัวดีมากๆนะครับก็อยากจะให้เดินทางกันด้วยความระมัดระวังอย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะช่วงกลางคืนแบบนี้หลายๆเส้นทางนี่ถนนมืดด้วยทัศนวิสัยก็อาจจะเรียกได้ว่าทำให้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุกันได้นะครับนะดอกจัน1808-1137ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมรายงานนะเข้ามาได้นะครับอุบัติเหตุในแต่ละจุดนี่ก็น่าจะเคลื่อนย้ายกันไปหมดแล้วนะนะฮะวันนี้มีถึง34เหตุนะครับที่มีแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยนะครับรายล่าสุดก็ที่ลาดพร้าว101ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าทีเนี้ยใครที่พบเห็นเหตุรถตู้ที่ขับชนรถจักรยานยนต์และมีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณปากซอยลาดพร้าว101แยก17ช่วยเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้นะครับผู้ฟังคุณฟังส่วนกรณีของไฟไหม้รถแท็กซี่นะครับสน.ลุมพินีเพิ่มเติมมานะครับบอกว่ารถแท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ยคนขับปลอดภัยนะครับไฟลุกไหม้บริเวณห้องเครื่องด้านหน้านะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุนะครับยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุยังไม่ทราบเหมือนกันว่ารถคันนี้เนี่ยใช้เชื้อเพลิงอะไรเป็นรถ2ระบบไหมเดี๋ยวติดตามกันนะครับเพิ่มเติมกันส่วนช่วงนี้นะครับเราไปคุยกับทางด้านของท่านดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับอย่างที่เราเกริ่นกันไปนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของกรณีที่กระทรวงคมนาคมเขาเตรียมชงกระทรวงการคลังเรื่องของการกำหนดอายุสภาพใช้งานหลังจากมีคนถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพิ่มเติมกันนะครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: รบกวนท่านเวลาดึกเลยนะครับในช่วงน
1: ี้ยินดีครับยินดีเพิ่งเลิกงานครับ
0: อ๋อครับผมวันนี้ก็มีการแถลงนะครับในรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะฮะอยาก
1: ครับ
0: เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยให้รายละเอียดกับพวกเรานิดนึงนะครับ
1: ครับก็ต้องเรียนว่าจากวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้มีประชาชนจำนวนมากเลยที่เข้าไปขอทราบสิทธิ์ในการถือครองยานพาหนะนะครับของตนเองเนี่ยจากกระทรวงคมนาคม
0: นะครับ
1: จากกรมการขนส่งทางบกนะครับเราก็ได้รับทราบรายงานถึงปัญหาอุปสรรคและก็ข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็เลยรวบรวมประเด็นต่างๆแล้วก็ได้ขอหารือกับกระทรวงการคลังนะครับถึงแนวทางในการปฏิบัติเนี่ยเพื่อเป็นการผ่อนปลนนะครับให้ประชาชนเนี่ยเขาได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ตอบโจทย
0: ์
1: กับสภาพการดำรงชีพของเขาด้วยนะครับแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยเราก็ได้ลดนะครับค่าใช้จ่ายไม่ใช่ลดสิไม่คิดค่าใช้จ่ายในการขอตรวจสอบสิทธิ์นะครับซึ่งเดิมทีก็จะเป็นเงินประมาณ55บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็งดเว้นให้คือให้บริการฟรีนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกตอนนี้เราก็อำนวยความสะดวกในการที่ขอให้เขาได้มีการกรอกคำร้องขออุทธรณ์แล้วก็ให้ทางขนส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยได้ทำการตรวจสอบยืนยันติดเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เรียกว่ามีการปรับเกณฑ์ในส่วนของรถ
1: ใช่
0: รถยนต์ด้วยตรงนี้
1: ใช่รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์คือเดิมทีเนี่ยในสิทธิ์ของการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องไม่ถือครองยานพาหนะเลยยกเว้นมอเตอร์ไซค์มีได้ไม่เกิน1คัน
0: คร
1: ับ รถยนต์มีได้ไม่เกิน1คัน3ล้อนะครับแล้วก็รถที่เป็นรถเกี่ยวกับการเกษตร
0: น
1: ะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นแต่พอถึงเวลาในทางปฏิบัติเนี่ยปรากฏว่าพบว่าประชาชนจำนวนมากเลยที่เขามียานพาหนะที่อายุเก่ามากนะครับบางคนเนี่ยสิ้นสภาพไปแล้วแต่ยังไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกทะเบียนซึ่งพอไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกทะเบียนเนี่ยกรรมสิทธิ์เนี่ยยังเป็นอยู่ในชื่อเขาอยู
0: ่
1: ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าเวลาที่รถจอดนานๆไม่ได้ใช้ประชาชนก็คิดว่าไม่ได้ใช้แล้วไม่มีความจำเป็นต้องไปต่อทะเบียนแล้วเนี่ยพอถึงเวลาจะไปยกเลิกทะเบียนมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตามกฎหมายอีกซึ่งเราก็ไม่อยากเก็บตรงเนี้ยแต่พอมันเป็นกฎหมายใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเขาไม่มาจ่ายมันก็ไม่สามารถยกเลิกทะเบียนได้ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องออกเกณฑ์ใหม่มาผ่อนผันแล้วก็ช่วยชาวบ้านก็เลยเป็นที่มาของการกำหนดว่าถ้ารถยนต์เนี่ยใช้งานเกิน20ปีนะครับก็จะไม่มานับเป็นเกณฑ์มอเตอร์ไซค์ใช้งานเกิน15ปีก็จะไม่มานับเป็นเกณฑ์นะครับมอเตอร์ไซค์จากเดิมทีเนี่ยมีได้1คันก็เพิ่มเป็นมีได้2คันนะครับยกตัวอย่างสมมติถ้าคุณพัฒน์เนี่ยมีมอเตอร์ไซค์3คัน
0: คร
1: ับ นะครับมีมอเตอร์ไซค์3คันคันนึงเกิน15ปีอีก2คันเนี่ยใช้งานอยู่อาจจะคันนึงผ่อนอยู่คันนึงหมดภาระไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าไม่ตกเกณฑ์อ๋อ
0: ก็คือคิดว่าก็คือไอ้15ปีนี่คือไม่นับละเกินเหมือนกัน
1: ใช่15ปีนี่เราไม่นับละนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะผ่อนผันพอสมควรเพราะดูจากสถิติดูจากข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณเป็นล้านคนอ่ะที่เข้าเกณฑ์แบบนี้นะครับอีกประมาณก็จะมีส่วนของคนที่โอนลอยคือในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาโอนเนี่ยก็จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ลอยกันซึ่งกรมขนส่งทางบกก็ออกมาเตือนอยู่ตลอดนะครับว่าอย่าโอนลอยเลยเพราะถ้าโอนลอยเนี่ยกรรมสิทธิ์ชื่อยังเป็นของเราอยู่นะคนรับคนเอารถไปเนี่ยเขาอาจจะเอาไปทำอะไรก็ไม่
0: ร
1: ู้ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงคือยังมีประชาชนจำนวนมากที่ใช้วิธีโอนลอยอยู่แล้วชื่อกรรมสิทธิ์ก็ยังติดอยู่กับที่ตัวเขาเราก็รับอุทธรณ์ในเรื่องนี้นะคะโดยถ้าสมมติว่าแจ้งว่ามีการโอนลอยโดยที่มีสัญญาซื้อขายอันนี้จะง่ายอันนี้จะง่ายเลยสำหรับขนส่งคือเราสามารถตีให้ได้เลยว่าโอนไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสัญญาซื้อขายอันนี้อาจจะต้องมีกระบวนการในการสอบถามมากขึ้นเพื่อจะยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เป็นจริงนะครับแล้วก็ยังจะมีประเด็นสุดท้ายที่เกี่ยวกับขนส่งก็คือกรณีที่ไม่เคยไปซื้อรถแต่อยู่ดีๆมีชื่อไปเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็รับที่จะมีการยืนยันระบุตรวจสอบข้อมูลช่วยประชาชนเพิ่มเติมด้วยคร
0: ับ ก็เรียกได้ว่านำเอาทุกปัญหาเนี่ยมารวบแล้วก็มาปรับเกณฑ์น่าจะครอบคลุมในส่วนของปัญหาทั้งหมดเลยไหมครับตรงนี
1: ้คือเท่าที่ดูนะครับน่าจะครอบคลุมปัญหาส่วนมากแต่ส่วนน้อยเนี่ยกรณีอาจจะมีบางกรณียกตัวอย่างอย่างเช่นอายุไม่ถึงรถอายุไม่ถึง20ปีแต่สิ้นสภาพแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปมีมาตรการในการไปตรวจตราเพิ่มแล้วก็ยืนยันช่วยเขาอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่ง ซึ่งรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยผมคิดว่าในคงในหลักคิดเนี่ยเราคิดว่าต้องการที่จะช่วยประชาชนที่ดำเนินการอย่างสุจริตนะเนา
0: ะ
1: ให้เขาได้รับสิทธินี้นะครับแต่มันก็อาจจะมีบางกรณีที่เล็ดลอดเดี๋ยวเราก็จะดูกันไปเพราะตอนนี้เนี่ยเขาก็ขยายเวลาในการอุทธรณ์เนี่ยออกไปถึง20กันยาแล้วครับซึ่งจะนำเข้าครม.น่าจะเข้าได้สัปดาห์หน้าครับ
0: ครับผมอย่างตัวของรถยนต์ที่
1: แต่มันก็อาจจะมีบางกรณีที่เล็ดลอดเดี๋ยวเราก็จะดูกันไปเพราะตอนนี้เนี่ยเขาก็ขยายเวลาในการอุทธรณ์เนี่ยออกไปถึง20กันยาแล้วครับซึ่งจะนำเข้าครม.น่าจะเข้าได้

0: จำนวนเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ก็คือครอบครองได้ห้ามเกิน2คันอย่างนั้นรถยนต์ก็เหมือนกันใช่ไหม
1: มอเตอร์ไซค์นี่มอเตอร์ไซค์เป็น2คันแล้วครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็น2คันแต่รถยนต์เนี่ยยัง1ค
0: ัน อ๋อยัง1คันสำหรับรถยนต์นะ
1: ใช่ใช่แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ย2คันแล้วแต่รถยนต์ที่พื้นที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือว่ากรณีที่สมมติว่ามี2คันแต่คันหนึ่งเกิน20ปีไงฮะ
0: ก็คือนับ
1: เพราะรถที่เกิน20ปีไม่นับ
0: ไม่นับ
1: ใช่ใช
0: ่ครับทีนี้เห็นในข่าวมีนะคนแก่คนชราหรือว่าคนที่ไม่สามารถเดินทางไปที่ขนส่งได้เนี่ยตัวนี้จะมีแนวทางช่วยตรวจสอบพวกเขาเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
1: ครับขอบคุณมากที่สำหรับคำถามนี้นะครับคือเดิมทีเนี่ยเขาก็จะมีวิธีในการลงทะเบียนนะครับซึ่งเนี่ยที่ลงมาทั้งหมดเนี่ย10กว่าล้านคนเนี่ยนะครับก็คือผ่านช่องทางเหล่านี้ทั้งนั้นเลยนะก็คือไม่ว่าจะเป็นทางบัตรสวัสดิการทางเขตทางรัฐนะครับหรือว่าทางข้อมูลเดิมที่มีอยู่หรือไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายปกครองที่ลงพื้นที่สำรวจทีนี้เนี่ยช่องทางในการอุทธรณ์ก็จะเป็นช่องทางเดิมก็คือมีทางรัฐมีธนาคารกรุงไทยธนาคารธ.ก.ส.ที่เขาสามารถไปขออุทธรณ์ได้ในกรณีที่ไม่สะดวกมาที่เหล่านี้สามารถไปที่ทำการอำเภอได้อำเภอก็อันนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอำเภอก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่รับอุทธรณ์นอกจากนั้นถ้าไม่สามารถเดินทางมาที่ตัวอำเภอได้เราก็จะมีทีมซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอำเภอเขาจะจัดเดินละว่าแต่ละพื้นที่จะไปกันวันไหนจะมีหน่วยงานไหนไปบ้างอย่างเช่นต้องมีธนาคารไปด้วยจะต้องมีขนส่งไปด้วยอย่างเงี้ยไปอำนวยความสะดวกให้ที่หมู่บ้านเลยครับ
0: โอ้นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกถึงที่เลยโอ้ทำให้
1: ใช่คือเราพยายามเต็มที่ครับเพราะว่าอยากจะลดภาระแล้วก็ลดข้อจำกัดให้ได้มากที่สุดนะครับ
0: นะครับแหมก็เรียกได้ว่าเท่าที่ฟังดูนี่แหมถือว่ามีเป็นการแก้ไขปัญหานะที่ค่อนข้างครอบคลุมเพราะว่าผู้สูงอายุบ้านเรานี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับท่าน
1: ใช่ครับใช่ครับคือต้องอันดับแรกนี่ต้องคือผมต้องกราบขออภัยนะครับคือเนื่องจากว่าเจตนาของรัฐบาลเนี่ยเราต้องการที่จะใช้เม็ดเงินภาษีเนา
0: ะ
1: ให้มันคุ้มค่าที่สุดกับเรื่องของสวัสดิการนี
0: ้
1: นะครับดังนั้นเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังออกมาเนี่ยค่อนข้างเข้มตามหลักวิชาการเลยแต่ทีนี้เนี่ยมันพอมาในทางปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบกับประชาชนเราก็ต้องขออภัยด้วยที่ทำให้ท่านไม่สะดวกแต่อย่างไรเนี่ยรัฐก็จะพยายามเต็มที่นะครับเพื่อจะลดภาระของท่านให้ได้มากที่สุดนะครับ
0: ครับคือคาดว่าน่าจะตรวจสอบครอบคลุมนะค่อนข้างครอบคลุมไหมครับท่านตรงนี
1: ้ก็คือเดิมทีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอย่างคราวก่อนคือรอบนี้เนี่ยมันจะมีรายชื่
0: อ
1: ที่ได้มาจากทางสังคมสงเคราะห์เพิ่มขึ้นมาอีก2ล้านรายชื่อเน
0: า
1: ะทีนี้เนี่ยก็ได้ทราบมาว่าจริงๆเนี่ยก็เพิ่งยืนยันตัวตนจาก2ล้านรายชื่อเนี่ยแค่800,000เอง
0: คร
1: ับนะครับหมายความว่าในบรรดา 8-9 ล้านคนที่ถูกตัดออกไปเนี่ยนะครับคืออีกประมาณล้านกว่าคนเนี่ยคือไม่ได้มายืนยันตัวตนนะครับฉะนั้นรอบเนี้ยก็ต้องออกไปหาคนเหล่านี้ให้เจอด้วยนะครับเพราะเราคงแน่นอนว่าเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร
0: ่
1: แต่สุดท้ายความตั้งใจของท่านนายกอ่ะคือคงไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินว่าจะต้องจบเท่าไหร
0: ่
1: แต่จะอยู่ที่สิทธิ์ที่ประชาชนพึงได้รับมากกว่า
0: ครับ
1: คือจะเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าเขาบอกว่าสิทธิ์เดิมมีอยู่แล้ว13ล้านลงทะเบียนมา19นะครับลงทะเบียนมา18แล้วเหลือ19หายไป9ล้านสิทธิ
0: ์
1: อันนี้อาจจะไม่ถูกทั้งหมดเพราะว่ามีคนเก่าที่อาจจะมีเสียชีวิตไปบ้างหรือคนเก่าที่พ้นสถานะไปบ้างมีคนใหม่ที่เพิ่มมาบ้างชื่อที่ใส่มายืนยันตัวตนไม่ครบทุกคนบ้าง อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นในข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผู้ที่ติดตกหล่นเนี่ยถึงมากถึงขนาดนั้นแต่ถามว่ายังมากไหมก็ยังมากอยู่ดีนะครับถ้าเทียบกับจำนวนทั้งหมดครับ
0: ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับว่าคราวนี้ก็เป็นเชิงรุกในการไปตามให้เจอให้ได้นะคิดว่าคิดว่าน่าจะมีตกหล่นไหมครับรอบนี
1: ้ก็รอบนี้คือจริงๆโดยหลักของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยครับ
0: ค
1: ือควรจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลในทุก2ปีนะครับเพราะว่ามันก็จะมีทั้งจำนวนประชากรลดลงประชากรเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละช่วงปีนะครับแต่ว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยติดมา4ปีแล้วคือรอบที่แล้วเนี่ยที่เป็นรัฐบาลก่อนเนี่ยคือไม่ได้มีการทบทวนสิทธิ์แต่เป็นการเพิ่มท็อปอัพเข้าไปให้เลยนะครับซึ่งเราก็ได้รับข้อร้องเรียนมาเหมือนกันว่าจริงๆคนที่ควรจะได้รับเนี่ยไม่ได้รับแต่กลายเป็นว่า ภัยก็

0: ่รู้ที่ไม่ควรจะได้ก็ได้ก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นการจะเพิ่มจะลดเนี่ยมันถ้าเป็นไปตามรอบพันเนี่ยก็คือทุก2ปีต้องมีการทบทวนสิทธิ์ครับ
1: ก็คือต้องมีการอัปเดตกันตลอดทุก2ปีอย่างนี้ดีกว่า
0: ใช่ครับคือข้อมูลจะต้องเป็นมากก็ต้องเป็นปัจจุบันนะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะมีปัญหาแบบทั้งเลยคือเวลามีเรื่องใหม่ๆมาต้องลงทะเบียนใหม่ต้องจัดทำระบบบัญชีใหม่ทุกครั้งนะครับแต่ในความเป็นจริงคือในการลงทะเบียนรอบนี้รวมกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับก็จะได้กลุ่มประชากรจำนวนมากซึ่งต่อไปเนี่ยเวลารัฐออกแบบนโยบายที่จะเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยก็จะพยายามออกแบบให้ตรง
1: ครับ
0: ของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับจากข้อมูลที่เรียกได้ว่ามีการอัปเดตก็น่าจะตรงขึ้นชัดเจนขึ้นในครั้งต่อไปอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ครับเป็นเช่นนั้นเลยครับ
1: ครับทีนี้กำหนดที่ต้องเช็คแล้วก็การยื่นอุทธรณ์นี่ต้องภายในเดือนไหนครับท่าน
0: ตอนนี้เดิมทีเนี่ยเขาจะหมดวาระอุทธรณ์เนี่ยระยะเวลาอุทธรณ์เนี่ย31กรกฎาค
1: ม
0: นะครับแต่ตอนนี้เราเสนอครม.เราเสนอทางกระทรวงการคลังให้นำเสนอครม.ขอยื่นเวลาไปเป็น20กันยาครับก็คือจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ50วัน
1: ขยายออกไปขยายเวลา
0: ขยายออกไป50วันหลังจากสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับก็ถ้ารวมกับวันนี้ก็น่าจะประมาณ2เดือนพอดีครับระยะเวลาอุทธรณ์ก็ยาวพอสมควร
1: ครับนะฮะก็เรียกได้ว่าน่าจะครอบคลุมนะครับตรงนี้นะสำหรับ
0: ครับก็น่าจะดีที่สุดแล้วครับ
1: ครับมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนไหมครับนี่แต่
0: ครับคืออย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับต้องกราบขออภัยในนามของรัฐบาลนะครับที่อาจจะสร้างความไม่สะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลขอให้ท่านมั่นใจนะครับว่าถ้าท่านเนี่ยเป็นคนที่สมควรได้รับสิทธิ์เนาะก็คือคนจนตามความหมายถ้าพูดกันง่ายนะครับท่านก็ต้องได้รับติดนั้นท่านจะไม่ถูกตัดสิทธิ์โดยที่ท่านเป็นสถานะอะไรอย่างเช่นท่านเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่ท่านยากจนแต่ท่านจะโดนตัดสิทธิ์ด้วยเหตุนี้จะไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแน่นอนเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนไปด้วยครับว่าต่อไปเนี้ยในอนาคตเนี่ยถึงแม้ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะหลุดออกจากติดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่รัฐก็จะชดเชยสิทธิ์อย่างอื่นให้อย่างเช่นไทยช่วยไทยพลัสอย่างนี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ท่านได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ก็ไม่ต้องกังวลนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างความหมุนใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะที่ผ่านมาเสียงตอบรับโดยเฉพาะจากกลุ่มผู้สูงอายุนี่เป็นยังไงบ้างหลังจากอาจจะเรียกได้ว่าเกิดปัญหาอะไร
0: ก็ต้องเรียนว่าไม่ค่อยดี
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องเรียนว่าไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเป็นความลำบากของเขาจริงๆนะครับแต่หน้าที่ของเราเนี่ยคือเราอย่างที่ผมบอกครับว่าทุกบาทเป็นเงินภาษีแต่พอถึงเวลาปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะเป็นความยากลำบากเราก็พยายามแก้ไขให้ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับโดยที่เราก็จะเปลี่ยนปรับรูปแบบไปบริการถึงบ้านเลยนะครับก็ต้องขออภัยท่านด้วยนะครับ
1: ครับแต่ตรงนี้ชอบจังเลยเพราะว่าคือไม่ต้องเดินทางด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเราเห็นแบบตามหน้าธนาคารอะไรต่างๆนี่ก็แบบคือการเดินทางก็ลำบากอยู่แล้วด้วยแล้วก
0: ็ใช่ในความเป็นจริงในความเป็นจริงผมเชื่อว่าก็จะยังมีธนาคารเยอะเพราะว่าชาวบ้านเขากังวลนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางจสร้อยด้วยที่ได้เปิดพื้นที่เนาะให้เราได้มีโอกาสสื่อสารนะครับถ้าเกิดว่าท่านประชาชนที่ท่านฟังอยู่เนี่ยท่านจะได้อุ่นใจได้ครับ
1: นะฮะก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับที่วันนี้มาให้ข้อมูลที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับนะ
0: ครับ
1: จสร้อยขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับก็ได้ฟังค่อนข้างชัดเจนครบถ้วนนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นการเรียกได้ว่าขยายนะขยายสิทธิ์นะครับให้ครอบคลุมเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ฟังนะสำหรับรายละเอียดต่างๆตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าหลายคนก็ได้ตามข่าวกันอยู่นะฮะในส่วนของนะสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ก็เรียกได้ว่ามีการปรับปรุงนะครับเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะครับให้เข้าถึงได้มากขึ้นครอบคลุมได้มากขึ้นนะครับเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงครับ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

คุณผู้ฟังครับกรณีของเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้านะครับใกล้เคียงกับโรงเรียนวัดช่องนนทร์สี่นะครับซอยนราธิวาสราชนครินทร์30นะครับล่าสุดเนี่ยเราสอบถามไปกับดับเพลิงถนนจันทร์นะครับเพิ่มเติมมานะครับว่าขณะนี้รถดับเพลิง1คันอยู่ที่เกิดเหตุนะครับใช้น้ำสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับไม่มีการลุกลามเบื้องต้นเนี่ยเป็นเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณสายไฟนะครับเป็นเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณสายไฟนะฮะก็ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับเนี่ยฮะเป็นภาพช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานเดี๋ยวก็มีการฉีดน้ำนะครับใช้รถดับเพลิง1คันเท่านั้นไม่มีการลุกลามนะครับนี่คือเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะครับที่สายไฟใกล้เคียงกับโรงเรียนวัดช่องนนทรีนราธิวาสราชนครินทร์30ส่วนเหตุการณ์เพลิงไหม้รถแท็กซี่นะครับที่ซอยสุขุมวิท4นานาแยกนานานี่นะฮะคือเพลิงเนี่ยสงบไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมตอนนี้รถติดนะผมเห็นการจราจรนี่กลับมาติดอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะเนี่ยครับเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะครับคันที่เกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณห้องเครื่องนะครับก็ไม่น่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับเนี่ยน่าจะเป็นรถน้ำมันเนี่ยอาจจะมีใช้เชื้อเพลิงเป็นแก๊สอะไรด้วยหรือเปล่านะฮะคือตอนนี้ใครที่ใช้สุขุมวิทด้านขาเข้านะครับมีชะลอตั้งแต่หน้าอุทยานเบญจสิริเข้าแยกอโศกต่อเนื่องนานานะครับคือถ้าเลยซอย4เลยแยกนานาไปเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ไปใต้ทางด่วนไปเพลินจิตเข้าราชประสงค์เนี่ยไม่มีปัญหาแล้วจะมีชะลอตัวบริเวณช่วงแยกนานานี่แหละด้านขาเข้านะครับคือน่าจะมาจากผลกระทบของกรณีรถแท็กซี่คันดังกล่าวที่เกิดเพลิงลุกไหม้แต่ตอนนี้เพลิงสงบไปแล้วนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงนะฮะมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณพันธ์นะครับบอกว่าถนนบรมราชชนนีทิศทางขาออกนะครับบริเวณหน้าบุญถาวรมีรถชนกัน5คันครับขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเห็นบอกมีท้ายนี่สะสมประมาณ1กิโลเมตรล่าสุดนี้เราประสานไปกับทางสน.ธรรมศาลานะครับเบื้องต้นแจ้งมาบอกว่าเป็นรถบรรทุกทำของตกหล่นใส่รถเก๋งนะครับคันที่ตามหลังมาเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายแล้วนะครับการจราจรอาจจะยังมีตกค้างกันบ้างนะครับแต่ว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สน.ธรรมศาลานะครับขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมแจ้งเข้ามาแหมก่อนหน้านี้ยังเห็นอยู่แถวๆรามคำแหงอยู่เลยนะครับตอนนี้ไปนู่นละบรมแล้วนะครับส่วนเรื่องของสภาพการจราจรนะครับก็ยังเหลือนี่แหละตรงรอบในอโศกดินทางด้านของนานานะครับแล้วก็ราชประสงค์เนี่ยเพลินจิตนะครับที่มาจากปทุมวันพระราม1ตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวยืดได้แล้วนะครับเริ่มเคลื่อนตัวต่างไปได้แล้วราชดำริท้ายก็สั้นลงเข้าแยกประตูน้ำก็เรียกได้ว่าน่าจะเกือบจะหมดปัญหาแล้วนะครับส่วนเพชรบุรีขาออกเพชรพระรามเข้าราชเทวีตอนนี้ก็ดีขึ้นนะตามกันได้ตลอดเลยนะครับราชปรบทั้ง2ด้านเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับจตุรทิศลงมักกะสันก็ไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะครับนะโอ้ดูดีเลยนะครับการจราจรแต่ยังเหลือเนี่ยฮะตรงอโศกเข้าไปทางนานานะครับอาจจะยังมีตกค้างกันอยู่กรณีของเหตุเพลิงไหม้รถแท็กซี่นะครับที่แยกนานาหรือว่าสุขุมวิทซอย4จะเป็นด้านฝั่งขาเข้านะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางใต้ถนนเพลินจิตแต่ฝั่งกลับกันที่มาจากทางเพลินจิตใต้ทางด่วนเข้าอโศกเนี่ยหมดปัญหาแล้วนะครับสุขุมวิทจากอโศกพร้อมพงมาทองหล่อไปเอกมัยพระโขนงนี่ก็ดีแล้วนะครับไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวนะฮะศรีนครินทร์เหมือนจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับช่วงด้านขาออกจากศรีอุดมมาทางด้านของศรีเอี่ยมนะครับดูเหมือนจะมีรถชะลอตัวนะครับตั้งแต่บริเวณเชิงทางขึ้นอุโมงศรีอุดมนะครับมีชะลอตัวเคลื่อนตัวช้ากันอยู่แต่ฝั่งกลับการขาเข้าไม่มีปัญหานะครับจุดไหนที่คุณผู้ฟังเดินทางไปแล้วเห็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับบรมขาออกช่วงสาย2มาทางสาย3นี่มีอุบัติเหตุหรือเปล่าครับเนี่ยเห็นรถติดนะฮะในช่องทางหลักโอ้น่าจะเป็นกรณีที่คุณพันแจ้งนั่นแหละนะครับช่วงบริเวณหน้าบุญถาวร นะครับที่มีรถชนกัน5คันเนี่ยตรงนี้นะครับก็มีติดมีสะสมอยู่นะฮะสำหรับ
การเคลื่อนตัวท้ายแถวก็ประมาณสัก1กิโลเมตรเจ้าหน้าที่เขาทราบแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายรถไปแล้วนะที่เป็นกรณีของรถบรรทุกทำสิ่งของตกหล่นใส่รถเก๋งคันที่ตามหลังมานะครับแต่จะยังมีติดค้างตกค้างกันอยู่มีท้ายสะสมเนี่ยประมาณกิโลเมตรกว่าๆนะในช่องทางหลักนะครับแต่คู่ขนานนี่ยังวิ่งได้นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลขาเข้าดีครับไม่ติดนะเคลื่อนตัวได้ก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับท่านใดใช้เส้นทางก็ชะลอนิดนึงนะตรงนั้นนะครับส่วนช่วงนี้นะครับฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับสำหรับโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับคุณผู้ฟังครับโรคอัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวด้วยหลายครอบครัวมีผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญกับภาวะสมองเสื่อมนะครับยิ่งอายุมากนะเรื่องของความเสื่อมถอยของสมองอาการหลงลืมเริ่มมาบางคนอาจจะมีภาวะสมองเสื่อมที่รุนแรงหนักบ้างเบาบ้างนะครับตามแต่อาการของแต่ละคนคุณผู้ฟังครับสถานีวิทยุจส.100ของเราร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอยากเชิญชวนครับญาติหรือว่าผู้ที่ดูแลที่สนใจนะครับเข้าร่วมการอบรมผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับในวันพุธที่2กันยายนนะครับณห้องขอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นงานนี้สมัครฟรีนะครับย้ำนะครับสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็สิทธิพิเศษนี้นะครับสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้าร่วมโครงการของจส.100เรารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะครับต้องรีบนะครับ50ท่านเท่านั้นภายในงานครับผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมการดูแลด้านพฤติกรรมและอารมณ์การดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยความปลอดภัยการสื่อสารกับผู้ป่วยพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้การเรียนรู้ในการสร้างเครือข่ายผู้ที่ดูแลร่วมกันนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page JS100 Radio หรือโทรมาสอบถามได้นะครับที่หมายเลขของเราทั้งดอกจัน1808หรือ1137นะครับถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับคุณผู้ฟังเราเปิดอบรมแบบนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังที่ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมก็จะได้เข้าใจนะครับถึงการเข้าถึงผู้ป่วยนะพฤติกรรมต่างๆที่ผู้ป่วยแสดงออกมาการที่เราจะต้องดูแลทั้งด้านของอารมณ์สภาพจิตใจนะครับรวมไปถึงความเข้าใจในการดูแลความปลอดภัยกิจวัตรประจำวันต่างๆเนี่ยล้วนแล้วมีประโยชน์มากๆนะครับนะหลายคนเนี่ยต้องดูแลผู้ป่วยแล้วก็อาจจะยังไม่เข้าใจถึงภาวะสมองเสื่อมยังไม่เข้าใจอารมณ์ยังไม่เข้าใจถึงเรื่องของการสื่อสารกับผู้ป่วยว่าจะต้องสื่อสารอย่างไรเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะครับคุณผู้ฟังมาเข้าร่วมอบรมได้ย้ำนะครับว่ารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นสำหรับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยดอกจัน1808หรือ1137โทรถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนะก็เข้าร่วมอบรมในวันพุธที่2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับเวลา 8:30 นถึง 16:30 นแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับสนับสนุนกิจกรรมโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงินนะครับAOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะครับนะก็ลงทะเบียนได้สอบถามได้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page JS100 Radio นะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้จำนวนเท่าไหร่แล้วแต่ต้องรีบนะเพราะว่ารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสมัครฟรีครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ 21:56 นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะผู้ว่ากทมร่วมกับกอรมน.ลุยจัดระเบียบความมั่นคงชู2วาระด่วนเร่งกวาดล้างทุนสีเทายาเสพติดเตรียมตั้งทีมย่อยเชื่อม Big Data สกัดสิ่งผิดกฎหมายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครร่วมหารือข้อราชการด้านความมั่นคงกับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าชัชชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมได้กำหนดประเด็นเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกัน2เรื่องหลักได้แก่การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนสีเทาตลอดจนการออกสูติบัตรและจดทะเบียนบุตรโดยมิชอบและการปราบปรามปัญหายาเสพติดซึ่งจะมีการสนธิกำลังและบูรณาการงานการข่าวร่วมกันระหว่างกทม.และกอรมน.เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับแนวทางปฏิบัติต่อจากนี้ทั้ง2หน่วยงานเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยร่วมกับคณะเจรของกอรมน.เพื่อกำหนดแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนภายใน2สัปดาห์โดยมีกทม.เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอาทิกระทรวงพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ด้านความมั่นคงของกอรมน.มาใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่ากอรมน.ให้ความสำคัญกับพื้นที่กทม.เป็นพิเศษเนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจโดยพร้อมสนับสนุนกลไกงานข่าวสารและฐานข้อมูลความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นกลุ่มผลประโยชน์ผิดกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีเอกภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไปปิดท้ายที่กรมศุลกากรจับมือกรมการค้าต่างประเทศเปิดกลโกงสวมสิทธิ์ Make in Thailand ตรวจยึดสินค้าสำแดงเท็จสวมรอยผลิตไทยพร้อมอายัดสินค้าผิดกฎหมายยาเสพติดมูลค่ากว่า 1,300 ล้านบาทคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยนางอาราดาเฟืองทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีร่วมแถลงผลการตรวจยึดสินค้าที่สำแดงประเทศถิ่นกำเนิดเป็นเท็จโดยนำเข้ามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่า Made in Thailand หรือผลิตในไทยอธิบุรียี่ห้อทูมูล 5.3 ล้านมวนมูลค่ากว่า17ล้านบาทอุปกรณ์มีดอเนกประสงค์และใบมีดกึ่งสำเร็จรูปแต่ตรวจสอบพบว่าเป็นมีดคัตเตอร์พร้อมจำหน่ายกว่า 200,000 ชุดมูลค่าอีกกว่า84ล้านบาทซึ่งถือเป็นความผิดตามพรบศุลกากรและพรบการส่งออกไปหรือการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าอธิบดีกรมศุลกากรย้ำว่าการบิดเบือนข้อมูลทางการค้าผลิตเลี่ยงมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าทำให้กระทบภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของสินค้าไทยในตลาดโลกนอกจากนี้กรมศุลกากรยังสามารถตรวจยึดยาเสพติดประเภทกัญชาซุกซ่อนอำพรางเตรียมส่งออกอีกน้ำหนักรวมกว่า 14,840 กิโลกรัมและอายัดสินค้านำเข้าขยะอันตรายตามอนุสัญญาบาเซลสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหลายรายการจากการเพิ่มมาตรการเอ็กซเรย์และบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวดโดยมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจนั้นรวมกว่า 1,377 ล้านบาทธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ขับรถมีวินัยห่วงความปลอดภัยจะเดินทางใกล้ๆก็ห่างไกลอันตราย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: 22:13 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังกรณีของเหตุที่ถนนบรมราชชนนีนะครับด้านขาออกนะบริเวณหน้าบุญถาวรนะครับที่พุนพันธ์แจ้งข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับขอแก้ไขนะครับเป็นเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุรถชนกันนะแต่ว่าเป็นเหตุรถบรรทุกไม้เขาทำไม้หล่นใส่รถได้รับความเสียหายถึง7คันนะครับแต่รถเนี่ยไม่ได้ชนกันนะคือมีรถที่เสียหาย7คันนะครับล่าสุดนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขานำเอารถเข้าข้างทางแต่ว่าอยู่ระหว่างรอประกันนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้รถติดนะสำหรับทางด้านของขาออกนะครับบรมราชชนนีนะครับก็ตอนนี้ดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ที่มีท้ายสะสมแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับแต่ยังอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ประกันนะครับรถเขาย้ายเข้าข้างทางนะหมดทุกคันแล้วนะครับขาเข้าไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็ช่องทางคู่ขนานก็เคลื่อนตัวได้ตามปกตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุนะครับที่รายงานกันมาตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับส่วนเส้นทางอื่นๆก็ดีขึ้นมากเลยนะครับรอบในนะครับยังมีปริมาณรถตกค้างก็อย่างเช่นถนนพระราม1นะครับถนนพระราม1ถนนเพลินจิตนะฮะนานาเข้าแยกนานาในฝั่งขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวตามได้แล้วนะครับแต่จะมีสะสมเล็กน้อยช่วงเข้าแยกนานาส่วนกลับการขาออกคล่องตัวนะครับพญาไทราชเทวีก็ไม่มีปัญหานะการเคลื่อนตัวราชปารภก็หมดปัญหาไปตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยนะครับการจราจรหลายๆจุดคล่องตัวแล้วนะครับใครที่ออกมาเดินทางกันอยู่ในช่วงนี้อย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับอยากให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ฟังครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับช่วงระหว่างวันนี้20ถึง26กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับตกหนักบางแห่งด้วยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับมีกำลังอ่อนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางนะครับโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับส่วนพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะครับช่วงระหว่างวันที่20ถึง26กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันตกของภาคกลางนะครับด้านตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนการรายงานสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับ18 นาฬิกาวันนี้ถึง18 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองนะครับ40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุด22นะครับสูงสุด36องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัด อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลคาดหมายอากาศว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับอุณหภูมิต่ำสุด26องศานะครับสูงสุด37องศาเซลเซียสครับเรื่องของสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีการคาดการณ์นะครับในช่วงวันที่20ถึง24กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นนะครับขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำภาพรวมปริมาณน้ำรวมร้อยละ56ของความจุเก็บกักและมีปริมาณน้ำใช้การได้นะครับร้อยละ37นอกจากนี้ทางสทนช.มีการประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงช่วงระหว่างวันที่17ถึง20กรกฎาคมและเสียงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ้งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางด้านของนายไพฑูรย์เก่งการช่างนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับเปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์เอลนีโญบอกว่าในช่วงฤดูฝนเอลนีโญไม่ส่งผลกระทบมากนักจะได้รับผลกระทบเกิดฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะครับบอกว่าน้ำฝนจะหายไปประมาณร้อยละ 20-30 สามารถใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำส่งทดแทนได้แต่บอกว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือซูเปอร์เอลนีโญครับที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้นะครับต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าส่งผลไม่มีฝนในเขตภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานส่งผลกระทบต่อเกษตรกรนะครับเช่นลำไยมะม่วงลิ้นจี่กาแฟบนดอยมันสำปะหลังอ้อยและนาข้าวด้วยนะครับส่วนฤดูฝนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรจนถึงนราธิวาสเนี่ยบอกว่าฝนตกน้อยลงนะครับแต่ด้วยปริมาณฝนตกรายปีของภาคใต้มีปริมาณค่อนข้างสูงการลดลงก็จะช่วยให้อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำต้องอาศัยทั้งข้อมูลของอุตุนิยมวิทยาอุทกวิทยาสภาพเขื่อนฝายลำน้ำแม่น้ำคนใช้น้ำพื้นที่เกษตรเงื่อนไขทางวิศวกรรมของโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำนะครับเพื่อมาประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นอาจจะทำให้ต้องมีการปรับแผนเรื่องของการสื่อสารการสร้างการมีส่วนร่วมการควบคุมการใช้น้ำให้เพียงพอนะครับไปจนถึงจนกว่าจะเข้าฤดูฝนปี2570นั่นเองนะครับก็เป เลยที่ว่าปีนี้เนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงนะเรื่องของสถานการณ์ของซูเปอร์เอลนีโญเอาจริงๆคือตอนนี้ไม่เฉพาะเมืองไทยนะคุณผู้ฟังทั่วโลกด้วยปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลให้มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงอันนี้เขาบอกว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่อย่างประเทศเปรูที่บอกว่าต้องมีการยกเลิกฤดูการจับปลาอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างรุนแรงเช่นปะการังฟอกขาวนะป่าสาหร่ายลดลงสัตว์น้ำทะเลขนาดใหญ่อย่างสิงโตทะเลขาดอาหารอย่างนี้นะฮะการอพยพของฝูงปลาเพื่อหนีน้ำร้อนนะครับก็เสี่ยงไปสู่ความขัดแย้งในเรื่องของประมงระหว่างประเทศด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในส่งผลทำให้มีผลกระทบเรื่องของผิวน้ำทะเลอุณหภูมิของผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนเนี่ยพุ่งขึ้นเกิน2องศาเซลเซียสก็จะส่งผลกระทบให้อุตสาหกรรมประมงทั่วโลกเนี่ยกระทบอย่างหนักเขาบอกว่าหนักอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนด้วยคุณผู้ฟังซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทำให้เอลนีโญเนี่ยทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นนะครับจนกลายเป็นเรียกว่าภัยคุกคามนะครับขยายวงกว้างคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นจากลมสินค้านะครับมีการอ่อนกำลังลงซึ่งในสภาวะปกติตัวลมตัวเนี้ยก็จะพัดนำน้ำอุ่นจากอเมริกาใต้ไปทางเอเชียแล้วก็ดึงเอาน้ำลึกที่เย็นนะครับและอุดมไปด้วยสารอาหารเนี่ยขึ้นมาทดแทนก็เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากระแสน้ำผุดในมหาสมุทรแต่ทีนี้ในช่วงที่เกิดซูเปอร์เอลนีโญกระบวนการดังกล่าวเนี่ยมันถูกชะงักลงทำให้น้ำที่อยู่ผิวดินเนี่ยอุ่นขึ้นนะครับน้ำที่ผิวดินเนี่ยอุ่นขึ้นและทำให้การขาดแคลนสารอาหารนะครับต่อสิ่งมีชีวิตก็เรียกได้ว่าเกิดผลกระทบทีนี้พอขาดสารอาหารแพลงก์ตอนพืชเนี่ยสิ่งมีชีวิตพื้นฐานของห่วงโซ่อาหารในทะเลเนี่ยเขาก็บอกว่าลดลงอย่างรวดเร็วก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังแพลงก์ตอนสัตว์และปลาขนาดเล็กที่ต่างก็ต้องดิ้นรนนะครับหาอาหารในระดับน้ำที่ลึกขึ้นหรือว่าบางส่วนก็อพยพไปที่อื่นเพื่อความอยู่รอดส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งประมงเนี่ยเกิดการล่มสลายซึ่งที่เปรูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแหล่งทำประมงปลาแอนโชวีนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้องมีการประกาศยกเลิกฤดูการจับปลาอย่างไม่มีกำหนดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมเพื่อที่ว่าจะได้ป้องกันไม่ให้ประชากรของปลาเนี่ยลดต่ำลงไปมากกว่าเดิมคือการตัดสินใจนี้เนี่ยกลายเป็นส่งผลกระทบทันทีนะครับต่อเศรษฐกิจของประเทศเปรูเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากปลาแอนโชวีเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าส่งออกหลักแล้วก็เป็นแหล่งผลิตน้ำมันปลานะครับซึ่งเป็นอาหารเสริมนะครับแล้วก็อาหารสัตว์ที่สำคัญของโลกด้วยนะครับไม่เพียงแต่เปรูที่ประสบปัญหานี้นะครับทางฝั่งของมหาสมุทรอินเดียรัฐบาลอินเดียเนี่ยกำลังเตรียมรับมือกับปริมาณปลาทูอินเดียที่จำนวนลดลงแล้วก็มีขนาดเล็กลงอย่างมากด้วยเขาบอกว่าปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าผลกระทบของซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในแปซิฟิกแต่มันส่งผลนะครับต่อทั่วทุกคาบสมุทรทีนี้ในทางตรงกันข้ามเขาบอกว่าชาวประมงในแถบ Southern California กลับมองว่านี่เป็นโอกาสทองเพราะว่าทางเนี้ยก็สามารถจับปลาทูน่าครีบน้ำเงินซึ่งแบบเป็นปลาทูน่าตัวใหญ่แล้วก็ราคาเนี่ยโอ้มันมูลค่าสูงคือจับได้ในจำนวนที่มหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างข้อมูลระบุนะครับบอกว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยมีการจับปลาชนิดนี้เนี่ยมากกว่าปีที่แล้วนะฮะเกือบ 300,000 ตัวเนื่องจากน้ำทะเลอุ่นขึ้นและกลายเป็นว่าดึงดูดให้ปลาจากเขตร้อนเนี่ยว่ายขึ้นมาทางเหนือนะครับซึ่งอีกด้านหนึ่งของซีกโลกอาจจะมีปัญหาเรื่องของจำนวนปลาลดลงประชากรปลาลดลงแต่อีกด้านหนึ่งอาจจะเรียกว่ามีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของปลานะครับมาที่อีกซีกโลกหนึ่งก็เลยทำให้เขาจับปลาได้มากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามบอกว่าราคาอาหารโลกเนี่ยยังขึ้นมีปริมาณมีราคาที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการจัดสัตว์น้ำได้เนี่ยลดลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องของราคา แล้วก็ผลผลิตทางประมงด้วยนะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอไปคุยกับทางด้านของอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูทุ่งครุ107นะครับรับแจ้งว่ามีชายหมดสตินะครับอยู่ที่ริมถนนนะฮะสวัสดีครับทุ่งครุ107ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมอันนี้เหตุเกิดที่ไหนครับ
2: เหตุเกิดที่ประชาอุทิศ76ค่ะ
1: 76ประชาอุทิศฝั่งทุ่งครุไหมครับหรือว่า
2: ทุ่งครุค่ะ
1: ทุ่งครุ76
2: 76ทับ1นะคะ
1: 76ทับ1นะเป็นผู้ชายคนนี้เขามายังไงครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับ
2: รับแจ้งนะคะพอดีว่ามีประชาชนที่ขับรถผ่านนะคะเป็นไรเดอร์ค่ะเขาโทรแจ้งว่าให้มาตรวจสอบเขาไม่แน่ใจว่าผู้ป่วยที่หมดสติเนี่ยค่ะมีเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถชนหรือเปล่าแต่พอมาดูแล้วค่ะมาถึงจุดเกิดเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุเกี่ยวกับรถชนนะคะก็กลายเป็นว่าเป็นที่เขาหมดสติอะค่ะผู้ป่วยหมดสติตอนที่มาถึงจุดเกิดเหตุนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะหมดสติแล้วก็มีน้ำลายฟูมปากแล้วก็เหมือนมือชักเกร็ง
1: ครับ
2: เหมือนชักอะค่ะก่อนที่จะมาพบอะค่ะลักษณะที่เจออะค่ะ
1: ช่วยเหลือเบื้องต้นยังไงบ้างครับตอนแรกที่เข้าไป
2: ก็คำที่ผจรแล้วก็ไม่มีที่ผจรก็เลย CPR ค่ะเริ่มสตาร์ท CPR คนไข้เลยค่ะ
1: เป็นผลไหมครับ
2: ตอนที่ CPR ตอนที่ CPR 2ทุ่ม2ทุ่มเท่าไหร่2ทุ่ม20นะคะก็สตาร์ทซ้ำไปจน30นาทีก็ทำที่ประจรอยู่เรื่อยๆก็ไม่ขึ้นนะคะ
1: คร
2: ับ ทำไม่ได้ที่ประจรเลยแต่ก็ไม่หยุด CPR นะคะก็ CPR ตลอดต่อเนื่องเลยค่ะ
1: คร
2: ับ แล้วก็เปิดทางเดินหายใจ
1: ครับผมแล้วล่าสุดนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้ก็เป็นเคสจำนะคะไม่มีที่ประจรเลยค่ะเป็นเสียชีวิต
1: ครับครับ
2: ยืนยันกับรถเอราวัณนะคะ
1: ครับคร
2: ับแล้วก็เปิดทางเดินหายใจ
1: ครับผมแล้วล่าสุดนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้ก็เป็นเคสจำนะคะไม่มีที่ประจรเลยค่ะเป็นเสีย

0: โสมอะค่ะแต่ว่าในนั้นไม่แน่ใจว่าคนที่หมดสติอะเขาผสมอะไรลงไป
1: โคโ
0: ซนผงเป็นเกล็ดเป็นผงอะค่ะ
1: อ๋อมีแบบเป็นขวดโสมที่ว่านี่เป็นขวดลักษณะยังไงครับเนี่ยเป็นเครื่องดื่มชูกำลังเหรอฮะ
0: เป็นเครื่องดื่มชูกำลังเลยค่ะเขียนว่าโสม
1: ครับ
0: แต่ในขวดอะมันที่เห็นนะคะเป็นลักษณะเป็นผงเป็นไม่ใช่น้ำผสมอยู่ในขวดอะค่ะแล้วก็มีกระเป๋าเงินของคนไข้แล้วก็มีเอกสารที่คนไข้เขียนเบอร์โทรไว้แล้วก
1: ็
0: มีคำพูดที่เขียนไว้ด้วยค่ะ
1: ในกระดาษอ๋อมีคำพูดด้วย
0: ในกระดาษ
1: อ๋อเป็นเหมือนกับจดหมายที่ผู้เสียชีวิตเขียนไว้เหรอ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ครับมีข้อความยาวไหมครับเนี่ย
0: อ๋อข้อความที่เขียนนะคะเขาจะเขียนตัวเมสิกสีแดงเลยนะคะว่าผมแล้วก็จุดๆๆประสิทธิ์นะคะช่วยติดต่อจุดๆๆคนชื่อเต๋าอะค่ะแล้วก็มีระบุเบอร์โทรที่ผู้เสียชีวิตเขียนไว้นะคะแล้วก็เขียนด้วยปากกาสีดำต่อตรงปากกาสีแดงนะคะว่าขอโทษทำที่ให้วุ่นวายเด้อค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รบกวนเจ้าจริงๆเขาเขียนเป็นภาษาอีสานเนาะเขาบอกว่าบ่ได้อยู่ช่วยงานแล้วแล้วก็ประสาทหูเสื่อมได้ยินเสียงวีดแสบแก้วหูนอนบ่หลับเขาเขียนแค่นี้ค่ะเป็นภาษาอีสาน
1: ครับนี่คือข้อความทั้งหมดที่เขาเขียนใน
0: ใช่ค่ะในกระดาษ1ใบที่วางอยู่ตรงขวดโสมแล้วก็กระเป๋าแล้วก็กระป๋องเบียร์ค่ะณจุดเกิดเหตุ
1: จุดที่เกิดเหตุนี่เป็นทางเท้าไหมครับบนฟุตบาทหรือว่าถนนนะ
0: เป็นลักษณะที่เขาขวดเบียร์ที่วางค่ะจะเป็นเหนือขึ้นทางเท้าขึ้นไปจะเป็นหน้าร้านนำชัยค่ะจะคล้ายๆร้านขายของส่งต่อไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าลักษณะที่ผู้เสียชีวิตค่ะนอนเสียชีวิตจะลงบันไดมา2ขั้นแล้วก็อยู่บนทางเท้าบนฟุตบาทอะค่ะ
1: ร้านดังกล่าวนี้ยังเปิดอยู่ไหมครับ
0: ร้านปิดแล้วค่ะปิดประตู
1: ใครเป็นคนแจ้งอะครับคนที่เห็นนะฮะ
0: น่าจะเป็นไรเดอร์ที่ผ่านมาที่เขาขับรถผ่านนะคะเขาโทรแจ้งน่าจะเป็น1669เนาะที่วัดใช่ค
1: ่
0: ะ1669ก็เลยเหมือนแจ้งวิทยุเข้าอาสาซึ่งซื้ออีกทีนึงนะคะ
1: เขามียานผ่านน้ำมาด้วยเขามียานผ่านนะมาด้วยไหมครับหรือว่าเดินเท้ามา
0: ไม่มอเตอร์ไซค์ไม่มีเนาะ
1: ไม่มีใช่ไหม
0: ไม่มีค่ะไม่มีเลย
1: แต่งกาย
0: ไม่มี
1: แต่งกายยังไงครับ
0: แต่งกายเสื้อสีม่วงค่ะเสื้อยืดสีม่วงกางเกงเป็นหูรูดฟุตบอลสีดำขาสั้นนะคะ
1: ข้อ
0: ห
1: ั
0: วเข่า
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: อายุ42ค่ะ
1: 42นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงหรือยังครับ
0: ถึงเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ารอคุณหมอมา
1: ครับมีใครรู้จักเขาหรือว่าญาติมาหรือยังฮะตรงนี้
0: อ๋อมีภรรยามาค่ะแล้วก็มีเพื่อนของภรรยามาอยู่ประมาณ 4-5 คนค่ะ
1: ค
0: นที่เต๋าที่เขาระบุเขียนในกระดาษก็มาด้วยนะคะเป็นเพื่อนนะคะแจ้งว่าเป็นเพื่อน
1: อันนี้มีการโทรแจ้งตามข้อความที่ระบุอะไรยังไงใช่ไหมครับไปทางญาติ
0: ใช่ใช่ค่ะใช่โทรตามเบอร์ที่ผู้เสียชีวิตได้เขียนไว้อะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เหตุเกิดตู้โอ้ตอนช่วง2ทุ่มกว่าๆเนาะที่ทำ CPR แต่ว่าแหมท้ายที่สุดก็ไม่เป็นผลนะครับตอนนี้รถติดไหมครับตรงบริเวณดังกล่าวเดี๋ยวว่ามีการกันพื้นที่ยังไงบ้างไหม
0: ตอนนี้ไม่ติดละค่ะตอนแรกก็มีชะลอตัวค่ะแต่พอ CPR เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นยืนยันเป็นเคสจำก็รถก็วิ่งได้ปกติแล้วค่ะก็จะมีแค่รถอาสาจอดอยู่ประมาณ2-3คันอยู่กับผู้เสียชีวิตนะคะ
1: ครับผมแค่ช่องทางด้านซ้ายอย่างนั้นไหมครับที่จอด
0: ใช่ค่ะช่องทางด้านซ้ายริมฟุตบาทเลยค่ะ
1: ไอ้จุดนั้นมันมืดมากไหมครับหรือว่ามันมีไฟส่องสว่าง
0: ก็ต้องใช้ไฟช่วยค่ะมันมืดค่ะต้องใช้สปอตไลท
1: ์
0: ของทางที่อาสาเปิดช่วยค่ะ
1: โอ้ครับญาติเขาบอกว่ายังไงมีเป็นคนอยู่แถวนั้นละแวกนั้นหรือเปล่าเนี่ย
0: ใช่ค่ะใช่เป็นคนละแวกนี้ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพื้นฐานดั้งเดิมเขาเป็นคนจังหวัดอุบลค่ะตามบัตรประชาชนเป็นอุบลราชธานีค่ะพี
1: ่อ๋อครับผม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็น
0: ที่อยากคุยกับภรรยาเขาไหมคะ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: อ๋อได้ค่ะ
1: ก็เขาก็น่าจะอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจด้วยนะตอนนี
0: ้ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีนั่งร้องไห้แล้วก็พวกหนูก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพราะว่าให้แอมโมเนียไปค่ะเหมือนเขาจะเป็นลม
1: ครับผมก็พยายามกันเต็มที่แล้วเนาะสำหรับทางเจ้าหน้าที่ในการยื้อชีวิตเขานะครับ

0: ได้ค่ะเต็มที่แล้วค่ะ
1: ครับครับได้ครับยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับเพิ่มเติมกันในช่วงนี้ก่อนนะฮะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยครับคุณ
0: สวัสดีค่ะ
1: มูลนิธิร่วมกับตันยูขอบคุณครับนะฮะทุ่งครุ107ก็เป็นเหตุสลดนะครับที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังซอยประชาอุทิศ76/1ทุ่งครุนะครับนะฮะผู้ชายคนนี้นะครับล่าสุดนี้เสียชีวิตแล้วนะครับนะก็เป็นอาการที่เขาหมดสติก่อนนะครับไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องชันสูตรศพกันก่อนนะถึงสาเหตุนะเพราะว่าข้างตัวเนี่ยมีเครื่องดื่มเป็นกระป๋องนะกระป๋องเบียร์รวมไปถึงเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นตัวผงอะไรที่แบบเขาผสมลงไปเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบนะครับในที่เกิดเหตุนะวัตถุพยานต่างๆด้วยนะครับถึงสาเหตุของการเสียชีวิตนะก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามยื้อชีวิตกันนะตั้งแต่20:20นะครับปั๊มหัวใจ30 นาทีก็ยังไม่เป็นผลก็พยายามเต็มที่แล้วครับนะขอแสดงความเสียใจกับภรรยานะครับแล้วก็ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนะก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นตอนนี้ทราบชื่อแล้วนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุ42 ปีชื่อว่านายประสิทธิ์มาประสมนะนายประสิทธิ์มาประสมนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ติดตามกันนะเดี๋ยวรอทางแพทย์มาที่เกิดเหตุนะครับเพื่อมาตรวจสอบชันสูตรศพนะครับของผู้เสียชีวิตต่อไปนะครับตรงนี้22:37มีรับแจ้งอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ฟังล่าสุดรามอินทรานะครับเป็นฝั่งขาเข้านะช่วงบริเวณ BTS วัชรพลนะครับจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับขวางอยู่ช่องทางด้านขวามีคนเจ็บ1 รายนะครับตรงนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับเป็นอุบัติเหตุรายที่36ที่มีแจ้งเข้ามาที่จสร้อยของเราอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: พี่จอดรถไม่ถึง5 นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
3: ่
2: ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15 นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

ราติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้นะครับกับจสร22นาฬิกากับ44นาทีคุณผู้ฟังมีเรื่องของกรณีพลายสาลิกานะครับซึ่งมีเหตุการณ์นะครับที่ทางด้านของมูลนิธิเพื่อนช้างเนี่ยเขาร้องให้สอบข้อเท็จจริงนะครับแจ้งว่าเอ๊ะกรณีที่มีเรื่องของประทัดไล่ช้างเนี่ยการโยนประทัดเนี่ยเป็นอย่างไรตามที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําในการปาประทัดยักษ์ใส่พลายสาลิกานะครับนะช้างป่าขวัญใจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับจนเรียกได้ว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะครับซึ่งทางด้านของมูลนิธิเพื่อนช้างนะก็ยื่นเนี่ยฮะโอ้เนี่ยเป็นคลิปภาพที่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคลิปในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะซึ่งกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับมูลนิธิเพื่อนช้างเนี่ยยื่นตรวจสอบกรณีการปาประทัดใส่พลายสาลิกานะครับล่าสุดเนี่ยมูลนิธินะครับเพื่อนช้างสมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์และองค์กรเครือข่ายทำหนังสือขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับให้มีการตรวจสอบกรณีดังกล่าวโดยข้อความในจดหมายนี่นะฮะระบุว่าตามที่ปรากฏภาพเจ้าหน้าที่อาสาปาประทัดใส่พลายสาลิกาช้างป่าขวัญใจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้นั้นขอให้พิจารณาดำเนินการ 1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอาสาปาประทัดใส่พลายสาลิกาเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสาธารณชนรับทราบและดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 2. เร่งรัดพิจารณาการกำหนดและบัญญัติคุ้มครองชนิดสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติเพิ่มเติมให้ครอบคลุมสัตว์ที่อาศัยในธรรมชาติที่ใกล้ชิดกับมนุษย์และมีแนวโน้มว่ามนุษย์จะมีพฤติกรรมทารุณกรรมกับสัตว์นั้นรวมถึงสัตว์ป่าอื่นๆและสัตว์ที่นำเข้าจากต่างประเทศให้เข้าสู่นิยามสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามนิยามมาตรา3แห่งพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์น้อยใหญ่ในการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพที่ดีต่อไปซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็ชี้แจงนะครับเรื่องของการผลักดันพลายสาลิกาจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ต่อภาพและคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ผลักดันพลายสาลิกาช้างป่าบริเวณบ้านสาลิกาหมู่3ทางเข้าน้ำตกสาลิกาตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569บอกว่าบุคคลในภาพที่ใช้อุปกรณ์ประกายไฟคือเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่าส่วนระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับช้างที่ดูใกล้ชิดในคลิปนั้นแท้ที่จริงเป็นผลจากมุมกล้องที่ทำให้ระยะดูสั้นกว่าความเป็นจริงโดยระยะปฏิบัติงานจริงอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยตลอดเหตุการณ์ทางนี้ทางอุทยานขอขอบคุณสำหรับข้อสังเกตจากสังคมและจะนำไปเป็นบทเรียนในการปรับวิธีการสื่อสารและการวางแนวปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทางอุทยานจะได้ดำเนินการเพื่อสอบข้อเท็จจริงประเด็นดังกล่าวพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานและเครือข่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปรับแนวทางให้เหมาะสมต่อไปนะครับเนี่ยก็เป็นโอ้เรียกได้ว่าเป็นคลิปภาพในช่วงที่มีการผลักดันช้างพลายสาลิกาเนี่ยนะฮะก็มองว่าเป็นเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์ไหมนะครับกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางทีเดียวนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำหนังสือออกมานะครับ ตอบกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวนะเนี่ยคุณผู้ฟังเห็นแล้วมองยังไงบ้างสำหรับลักษณะการกระทำแบบนี้นะก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันนะครับต่อไปนะสำหรับ
ในส่วนของทางมูลนิธิเพื่อนช้างนะครับที่เขาก็ทำหนังสือนะฮะออกมานะครับก็เป็นหนังสือที่มีการขอความอนุเคราะห์นะฮะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรณีดังกล่าวซึ่งเขาก็มองว่ามันเป็นเหมือนการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่นะครับอย่างไรนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ติดตามกันนะโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ในโลกโซเชียลที่ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวดูเรื่องของทาง YouTube กันหน่อยนะครับมีทักทายเข้ามากันหลายท่านเลยคุณเจริญทิพย์สวัสดีนะครับมีทางด้านของคุณปรมินทร์ด้วยนะครับบอกว่าผ่านไปครึ่งทางแล้วนะนะครับทักทายเข้ามาด้วยนะครับ ก็เพิ่งกลับมาจากออกกำลังกายนะครับเห็นบอกว่าเพิ่งกลับมาถึงที่บ้านนะครับก็ติดตามทาง YouTube JS100 ด้วยนะครับนะขอบคุณมากๆเลยคุณพัคเกอินขอบคุณนะครับบอกว่าเสียงยังไม่แผ่วเลยตอนนี้ก็เริ่มแผ่วบ้างแล้วแหละนะครับแถวๆบ้านมีพระจันทร์เซี่ยวด้วยแหมส่งภาพมาให้ดูหน่อยนะถ้าถ่ายภาพก็เพิ่มเติมมาทาง LINE ก็ได้นะครับ LINE @JS100 ก็ได้นะครับหรือว่าทาง X ก็ได้นะครับ @JS100 Radio นะเพิ่มเติมมาให้ดูหน่อยนะครับเดินทางกันอยู่หรือเปล่าบางท่านนี่อาจจะเพิ่งจะออกมาจากบ้านทำงานกะดึกนะครับเส้นทางการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างหลายๆเส้นทางก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะฮะค่อนข้างที่จะคล่องตัวดีนะครับรอบในตามหน้าห้างตอนนี้ก็คลี่คลายไปแล้วนะครับพระราม1นะครับราชประสงค์สยามพารากอนอะไรตรงเนี้ยนะครับเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะก็เรียกว่ารถเนี่ยก็ทยอยออกมานะสำหรับณเวลานี้ชิดลมเพลินจิตนะครับวิทยุยังมีปริมาณรถนะครับแต่ก็ด้านเดียวนะด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางสุขุมวิทนานาเนี่ยส่วนทางด้านของขาเข้าเนี่ยคล่องตัวแล้วนะครับณเวลานี้นะบางจุดที่มีการทำงานนะครับก็อาจจะมีรถชะลอตัวบ้างนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะก็หลายๆจุดก็เรียกได้ว่าไม่มีปัญหาแล้วนะกลับเข้าสู่สภาวะปกติกรณีของเหตุที่เรียกได้ว่ามีรถบรรทุกนะครับทำไม้หล่นแล้วก็รถได้รับความเสียหายถึง7คันนะครับถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะครับทางด้านของร้อยตำรวจตรีวิชากรสิงหวรธรรมนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ธรรมศาลานะครับเพิ่มเติมมานะครับก็เขาบอกว่าเป็นรถบรรทุกนะที่ทำไม้พาเลทหล่นบนถนนแล้วก็โดนรถที่เขาขับตามมาเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมดนี่คือไม่ใช่7คันนะ9คันนะครับ9คันนี่คือรวมรถบรรทุกไม้คันนั้นด้วยนะครับขณะนี้นำเข้าข้างทางรอประกันนะครับรอเจ้าหน้าที่ประกันนะครับก็คือตอนนี้ไม่ได้มีผลกระทบกับการจราจรนะครับเท่าที่เข้าไปดูล่าสุดเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะครับเคลื่อนตัวได้ดีนะฝั่งขาเข้าขาออกคล่องตัวนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่พื้นที่ด้วยนะครับร้อยตำรวจตรีวิชากรสิงหวรธรรมนะครับรองสารวัตรจราจรสน.ธรรมศาลานะครับนะก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแล้วนะครับสำหรับการจราจรตรงนั้นนะฝนก็ยังไม่มีนะคุณผู้ฟังเช็คจากเรดาร์เนี่ยนะเวลานี้เนี่ยนะครับพื้นที่กรุงเทพก็เป็นปกติดีนะครับนะก็ไม่มีกลุ่มฝนเลยนะครับรอบนอกบริเวณนะพื้นที่ข้างเคียงกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็ไม่มีฝนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดินทางกันได้คล่องตัวแบบนี้เนี่ยลดความเร็วกันหน่อยนะครับถนนคล่องตัวนะอย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับก็เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยติดตามเรื่องของควันหลงฟุตบอลโลกกันหน่อยดีกว่าเนาะนะครับแหมหลายๆคนก็เชียร์กันนะสุดท้ายแต่บอกว่าทำไมมันดูกร่อยจังเลยเมื่อคืนนี้นะก็เรียกได้ว่าทั้ง2ทีมนี่ก็ระวังตัวนะครับแต่ฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยโอ้ต้องยอมรับนะว่าเรื่องของการเก็บค่าเข้าชมเนี่ยโอ้โหมีมูลค่านี่มหาศาลมากๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนัดชิงเนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่าแต่ยังดีนะบ้านเรานี่เมื่อคืนนี้หลายคนได้ชมการถ่ายทอดสดแบบนะก็คือมีทางฟรีทีวีด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้รับชมกันแบบเต็มๆนะได้เห็นสีสันตั้งแต่การคิกออฟนะรวมไปถึงช่วงต่อเวลาโอ้โหก็เรียกได้ว่าเล่นกันจนถึง120นาทีแล้วก็ได้ชมถึงเวลาของการชูถ้วย
ได้เห็นบรรยากาศนะครับโดยเฉพาะผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์แม่ก็เขาบอกว่าเป็นคนที่นะปรากฏทุกซีนนะครับอยากจะมีส่วนร่วมในทุกอิริยาบถของนักเตะนะครับลงไปแดนซ์ลงไปเต้นโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วโลกมากมายนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหเป็นวีรกรรมป่วนบอลโลกอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะครับเนาะก็น่าจะมาเพิ่มเติมกันนะครับในเรื่องของสีสันของฟุตบอลโลกที่เพิ่งจะจบไปนะครับหลายๆท่านก็พอฟุตบอลโลกจบก็เหงานะหลังจากที่ติดตามกันมาตลอดเกือบจะทุกค่ำคืนก็มีอะไรให้ชมมีฟุตบอลที่ชื่นชอบให้ได้ชมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วจบไปแล้วก็เงียบเหงานะฮะสีสันเป็นอย่างไรเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

23 นาฬิกา 13 นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงค่ำคืนก่อนที่เราจะเข้าสู่วันใหม่นะครับยังคงอยู่ด้วยกันในวันจันทร์นะครับ20กรกฎาคมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับบอกยังฟังอยู่ค่ะพี่จุกนะครับระเบียบแล้วก็คุณระพีด้วยนะฮะหลายคนเชียร์สเปนสมใจเมื่อคืนนะครับมาก็เปียดเอาชนะคว้าแชมป์โลกไปนะครับ1ประตูต่อ0นะฮะเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ติดตามกันนะครับยาวหน่อยนะเพราะว่าเขาต่อเวลา90นาทีนะครับก็เสมอกันนะครับแล้วก็ทำให้ต้องต่อเวลาไปนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นคู่ชิงที่เรียกได้ว่าอันดับโลกนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับอันดับ1กับอันดับ2ของโลกนะครับแล้วเขาบอกเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยมั้งนะสำหรับคู่ชิงที่มีอันดับฟีฟ่าที่แบบเป็นอันดับ1และอันดับ2ของโลกมาเจอกันนะครับก็สมศักดิ์ศรีนะครับนะสำหรับ2ทีมที่มีแรงกิ้งอันดับต้นๆของโลกนะครับอันดับ1อันดับ2มาเจอกันนะครับอย่างสีสันของเรื่องของรางวัลนะครับของฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าโอ้โหมากมายมหาศาลทีเดียวแล้วก็ยอดจำนวนผู้ชมเกมฟุตบอลโลกนะครับจากนัดแรกถึงนัดชิงชนะเลิศนะซึ่งทางฟีฟ่าเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าจำนวนแฟนฟุตบอลที่เข้ามาชมเกมฟุตบอลโลก2026จากนัดแรกถึงนัดชิงชนะเลิศเนี่ยกลายเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกที่มียอดผู้เข้าชมสูงสุดตลอดกาลนะครับทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะครับหรือฟีฟ่าออกมาเปิดเผยจำนวนแฟนฟุตบอลที่เข้ามาชมเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับจากนัดแรกถึงนัดชิงชนะเลิศนะครับผ่าน3ประเทศเจ้าภาพร่วมทั้งสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าออกมาเปิดเผยจำนวนแฟนฟุตบอลที่ติดตั๋วเข้ามาชมเกมการแข่งขันที่สนามที่นับรวมจากนัดแรกจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับมีแฟนบอลเข้าชมการแข่งขันนะครับ6,527,410 คนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากกว่า2ครั้งก่อนหน้านี้รวมกันด้วยนะครับก็คือครั้งเนี้ยครั้งเดียวรอบแรกจนถึงนัดรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมีจำนวนผู้เข้าชมนะครับในเกมการแข่งขันที่สนามนี่นะฮะมากกว่า2ครั้งที่ผ่านมารวมกันนะครับล่าสุดฟีฟ่าออกมาเปิดเผยสถิติผู้เข้าร่วมทั้งทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2026นะครับมีมากถึง 6,810,966 คนซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขรวมที่สูงที่สุดตลอดการของการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเกมการแข่งขันที่มีเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าด้วยไหมเพราะว่าจาก32ทีมนะครับกลายเป็น48ทีมก็เลยทำให้จำนวนนัดเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาจากปกติเท่าไหร่ล่ะ10เท่าไหร่32 48 16ทีมนะฮะเพราะฉะนั้นจำนวนนัดที่เพิ่มขึ้นแน่นอนคนเข้าไปชมเกมการแข่งขันในแต่ละนัดเนี่ยแต่ละสนามที่มีความจุก็ถ้าประมาณนะคุณผู้ฟังก็ไม่ต่ำกว่าอุบังบางที่เนี่ยไม่ต่ำกว่า 50,000 นะนะครับเฉพาะนัดเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มันมีตัวเลขของผู้เข้าชมที่เพิ่มขึ้นมามากมายมหาศาลอาจจะเป็นเพราะว่าจำนวนการแข่งมันเพิ่มขึ้นจำนวนนัดเพิ่มขึ้นทีมที่แข่งขันมีถึง48ทีมและยังต้องติดตามนะว่า4ปีข้างหน้าเนี่ยเห็นฟีฟ่าออกมาเผยนะครับว่าอาจจะเพิ่มจำนวนทีมมากขึ้นนะมีไปเปยมาว่าอาจจะถึง64ทีมนะครับนั่นก็หมายถึงโควต้าของแต่ละทวีปนะฮะโดยเฉพาะทวีปเอเชียที่อาจจะได้โควต้าของการแข่งขันรอบสุดท้ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีการเชื่อมโยงมาว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะได้เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีโอกาสสูงตามไปด้วยหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูศักยภาพของทีมที่เขาร่วมการแข่งขัน48ทีมเดี๋ยวคุณฟังลองดูนะโอ้โหแต่ละทีมนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะ
นะครับพอมาเปรียบเทียบกับทีมบ้านเราเนี่ยนะฮะแม่ยังต้องทำงานหนักยังต้องมีอะไรที่ต้องแก้ไขกันอีกเยอะนะครับทั้งเรื่องของการบริหารจัดการด้วยนะครับต่างๆนานาเนาะส่วนเงินรางวัลของฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยนะฮะสเปนที่คว้าแชมป์ไปสมัยที่2นะครับหลังจากที่ครั้งแรกพวกเขาเข้าชิงในปี2010แล้วก็คว้าแชมป์มาได้ครั้งนี้เนี่ยนะครับทางด้านของ AP News รายงานบทวิเคราะห์โครงสร้างเงินรางวัลของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมผู้ชนะเลิศนะครับในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะได้ชูช่วยอันทรงเกียรติได้รับแหวนแชมป์นะที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะแหวนแชมป์เนี่ยแล้วก็ยังได้จารึกเกียรติยศนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากๆนะครับกับการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนอกจากนี้ครับเรื่องของเงินรางวัลนะจำนวนมหาศาลตามที่ระบุในรายงานนี่นะฮะผู้ชนะเลิศฟุตบอลโลกนะครับจะได้รับเงินรางวัล51ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 1,700 ล้านบาทนะครับในขณะที่ทีมรองชนะเลิศฟุตบอลโลกได้รับเงินรางวัล34ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 1,224 ล้านบาทนะครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะครับมีการอนุมัติเพิ่มเงินสนับสนุนสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะครับยอดเงินรวมนะยอดเงินรวม871ล้านดอลลาร์หรือราวๆ 31,350 ล้านบาทก็เป็นการกระจายให้กับทั้ง48ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันคือเฉพาะแชมป์เนี่ย 1,700 ล้านนะครับจาก 31,350 ล้านนะครับซึ่งบอกว่ายอดนี้เนี่ยยอดรวมนี้เนี่ยรวมถึงเงินจำนวนกว่า100ล้านดอลลาร์ที่ฟีฟ่าอนุมัติเพื่อนะในการเพิ่มทีมเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลหลายแห่งในทวีปยุโรปออกมาเรียกร้องนะครับขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื่อนำไปครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันการที่มีเจ้าภาพร่วม3ประเทศนี่ก็ถือว่าค่าใช้จ่ายก็สูงมากๆค่าที่พักต่างๆการดูแลนักเตะอะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งในส่วนของ51ดอลลาร์นะครับสำหรับทีมแชมป์โลกนะไม่ว่าจะเป็นสเปนที่รับไปเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันเป็นจำนวนที่มันคุ้มค่าหรือเปล่าจำนวนมหาศาลเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเงินหมุนเวียนในวงการฟุตบอลโลกในยุคปัจจุบันก็บอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยกลับดูน้อยลงไปทันที1,700ล้านบาทนี่จริงๆไม่เยอะนะสำหรับแชมป์โลกนะครับในขณะที่เขาทำทีมออกมาเนี่ยกว่าที่จะก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่งแชมป์ได้เนี่ยโอ้มันต้องใช้เม็ดเงินมากมายแค่ไหนตั้งแต่การจัดการบริหารตั้งแต่ทีมเยาวชนนะครับนะโครงสร้างฟุตบอลต่างๆนะครับกว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกเนี่ยไม่ใช่แค่ทีมนั้นทีมเดียวนะแต่หมายถึงโครงสร้างทั้งหมดของฟุตบอลในประเทศนั้นด้วยนะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งไหนๆก็ตามครั้งนี้ถือว่ามากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของฟีฟ่าเนี่ยก็ยังมีการจ่ายเงินให้กับสหพันธ์ฟุตบอลแต่ละชาติด้วยนะครับทั้ง48ชาติก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือทั้งเงินรางวัลโบนัสนะอันนี้ก็ตามผลงานของแต่ละทีมที่ทำได้ในทัวร์นาเมนต์แล้วก็มีเงินสนับสนุนทั่วไปนะครับเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมของทีมนะครับซึ่งทั้ง48ทีมเนี่ยเขาบอกว่าจะได้รับเงินการันตีขั้นต่ำอย่างน้อย 12.5 ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันก็จะประกอบไปด้วย10ล้านดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินสำหรับผ่านเข้ารอบคัดเลือกนะครับแล้วก็ลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มเพราะว่าทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบมาเนี่ย48ทีมก็คือก็จะได้สิทธิ์ในการเล่นรอบแบ่งกลุ่มเพราะฉะนั้นเงินจำนวนเนี้ย10ล้านบาททุกทีมได้ไปแล้วก็อีก 2.5 ล้านดอลลาร์ขออภัยดอลลาร์นะฮะ10ล้านดอลลาร์แล้วก็อีก 2.5 ล้านดอลลาร์เนี่ยก็เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมการเก็บตัวก่อนการแข่งขันนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกทีม48ทีมก็จะได้รับเงินขั้นต่ำอย่างน้อย 12.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วแต่ถ้าเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปได้นะครับก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นตามรอบที่เข้าไปถึงนั่นเองนะครับก็แชมป์โลกสเปนได้ไป51ล้านดอลลาร์รองแชมป์อาร์เจนตินานี่34ล้านดอลลาร์อันดับ3คืออังกฤษนะครับก็ได้ไป30ล้านดอลลาร์4คือฝรั่งเศสก็ได้ไป28ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
แต่ละทีมก็ได้รับไป20ล้านดอลลาร์16ทีมสุดท้ายนะครับก็คืออันดับ9ถึงอันดับ16เนี่ยก็ได้ไปทีมละ16ล้านดอลลาร์รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับก็คือมีอันดับ17ถึง32ก็ได้รับไป12ล้านดอลลาร์ในขณะที่รอบแบ่งกลุ่มถ้าตกรอบก็ยังการันตีได้รับ10ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเงินมหาศาลนะครับที่กระจายให้กับทุกทีมนะสำหรับ48ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วยนะครับในส่วนของอันดับนะฮะของแต่ละชาตินี่ก็น่าสนใจนะครับแน่นอนการแข่งขันทั้ง48ทีมอันดับ1ก็คือสเปนใช่ไหมครับพวกแข่ง7นัดชนะ7เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะครับก็ได้ไป22คะแนนนะครับมาเป็นอันดับ1นะฮะได้14ประตูเสียไป1ประตูในขณะที่รองแชมป์อาร์เจนตินาเนี่ยแข่ง8นัดชนะเท่ากันนะชนะเท่ากับสเปนเลยชนะ7นัดเสมอ0แพ้1นัดก็คือแพ้แชมป์โลกก็คือนัดชิงนั่นแหละแพ้ให้กับสเปนนะครับมี21คะแนนนะก็เป็นรองสเปนแค่1คะแนนได้ไป19ประตูเสีย8ประตูในขณะที่อังกฤษนะครับอันดับ3เนี่ยแข่งไป8นัดชนะ6เสมอ1แพ้1นะครับก็มี19คะแนนฝรั่งเศสแข่ง8นัดชนะ6เสมอ0แพ้2นัดนะครับน่าสนใจที่อันดับอื่นๆในทวีปเอเชียนะครับดูญี่ปุ่นกันนิดนึงญี่ปุ่นนี่เป็นทีมสุดท้ายของทวีปเอเชียที่ตกรอบนะฮะญี่ปุ่นนี่อยู่ในอันดับที่21ของการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นแข่งไป4นัดชนะ1เสมอ2แพ้1นะครับมี5คะแนนได้8ประตูเสียไป5ประตูนะครับในขณะที่ออสเตรเลียแข่ง4ชนะ1เสมอ2แพ้1นะครับก็คะแนนเท่ากับญี่ปุ่นเหมือนกันถ้าดูอันดับอื่นๆอันดับท้ายๆเนี่ยคุณผู้ฟังอันดับ48ปรากฏว่าก็เป็นทีมจากทวีปเอเชียนะฮะนั่นคืออิรักนะครับอิรักนี่แข่ง3ก็คือตกรอบแบ่งกลุ่มนะฮะในรอบแรกเนี่ยแข่ง3นัดชนะไม่ได้เลยเสมอไม่ได้เช่นกันแพ้3นัดรวดมี0คะแนนนะครับแต่ประตูได้เสียเนี่ยเป็นรองตูนิเซียที่แข่ง3แพ้3เหมือนกันแต่เขามีประตูได้เสียดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าจมบ๊วยนะสำหรับอิรักในครั้งนี้ไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็ไม่เสมอใครด้วยนะฮะในขณะที่อันดับอื่นๆอย่างอิหร่านนะเขาอันดับ33เกาหลีใต้อันดับ34นะครับซาอุดีอาระเบียอันดับ38นะฮะกาตาร์อันดับ41จอร์แดนนะครับอันดับ44อุซเบกิสถานอันดับ46นะอันนี้เราดูเฉพาะทีมจากทวีปเอเชียที่ทำผลงานที่ดีที่สุดของเอเชียก็นั่นแหละครับก็คือทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นนะครับอยู่ในอันดับที่21ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่เลยนะครับส่วนอันดับโลก10อันดับแรกของโลกนะครับหลังจบฟุตบอลโลกมาดูกันหน่อยนะครับในส่วนของอันดับโลก10อันดับแรกหลังจบศึกฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการนะครับทีมชาติสเปนนะครับคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรีเอาชนะอาร์เจนตินาไป1ประตูต่อ0นะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษล่าสุดเนี่ยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเผยการจัดอันดับโลกนะครับฟีฟ่าแรงกิ้งเดือนกรกฎาคมออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าสเปนเนี่ยแซงหน้าอาร์เจนตินาขึ้นไปอันดับ1ขึ้นไปเป็นอันดับ1ของโลกนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะแข่งนัดชิงอาร์เจนตินาเขาเป็นอันดับ1ของโลกสเปนอันดับ2นะครับก็เป็นคู่ชิงอันดับ1อันดับ2ของโลกแต่พอชนะได้แชมป์โลกสเปนก็กลับขึ้นไปเป็นอันดับ1ของโลกนะครับส่วนอันดับ2ก็แน่นอนก็คืออาร์เจนตินาตกลงมา1อันดับนะครับขณะที่อันดับที่3เป็นฝรั่งเศสอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอังกฤษก็เป็นอันดับ4ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นก็อันดับ1ถึง4นี่คือเรียงตามนี้เลยนะแชมป์โลกรองแชมป์โลกอันดับ3อันดับ4 4อันดับแรกนะครับส่วนอันดับ5นี่เป็นบราซิลนะครับขึ้นมา1อันดับโมร็อกโกครับอันนี้ขึ้นมา1อันดับมาอยู่อันดับ6โปรตุเกสลงมา2อันดับมาอยู่อันดับ7นะฮะก่อนหน้านี้อันดับ5นะครับเบลเยียมก็ดีขึ้นนะครับอยู่อันดับที่8ขึ้นมา1อันดับก่อนหน้านี้อยู่อันดับ9เนเธอร์แลนด์อยู่อันดับที่9ลงมาจากอันดับ8 1อันดับส่วนเม็กซิโกนะครับอยู่อันดับที่10ขึ้นมาจากอันดับขึ้นมาถึง4อันดับนะครับเม็กซิโกนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเจ้าภาพร่วมของการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วยส่วนสีสันของฟุตบอลโลกแหมเมื่อคืนนี้
ในส่วนของบรรยากาศการรับถ้วยแชมป์นะครับเดี๋ยวเกริ่นถึงก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก่อนผู้นำสหรัฐนะครับหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้สร้างประเด็นที่ทำเอาทั่วโลกสั่นสะเทือนนะครับเขากล่าวในงานเลี้ยงรับรองฟีฟ่านะครับที่ทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กนะบอกว่าสหรัฐเนี่ยได้กลายเป็นประเทศแห่งฟุตบอลคือจริงๆประเทศสหรัฐเนี่ยเขามีการเล่นกีฬาที่แบบหลากหลายมากแล้วฟุตบอลไม่ใช่กีฬาอันดับหนึ่งนะครับไม่ใช่กีฬาอันดับหนึ่งเลยนะฮะแต่เมื่อคืนทรัมป์บอกว่าฟุตบอลได้กลายเป็นสหรัฐได้กลายเป็นประเทศแห่งฟุตบอลเพราะเขาเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็บอกว่าจะเป็นเช่นนั้นต่อไปพร้อมระบุนะบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ช่วยเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกให้เข้าด้วยกันนะครับโดยทางผู้นำสหรัฐกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับความสนใจอย่างมากนะครับในศึกฟุตบอลโลก2026ในรอบชิงชนะเลิศนะก่อนการร่วมพิธีมอบรางวัลให้กับทีมชาติสเปนเนี่ยซึ่งเอาชนะอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกที่สำเร็จโดยระหว่างการเดินเข้าสู่สนามพร้อมกับจานนี่อินฟานติโนนะครับประธานฟีฟ่านะทรัมป์เนี่ยได้รับเสียงโห่นะเสียงโห่จากแฟนฟุตบอลจำนวนมากเลยนะครับในสนามอีกทั้งโซเชียลก็มีการแชร์คลิปหลังจากการแข่งขันนะเขายังคงยืนร่วมบนเวทีนะร่วมกับนักเตะสเปนในช่วงที่เหล่านักเตะเนี่ยแสดงความยินดีแล้วก็ชูถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกกันโดยมีจังหวะที่ประธานฟีฟ่าครับคุณผู้ฟังถ้าเห็นในคลิปนี่จะชัดเจนมากประธานฟีฟ่าพยายามเชิญให้ลงจากเวทีนะครับในขณะที่นักเตะกำลังฉลองชัยชนะกันอยู่นั่นแหละแต่เรียกได้ว่าทรัมป์นี่ก็ไม่ได้สนใจก็ยังสร้างสีสันด้วยการเต้นท่าประจำตัวนะฮะทรัมป์แดนซ์ต่อหน้านักเตะทีมชาติสเปนด้วยนะครับก็จังหวะนั้นผมไม่ได้ดูการถ่ายทอดสดละนะครับเข้านอนละแต่มาดูไฮไลท์ตอนหลังเนี่ยโอ้ก็เรียกได้ว่างงเหมือนกันเนาะนะครับจริงๆบรรยากาศของการรับถ้วยเนี่ยก็จะมีเฉพาะนักเตะเท่านั้นนะครับนักเตะกัปตันทีมเป็นคนชูถ้วยคนแรกอะไรแบบเนี้ยนะแม้กระทั่งผู้จัดการทีมหรืออะไรแบบเนี้ยเขายังไม่เข้าไปร่วมเฟรมเลยนะนะเขาจะให้ก็จะมีเฉพาะนักเตะเท่านั้นนะครับนักเตะกัปตันทีมเป็นคนชูถ้วยคนแรกอะไรแบบเนี้ยนะแม้กระทั่งผู้จัดการทีมหรืออะไรแบบเนี้ยเขายัง

เฟรมนั้นด้วยแล้วทางประธานฟีฟ่าก็พยายามนะเดินพยายามเชิญให้ออกนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขารู้ธรรมเนียมหรือเปล่ารู้ไม่รู้ยังไงนะครับก็ยังร่วมอยู่ในเฟรมแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสีสันที่อาจจะมันมีความแตกต่างจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งก่อนหน้านี้นะครับก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับสำหรับแฟนฟุตบอลอาร์เจนตินาครับคุณผู้ฟังพอเกมจบนะฮะฟุตบอลจบแต่แฟนฟุตบอลเนี่ยมีการไปประทะกับเจ้าหน้าที่ใจกลางกรุงบูโนสไอเรสนะครับหลังจากที่ทีมชาติของตัวเองเนี่ยพ่ายให้กับทีมชาติสเปนนะครับเกิดความวุ่นวายครับในการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มแฟนฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินากับเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลบริเวณอนุสาวรีย์โอเบลิสนะครับบนถนนสายสำคัญนะครับในกรุงกลางกรุงบูโนสไอเรสช่วงกลางดึกนะตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมาหลังจากที่อาร์เจนตินาต้องพ่ายให้กับทีมชาติสเปนในช่วงต่อเวลาแล้วก็ไม่สามารถก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้รายงานระบุนะครับว่าแฟนฟุตบอลนับหมื่นคนมารวมตัวกันบริเวณลานอนุสาวรีย์โอเบลิสนะครับเพื่อชมการถ่ายทอดสดผ่านจอมอนิเตอร์ขนาดยักษ์บรรยากาศก็เดิมทีเป็นไปอย่างสงบจนกระทั่งจบเกมการแข่งขันเมื่อแฟนฟุตบอลบางกลุ่มเนี่ยเริ่มแสดงความไม่พอใจก็พยายามฝ่ารั้วกั้นนะที่เจ้าหน้าที่เขาวางรักษาความปลอดภัยรอบอนุสาวรีย์ก่อนที่จะบานปลายกลายเป็นการคว้างปาขวดแก้วก้อนหินและวัตถุต่างๆใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลก็เลยต้องมีการเข้าระงับเหตุและสลายการชุมนุมนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงและแก๊สน้ำตายิงเข้าใส่กลุ่มผู้ประท้วงก็ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายนานกว่า20นาทีและทำให้เศษขยะกับขวดแก้วแตกกระจัดกระจายเต็มถนนครับทั้งนี้มีรายงานภาพจากทางเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำร้ายกลุ่มผู้ประท้วงที่ล้มลงอยู่บนพื้นซึ่งกำลังกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไปได้แล้วอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายแต่ยังไม่ทราบอาการที่แน่ชัดนะครับก็เรียกว่ากลายเป็นเกือบจะอาจจะเป็นเกือบจะเป็นเหตุจลาจลได้เหมือนกันนะครับสำหรับที่กรุงบูโนสไอเรสนะครับประเทศอาร์เจนตินานั่นเองนี่นะฮะแต่ถ้าบรรยากาศสมมุติว่าถ้าอาร์เจนตินาได้แชมป์โลกนะเอาชนะได้บรรยากาศอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ก็อาจจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นอาจจะเป็นอารมณ์ของแฟนฟุตบอลที่ลงไปนะครับบนถนนแล้วก็เรียกได้ว่าแสดงความยินดีด้วยความชื่นมื่นนะก็อาจจะเป็นตรงกันข้ามก็ได้นะครับนั่นก็เป็นสีสันของฟุตบอลโลกนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาที่เพิ่งจบลงไปด้วยการคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ของทีมชาติสเปนนะครับนะก็ติดตามกันถูกใจกันหรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าบางคนก็ทีมโปรดตกรอบไปแล้วนะฮะท้ายที่สุดก็ต้องมาเชียร์กันแต่คนก็เชียร์ทางอาร์เจนตินาเยอะมากนะคนไทยอ่ะคนไทยชื่นชอบลีโอเนลเมสซี่กันเยอะมากแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ครั้งสุดท้ายในฟุตบอลโลกของเขาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเมสซี่ยังเล่นอยู่เนี่ยปัจจุบันอายุ39 4ปีข้างหน้าก็43ก็ไม่ทันละคงยังไม่ไหวแล้วนะครั้งนี้นี่บางคนบอกว่าเขาแทบจะเดินเล่นเลยนะเพราะว่าคือถ้าไปโหมวิ่งตลอด90นาทีก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่มั้ยฮะแต่ก็ถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีมากๆตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงนะครับเพราะว่าการที่มีตัวเขาเองอยู่เนี่ยนะครับมันแตกต่างจากการที่มีตัวเขานะครับสวัสดีทักทายคุณกมลวันบุญทองด้วยนะบอกอังกฤษที่3ฟุตบอลโลกนะครับแต่อยู่อันดับที่4ของโลกค่ะแต่ว่าล่าสุดนี้ล่าสุดอันดับ3แล้วนะเขาจ่ายอันดับใหม่นะครับเนี่ยฟีฟ่าเขาอัปเดตมาล่าสุดนะครับอันดับใหม่แล้วนะก็อันดับ3แล้วครับแล้วก็ฝรั่งเศสก็เป็นอันดับที่4นะฮะนะครับอันนี้ FIFA นะเขาเปิดเผยมาผลการจัดอันดับโลกล่าสุดหลังจบรอบชิงเมื่อคืนนะครับขอบคุณคุณละพีด้วยนะครับก็ยังคงเพิ่มเติมข้อมูลกันมานะฮะเดี๋ยวดูอื่นๆนิดนึงนะครับในช่วงนี้มีอะไรบ้างไหมนะครับเรื่องของการแจ้งเหตุอุบัติเหตุก็ยังเดี๋ยวก่อนนะก่อนหน้านี้เนี่ยมี
กรณีของจักรยานยนต์อ๋อตรงอัน

0: แจ้งไปแล้วนะครับไม่ได้มีเพิ่มเติมอะไรอุบัติเหตุก็ยังคงอยู่ที่36รายนะครับจนถึงณเวลานี้ที่เราได้รับแจ้งนะครับก็ยังไม่มีเข้ามาแจ้งรายใหม่นะยังไงก็ให้เดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับในค่ำคืนนี้นะคุณผู้ฟังครับพบเห็นเหตุก็แจ้งเข้ามาได้เพิ่มเติมได้ที่ดอกจัน1808นะครับหรือ1137กับจสร้อยของเรานะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของจักรร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: คุณแฟนครับช่วงนี้เดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณอัจฉริยะนะครับคุณอัจฉริยะนี่เป็นเพื่อนบ้านนะแจ้งตามหาน้องอมรรัตน์นะครับแจ้งแทนคุณแม่เขานะครับคุณอมรศิริสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: ครับผมอันนี้เป็นการแจ้งแทนเนาะเห็นบอกว่าคุณแม่เนี่ยคือตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคุณแม
8: ่
7: ของน้องโอ้เป็นลมเหรอ
8: เป็นลมชักไปแล้วตอนนี
7: ้โอ้อาการเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวถามถึงอาการคุณแม่นิดนึง
8: ตอนนี้ยังรู้สึกว่ายังอยู่ในห้องเฉียงครับยังไม่ค่อยรู้อาการเท่าไหร
7: ่เอาใจช่วยนะครับตามหาน้องอมรรัตน์นะน้องอายุเท่าไหร่แล้วนะครับ
8: 15ครับผม
7: โอ้น้องหายไปตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย
8: 4ประมาณ4โมงครึ่งครับ
9: 4:30
7: ช่วงเย็นใช่ไหมฮะ
8: ช่วงเย็นครับ
9: 4:36
8: ครับประมาณ 4:36 ครับ
7: แหละ16:36 นะประมาณนี้นะครับ
8: ใช่ครับ
7: ตอนนั้นยังไงครับเล่าให้เราฟังหน่อยน้องหายไปยังไงไป
8: ผมได้ครับแต่ผมขอให้น้องสาวผมเล่าได้ไหม
7: ได้นะครับ
9: ฮัลโหลค่ะ
7: ครับผมตอนจังหวะนั้นนี่เกิดอะไรขึ้นผมบอกว่านั่งรถจักรยานยนต์ใช่ไหมกับคนที่รู้จักแล้วไปขึ้นรถแท็กซี่เหรอตอนนั้นเล่าให้เราฟัง
9: อ๋อใช่ค่ะคือตอนแรกน้องเดินออกจากบ้านไปประมาณ16:12ออกไปเซเว่นก่อนค่ะรอบหนึ่งแล้วทีนี้น้องก็กลับเข้ามาในบ้านก่อนแล้วพอ16:36น้องให้คนข้างบ้านนะคะที่ข้างบ้านขับมอไซค์ออกไปส่งตรงหน้าซอยค่ะ
7: ครับแล้วก็หลังจากนั้น
9: แล้วก็มีแท็กซี่อะค่ะวนมารอรับน้องอยู่ฝั่งตรงข้ามคือตอนแรกน้องอยู่ฝั่งที่บ้านก่อนแล้วแท็กซี่ก็อยู่อีกฝั่งนึงตรงข้ามกับน้องแล้วพอแท็กซี่เห็นน้องค่ะแท็กซี่ก็โบกมือให้น้องไปข้ามไปฝั่งนู้นค่ะ
7: อืม
9: ใช
7: ่แล้วคนที่ไปส่งนี่เป็นเพื่อนบ้าน
9: เป็นเพื่อนบ้านค่ะ
7: ไม่แน่ใจว่ารถแท็กซี่เนี่ยทราบรายละเอียดไหมครับสีทะเบียน
9: อ๋อรถแท็กซี่เป็นสีเขียวเหลืองค่ะ
7: อืม
9: เปลี่ยนเดี๋ยวสักครู่ค่ะ
7: 1มมกไก่ไหม6 4
9: 1มมกไก่ใช่ค่ะ
7: 6 4 7 1ใช่ไหมฮะ
9: ใช่เลยค่ะใช่ค่ะ
7: แล้วได้สอบถามเพื่อนบ้านคนนั้นไหมครับที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งหรือว่าน้องเปลยว่าจะไปไหนอะไรยังไงหรือว่า
9: ไงน้องไม่ได้บอกเลยค่ะว่าไปไหนคือพี่เขาถามแค่ว่าพี่ต้องรอรับไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่น้องบอกว่าไม่ต้องรอเดี๋ยวน้องกลับบ้านมาเองค่ะ
7: ใช่
9: ใช่
7: ครับ คือไม่แน่ใจ
9: แค่ที่จะไปส่ง
7: ส่วนแท็กซี่นี่เห็นโมมีการไปยืนคุยกับคนขับด้วยตอนนั้นเป็นยังไง
9: ครับไปยืนคุยค่ะน่าจะคุยสักแป๊บนึงค่ะแล้วพอพี่เขาขับมอเตอร์ไซค์ออกไปน้องก็ขึ้นรถไปเลย
7: ครับก็ไม่รู้ว่าเรียกจากแอปหรือเปล่าหรือว่าโบก
9: นะใช่ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจเลยค
7: ่
9: ะ
7: ไปส่งที่ไหนก็ยังไม่ทราบอ่ะเนาะ
9: ใช่แล้วตอนนี้ก็กำลัง
7: น้องน้องมีโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยไหมครับเนี่ย
9: มีค่ะคือตอนประมาณ4โมงครึ่งอะค่ะยังโทรติดต่อได้แต่ว่าน้องอะไม่รับสายค่ะ
7: ตอน4โมงครึ่งโทรติด
9: ใช่
7: คุยด้วยไหมครับ
9: ไม่รับโทรศัพท์เลยค่ะพี
7: ่หมายถึงว่าโทรติดแต่ไม่เปิดรับ
9: ใช่ใช่ค่ะโทรติดแต่ตอนเนี้ยคือน้องปิดเครื่องไปแล้วไม่แน่ใจว่าแบตหมดไหมหรือว่าปิดเครื่องไปเอง
7: ไปแจ้งความแล้วใช่ไหมครับทางคุณแม่เขาอะ
9: ใช่ค่ะคุณย่าน้องไปแจ้งความ
7: คุณย่าเป็นคนไปแจ้งความ
9: ใช่คุณย่าเป็นคนไปแจ้ง
7: แจ้งไว้ที่สน.อะไรครับ
9: สน.ราชบูรณะค่ะ
7: ราชบูรณะนะการแต่งกายของน้องนี่แต่งกายยังไงครับวันนี
9: ้น้องใส่เสื้อยืดสีขาวค่ะมีลายนิดหน่อยแล้วก็กางเกงขาสั้นสีเทาค่ะ
7: เป็นเสื้อยืดสีขาวเสื้อยืดคอกลมใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
7: เห็นบอกเป็นลายการ์ตูนเหรอด้านหน้า
9: เป็นลายเหมือนลายการ์ตูนนิดหน่อยค่ะ
7: กางเกงขาสั้นสีขาวเหมือนกันรองเท้าแตะ
9: สีเทาค่ะสีเทาก
7: างเกงใช่ไหมขาสั้นสีเทา
9: ใช่
7: ขาสั้นเทานะเงินติดตัวนี่ไม่แน่ใจมีไปด้วยหรือเปล่าเนี่ย
9: ไม่คิดว่าไม่น่ามีค่ะเพราะว่าน้องก็ปกติน้องจะอยู่แต่ที่บ้านนะคะเวลาจะทำอะไรก็จะขอที่บ้าน
7: แค่ตัวนั้นอันนี้ผมเล่นสายกับคุณอะไรอยู่ครับตอนนี
9: ้สุมาลินค่ะ
7: คุณสุมาลินเป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมครับ
9: เป็นญาติเลยค
7: ่
9: ะ
7: oh,
9: น้องเป็นมีศักดิ์เป็นหลาน
7: อ๋อ oh, เป็นลูกพี่ลูกน้องกันใช่ไหม
9: ใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นคร
7: ับน้องเคยหายไปแบบนี้บ้างไหมครับเนี่ย
9: ไม่เคยเลยค่ะน้องไม่เคยออกจากบ้านเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะ
7: โอ้นี่เป็นครั้งแรกด้วยแล้วคุณแม่นี่คือเป็นลมไปตอนกี่โมงอะครับเนี่ยที่ไปโรงพยาบาลเนี่ย
9: เป็นลมไปช่วงประมาณ4 ทุ่มครึ่งประมาณนี
7: ้เพราะเป็นด้วยความเป็นห่วงน้องหรือเปล่า
9: ใช่ค่ะแม่ก็เลยร้องไห้ตั้งแต่รู้ว่าน้องนี่ก็เลยร้องไห้ตั้งแต่ตอนนั้นเลย
7: ครับเอ๊ะน้องมีแบบไปเปลยอะไรยังไงว่าจะไปไหนบ้างไหมก่อนหน้านี้ครับหรือว่า
9: ไม่บอกใครเลยค่ะพี
7: ่มีน้อยใจอะไรยังไงกับที่บ้านไหม
9: ไม่มีนะคะเพราะปกติที่บ้านก็คือคุยตลอดแล้วแม่พ่อแม่น้องก็คือแบบไม่ใช่คนดุอะไรเลยค่ะมีอะไรจะถามจะคุยกับลูกตลอด
7: เป็นไปได้ไหมว่าน้องอาจจะไปทำธุระแล้วก็เดี๋ยวอาจจะกลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ย
9: ก็หวังให้เป็นแบบนั้นนะคะ
7: เคยแบบกลับดึกๆอย่างนี้บ้างไหมครับ
9: ไม่เคยค่ะเลิกเรียนก็คือกลับบ้านช้าสุดก็4-5 โมงตามเวลาเลิกเรียนเลยค่ะ
7: ครับโอ้นะแต่มันแปลกตรงที่ว่าโทรไปแล้วแบบติดแต่ไม่รับแล้วก็ปิดเครื่องไปเลยตอนนั้นน่ะเนาะมันทำให้รู้สึกใจอาจจะไม่ค่อยดีไม่เป็นไรให้กำลังใจคุณแม่เยอะๆเลยนะเพราะว่าไม่อยากให้สุดไปกว่านี้ด้วยไงเนาะอาจจะมองในทางที่ดีก่อนน้องอาจจะมีธุระอะไรยังไงหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าน้องฟังอยู่ยังไงช่วยกลับด้วยนะรีบกลับบ้านเลยนะครับน้องมีชื่อเล่นด้วยใช่ไหมครับชื่อน้องไข่เหรอ
9: ใช่น้องลูกไข่ค่ะจะเรียกกันว่าน้องลูกไข
7: ่น้องลูกไข่นะตอนนี้เราขึ้นภาพของน้องลูกไข่หรือว่าน้องอมรรัตน์ให้ดูนะครับเผื่อคุณผู้ฟังท่านใดพบเห็นช่วยหน่อยนะช่วยแจ้งหน่อยที่บ้านเป็นห่วงมากๆเลยแล้วมีใครไปดูแลคุณแม่ที่โรงพยาบาลหรือยังครับเนี่ย
9: มีคุณพ่อน้องค่ะกับน้องชายคุณแม่ไปดูอยู
7: ่ครับแต่ว่าสีทะเบียนที่เราได้มาเนี่ยคืออันนี้คือมั่นใจเลยว่าเป็นสีนี้ทะเบียนนี้แน่นอนใช่ไหม
9: ใช่ค่ะได้มาเลยค่ะได้รถคันนี้เลยค่ะ
7: ครับ
9: ได้จากกล้องวงจรปิดมาเลย
7: อ๋อดูจากกล้องด้วยโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องฝากถึงผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันนี้แหละนะครับว่าพาตัวน้องไปส่งที่ไหนนะครับช่วยเพิ่มเติมหน่อยนะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวรุ่ยยายเดี๋ยวรุ่ยย้ำให้นะครับก
9: ็
7: เอาใจช่วยนะครับขอให้น้องกลับมาไวๆเดี๋ยวยังไงถ้าทางนั้นมีความคืบหน้าน้องกลับมาแล้วหรือยังไงแจ้งกลับจสร้อยให้เราได้ทราบด้วยนะครับเนาะ
9: ได้ค่ะฝากด้วยนะคะ
7: ยินดีครับเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยครับสวัสดีครับฝากถึงผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันนี้ด้วยนะครับเขียวเหลือง1 ม.ม.ก.ไก่ 6471นะแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะครับ1 ม.ม.ก.ไก่ 6471นะครับตรงจุดที่น้องขึ้นรถแท็กซี่อย่าเป็นปั๊มบางจาก นะปั๊มน้ำมันบางจากนะครับบ้านของน้องเนี่ยอยู่ชุมชนศาลาร่วมใจนะตรงข้ามกับสน.ราชบูรณะนะครับก็ยังไงฝากเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับว่าไปส่งน้องอมรรัตน์นะเมื่อช่วงเย็นนะประมาณสัก16:36ช่วงนั้นน่ะนะครับที่รับผู้โดยสารเป็นเด็กอายุ15ปีเด็กหญิงนะครับไปส่งที่ไหนยังไงช่วยเพิ่มเติมกันหน่อยทางบ้านเขาเป็นห่วงมากๆนี่คุณแม่ก็เป็นลมนะฮะแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลแอดมิดด้วยนะครับยังไงแจ้งกลับจสร้อยหน่อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137น้องสวมเสื้อยืดสีขาวมีลายการ์ตูนด้านหน้ากางเกงขาสั้นสีเทารองเท้าแตะนะครับก็น้องเนี่ยสูงประมาณ150เซนผมยาวประบ่าผมอยากโศกเล็กน้อยนะครับเราขึ้นภาพให้ดูแล้วนะครับยังไงช่วยฝากเพิ่มเติมหน่อยนะผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.กไก่6471ถ้าฟังอยู่นะครับน่าจะจำกันได้แหละตอนเย็นที่รับผู้โดยสารเป็นน้องลูกไข่หรือน้องอมรรัตน์ไปส่งที่ไหนแจ้งด้วยนะครับนะช่วยกันครับช่วยกันเพราะว่าคุณแม่นี่อาการไม่ค่อยดีเลยนะเป็นห่วงลูกมากๆนะฮะน้องออกไปตั้งแต่ตอนเย็นปกติก็จะไม่กลับดึกอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยออกไปไหนข้างนอกบ้านด้วยนี่ยามวิกาลแล้วด้วยนะครับนะเอาใจช่วยทั้งครอบครัวนะเอาใจช่วยคุณแม่ด้วยนะฝากเพิ่มเติมกันนะครับย้ำนะฮะแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันนี้นะครับ1มม.กไก่6471นะภาวนาขอให้ฟังอยู่นะแล้วก็ให้แจ้งกลับโทรกลับมาก่อนเลยครับดอกจัน1808หรือหมายเลข1137ก็ได้นะครับนะคุณแม่จะได้ดีใจเนาะถ้าแบบพอทราบสมมติว่าได้รู้ว่าหรือว่าน้องถ้าฟังอยู่นะน้องลูกไข่หรือว่าน้องอมรรัตน์ถ้าสมมติบังเอิญฟังรายการอยู่นะเวลานี้นะครับโทรหาคุณแม่หน่อยนะตอนเนี้ยนะครับคุณแม่อาการไม่ค่อยดีด้วยนะครับเป็นห่วงน้องมากๆเลยเออนะเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยคุณแม่เอาใจช่วยในครอบครัวด้วยนะครับส่วนช่วงนี้เรามาติดตามกันนะเรื่องของการจราจรก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคุณผู้ฟังนะเวลานี้นะครับทุกเส้นทางคล่องตัวหมดเลยนะตามหน้าห้างต่างๆตอนนี้ห้างก็ปิดไปแล้วนะครับรถก็ไม่มีตกค้างกันละนะอุบัติเหตุวันนี้ก็มีรับแจ้งมาไม่น้อยเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หลัก10กว่าเท่านั้นเองนะวันนี้ขึ้นมาเกือบ40รายนะครับคุณผู้ฟังครับมีอีกเรื่องนึงนะเพิ่มเติมกันหน่อยทางด้านของไฟบินจากประเทศไทยมีการจับผู้โดยสารได้2รายนะฮะมีการขนกัญชาเข้าเดลีนะครับแล้วยึดของกลางได้กว่า30กิโลกรัมนะครับมีรายงานนะครับคุณผู้ฟังจาก Daily Customer นะครับซึ่งมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรสนามบินอินทิราคันธีกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียตรวจพบผู้โดยสาร2รายนะครับมีการลักลอบนำกัญชาไฮโดรโปนิกน้ำหนักรวมกว่า30กิโลกรัมจากกรุงเทพเข้าประเทศภายในวันเดียวกันนะครับเหตุการณ์แรกเนี่ยมีผู้โดยสารเดินทางด้วยเที่ยวบิน TG323 ของสายการบินไทยระบุวันที่18กรกฎาคมเจ้าหน้าที่คัดกรองข้อมูลผู้โดยสารและตรวจพบภาพต้องสงสัยจากการสแกนสัมภาระจึงตรวจค้นเพิ่มเติมนะครับและปรากฏว่าพบกัญชาไฮโดรโปนิกน้ำหนักรวม 9.760 กิโลกรัมสอบสวนผู้โดยสารนะครับให้ข้อมูลว่ามีบุคคล2รายรอรับกัญชาที่ด้านนอกอาคารผู้โดยสารเจ้าหน้าที่จึงเร่งติดตามและสามารถจับกลุ่มตัวผู้รับของได้ทั้ง2รายนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่1อีกเหตุการณ์นึงครับผู้โดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพเข้ากรุงนิวเดลีด้วยเที่ยวบิน 6E1064 เจ้าหน้าที่ตรวจพบกัญชาไฮโดรโปนิกซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระน้ำหนักรวม 20.760 กิโลกรัมผู้โดยสารทั้ง2รายถูกจับกลุ่มและตรวจยึดกัญชาพร้อมบรรจุภัณฑ์ซึ่งขณะนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมนะครับทางนี้ครับทางการไทยได้ออก ประกาศเตือนอย่างต่อเนื่องว่าห้ามนำกัญชาและสิ่งของควบคุมออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่มาอัปเดตกันให้เพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติตามนะครับการประกาศเตือนนะซึ่งเขาห้ามนะครับนำกัญชาหรือว่าสิ่งของควบคุมออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่าปลายทางในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีกฎหมายของเขานะครับก็เป็นของที่ผิดกฎหมายนำเข้าประเทศเขาแน่นอนถ้าถูกตรวจค้นได้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะถูกดำเนินคดีในประเทศปลายทางด้วยนะฮะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มาเพิ่มเติมกันนะครับส่วนช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามกันอยู่แล้วก็มีแวะมาส่งด้วยนะครับพี่จุกบอกว่าส่งกลับบ้านพักผ่อนนะครับเดินทางขับขี่ปลอดภัยเช่นเดียวกันกับทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังเดินทางกันอยู่เนาะนะฮะขอบคุณคุณรพีขอบคุณพี่จุกระเบียบคุณพักเคอินนะครับแล้วก็มีคุณกมลวันนะมีคุณปรมินด้วยนะครับขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณนิวนิวนะครับคุณจิรทีปนะคุณอิสระนะครับคุณเอเอนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่แวะเข้ามาติดตามรับชมกันทางจอสร้อยทาง YouTube ด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้เวลาเราจะเข้าทาง YouTube นี่ก็ง่ายง่ายนะครับเพราะว่ามีแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชั่นใหม่ให้เข้าไปติดตามช่องทางโซเชียลของจอสร้อยได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นปุ่ม SOS ก็ใหญ่ขึ้นหลายท่านชื่นชอบมากเพราะว่ากด SOS ก็เข้าได้เลยหน้าแรกดีมากนะครับแจ้งเหตุฉุกเฉินก็ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยอย่าลืมอัปเดตกันนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน JS100 มีเวอร์ชันใหม่ให้อัปเดตกันแล้วหรือว่าดาวน์โหลดติดตั้งกันได้เลยนะครับก็ไปที่ App Store หรือ Play Store นะครับกับแอป JS100 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราปิดท้ายกันด้วยสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันครับ
10: อัปเดต Extent 24 hours
7: สรุปอุบัติเหตุที่จอสร้อยได้รับแจ้งนะครับในรอบวัน20กรกฎาคมนะครับมีอุบัติเหตุทั้งสิ้นครับ36รายซึ่งในจำนวนนี้ครับมีผู้เสียชีวิต4คนนะครับแบ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเสียชีวิต1รายต่างจังหวัดเสียชีวิต3รายจอสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
10: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
7: ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับนะก็วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.ร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จุนน้ำ
1: มาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งน้ำแต่มาหากินเรื่อยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจูไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิมน้ำ
3: น้ำน้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

การสร้างรูปเคารพสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาที่เรียกว่ารูปพระเชษฐบิดรหรือพระเทพบิดรการสถาปนาพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์และการอัญเชิญพระบรมรูปพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดรทั้งหมดเป็นหลักฐานว่าได้มีราชประเพณีน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแต่โบราณมาแล้วส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตได้มีพระราชนิยมขึ้นในรัชกาลที่5ในรัชกาลปัจจุบันนอกจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแล้วยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลในวันที่9มิถุนายนของทุกปีในวันนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารซึ่งบรรจุที่ฐานพระศรีศากยมุนีในพระวิหารหลวงภายหลังเมื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์อีกแห่งหนึ่งในพุทธศักราช2513ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระราชบิดาเป็นสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระราชชนนีเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมราชชนกที่เคยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีในวันที่24กันยายนจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นพร้อมกันในวันที่9มิถุนายนเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตในวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2538และถวายพระเพลิงในวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2539ในวันที่8มิถุนายนปีเดียวกันนี้เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์ในปีต่อมาจึงได้ทรงพระกรุณากระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์และพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมกันในวันที่9มิถุนายนนับตั้งแต่พุทธศักราช2540เป็นต้นมาในการพระราชพิธีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเจ้าพนักงานได้เชิญพระบรมอัฐิและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิออกประดิษฐานเพื่อทรงถวายราชสักการะและอาราธนาพระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์พระบรมอัฐิในพระราชพิธีจำนวน153รูปโดยใช้เกณฑ์จากพระชนมายุของทั้ง3พระองค์หากในโอกาสที่เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีถวายโดยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์แทนพระบรมอัฐิประดิษฐานในพระราชพิธีนี้เป็นราชประเพณีสืบมา

แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองคำกล่าวอันมีนัยยะหมายถึงแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์นี้ได้ให้โอกาสแก่ผู้คนทั้งหลายไม่เลือกเป็นชนชาติใดนับถือศาสนาใดได้เข้ามาอยู่อาศัยตั้งรกรากทำมาหากินเป็นปกติสุขโดยทั่วหน้าภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้านับแต่โบราณมาและอีกนัยยะหนึ่งยังเป็นสิ่งบ่งบอกว่าพระพุทธศาสนาซึ่งมีสิ่งเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชน3ประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ได้อย่างรากมั่นคงเป็นที่พึ่งของราษฎรสืบมาเช่นกันทั้งนี้เพราะองค์พระประมุขของชาติได้ทรงรับพระราชภาระสำคัญยิ่งในการทนุบำรุงพระศาสนาด้วยประการต่างๆมาทุกยุคทุกสมัยเป็นต้นว่าการทนุบำรุงพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่ศึกษาสืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสืบทอดพระศาสนาและเผยแผ่คำสอนอบรมศีลธรรมจรรยาแก่ราษฎรนั้นนอกจากทรงตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะเพื่อปกครองคณะสงฆ์การตั้งปริยธรรมทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายจตุปัจจัยทายทานพระราชทานนิตยภัตและทรงส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแล้วยังทรงพระราชศรัทธาอุปสมบทเจ้านายและข้าราชบริพารให้เป็นพระสงฆ์ในพระศาสนาด้วยดังที่มีหลักฐานว่าพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแต่ครั้งกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงอุปสมบทพระราชวงศ์ชั้นสูงนับแต่พระราชโอรสพระเจ้าหลานเธอเจ้านายเรียกว่าทรงอุปสมบทนาคหลวงซึ่งตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาได้มีพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชบริพารที่เป็นสามัญชนรวมทั้งสามเณรที่สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคได้อุปสมบทเป็นนาคหลวงเป็นราชประเพณีมาจนปัจจุบันพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงแต่ก่อนมีระเบียบปฏิบัติหลายขั้นตอนคือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นาคหลวงนำดอกไม้ธูปเทียนแผ่เข้าไปกราบถวายบังคมทูลลาผนวดลาอุปสมบทแล้วมีพระราชพิธีสมโภชคือพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ทรงเจิมพระราชทานแล้วจึงมีการทำขวัญนาคหลวงพิธีทรงผนวดและอุปสมบทนาคหลวงในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงในปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับเปลี่ยนระเบียบพิธีลงบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับกาลสมัยเช่นพิธีทำขวัญนาคหลวงการทำขวัญนาคโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้งดเสียคงมีแต่ขั้นตอนการทรงผนวดการอุปสมบทไว้ผู้ที่จะได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนาคหลวงได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์สามเณรที่สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคข้าราชการในพระองค์และข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ราชการใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในการพระราชพิธีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเครื่องบริขารเครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุนาคหลวงและทรงหลั่งทักษิโณทกอุทิศพระราชกุศลตามที่ทรงพระราชศรัทธา

แสงจากเปลวเทียนเบื้องหน้าพระพุทธปฏิมาที่สว่างสวยณพระอารามต่างๆตลอด3เดือนแห่งเทศกาลเข้าพรรษานี้เปรียบได้กับแสงแห่งธรรมที่ยังคงสว่างอยู่กลางใจพุทธศาสนิกชนชาวไทยมานานวันการถวายเทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นบุญประเพณีที่ชาวไทยปฏิบัติบูชามาแต่โบราณทั้งในส่วนของราษฎรและองค์พระประมุขผู้ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกดังที่มีหลักฐานว่าราชประเพณีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการเข้าพรรษานับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมานอกจากการทรงผนวดเจ้านายแล้วได้มีการพระราชกุศลทรงหล่อเทียนพรรษาฉลองเทียนพรรษาและการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพรรษาถวายณพระอารามหลวงสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์มีราชประเพณีเพิ่มเติมคือการถวายต้นไม้เงินทองพุ่มต้นไม้ธูปเทียนแผ่และดอกไม้บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศลาศนภาลัยในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพุ่มพรรษาพร้อมเทียนพรรษาณพระอารามหลวงสำคัญตามพระราชอัธยาศัยซึ่งมักเป็นพระอารามที่สมเด็จพระสังฆราชประทับการพระราชกุศลทรงหล่อเทียนพรรษาแต่ก่อนได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บอกบุญนำสีพึ่งมาช่วยหล่อปัจจุบันสำนักพระราชวังจะแจ้งให้พระบรมวงศานุวงศ์องคมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆนำสีพึ่งมาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลได้เช่นกันเทียนพรรษาของหลวงนี้นอกจากทรงพระราชศรัทธาให้หล่อถวายณพระอารามสำคัญในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดแล้วยังมีส่วนที่จังหวัดขอพระราชทานไปถวายยังวัดต่างๆเพิ่มขึ้นทุกปีจึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาสร้างโรงหล่อเทียนหลวงทำเทียนพรรษาสะดวกขึ้นกว่าแต่ก่อนเทียนพรรษาที่หล่อและตกแต่งลวดลายสวยงามแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะอัญเชิญไปให้ทรงพระสุรายและทรงเจิมเพื่อเชิญไปยังพระอารามทั้งหลายตามที่ทรงอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาและธรรมเนียมโบราณเนื่องในการพระราชกุศลเทศกาลเข้าพรรษาที่ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดไว้อีกส่วนหนึ่งคือการสวดมหาชาติคำหลวงในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการจัดนักเรียนมาสวดตามศาลารายที่เรียกว่าสวดโอเอวิหารรายในวันพระหรือวันอุโบสถศีลตลอดช่วงเข้าพรรษาในพุทธศักราช2501เมื่อสำนักสังคณายกกำหนดให้วันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเนื่องในวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรทำให้เกิดมีปฐมสาวกและเกิดสังครัตนะครบองค์แห่งรัตนตรัยประจักษ์แก่ตาโลกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธีนี้รวมไว้ในการพระราชกุศลเข้าพรรษาเรียกว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาตราบใดที่ยังมีเสียงสวดมนต์ก้องกังวานและมีแสงสว่างจากเทียนพรรษาทั้งของหลวงและของราษฎรจุดถวายเป็นพุทธบูชาณพระอารามทั่วแผ่นดินไทยย่อมมั่นใจได้ว่าพระพุทธศาสนาจะยังคงได้รับการทนุบำรุงสืบทอดไว้ส่องหนทางชีวิตแก่มวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระรามหนึ่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจส100ค่ะวันนี้วันที่21กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะคืนนี้เรามาพร้อมกับทีมงานหลังไมค์นะคะคุณวิมลพันธ์คุณป่วยนะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะวันที่21กรกฎาคมนะคะก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะวาระที่สำคัญที่ติดตามกันในวันนี้นะคะ21กรกฎาคมก็คือการพิจารณาปรับเกณฑ์ครอบครองยานพาหนะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการยื่นหนังสือคัดค้านมติครม.เรื่องสูตรคำนวณบำนาญชราภาพของกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะคะเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยกระทรวงคมนาคมเขาเสนอปรับหลักเกณฑ์การครอบครองยานพาหนะใหม่เพื่อแก้ปัญหาการตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรประเด็นสำคัญก็คือการไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถือครองรถยนต์เก่านะคะแล้วก็ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยได้2คันนะรวมถึงกรณีการโอนลอยและรถที่หมดสภาพนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกตัดสิทธิ์กันมากเลยนะคะในของกระทรวงการคลังนะคะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าการกำหนดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็พยายามที่จะปรับเกณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะคะทีนี้มีเรื่องนึงที่พูดถึงเรื่องว่าเรียนกศน.โดนตัดสิทธิ์ด้วยนะอันนี้ก็บอกว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยกระทรวงการคลังยินดีปรับแก้เงื่อนไขไม่ได้แค่เรื่องเรียนกศน.อย่างเดียวรวมถึงเงื่อนไขอื่นๆซึ่งมีประชาชนยื่นเรื่องขอทบทวนแล้วประมาณ 2,900,000 คนแต่เรื่องหลักๆที่ยื่นขอทบทวนมากสุด 40% บอกว่าเป็นเรื่องของรถยนต์การครอบครองรถยนต์นี่แหละค่ะส่วนของกรมการปกครองนะคะก็มีหนังสือแจ้งไปยังที่ทำการปกครองจังหวัดที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศให้ช่วยเหลือประชาชนนะทั้ง878อำเภอทั่วประเทศ ดูเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์การยืนยันตัวตนตลอดจนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วเดี๋ยวหลังการประชุมครม.21กรกฎาคมนี้นะคะก็จะทราบการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรต่างๆที่ชัดเจนขึ้นนะคะส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้ส่วนที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยคือไม่ผ่านเกณฑ์เพราะมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนะคะในทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก็จะช่วยกันดูแลนะคะคือบอกว่าข้อมูลณวันที่24มิถุนายน69พบว่ามีรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69เป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนมากถึง 139,804 รายนะคะคือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนอยู่ 41,007 รายมีรายชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด 98,797 รายอันนี้เขาก็สงสัยเอ๊ะทำไมก็เป็นผู้ถือหุ้นนะทำไมยังจะไปยื่นเรื่องขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์ทีนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็เพิ่มเติมมานะคะบอกว่ากระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์9,510,000รายมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์9,300,000รายซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยยื่นทบทวนได้ระหว่างที่17-31กรกฎาคมเลยนะคะไปอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของสถานการณ์ชายแดนนะคะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC และคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษนะคะไปติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนรับฟังภาพรวมการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังสุรนารีตลอดจนมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยในการพบปะกำลังพลพื้นที่เขาสัตตะโสมจังหวัดศรีสะเกษและหน่วยเฉพาะกิจที่4พื้นที่ช่องปกจังหวัดอุบลราชธานีก็กล่าวย้ำ3หลักการสำคัญในการปฏิบัติของกองทัพอากาศก็คือการรักษาความปลอดภัยของกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันความสูญเสียของฝ่ายเดียวกันโดยอาศัยการประสานข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำและการปฏิบัติภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎการใช้กำลังอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งต่อเป้าหมายทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมายคำนึงถึงหลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนพร้อมหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนประเทศไทยยืนยันดำเนินการตามหลักสันติวิธีและกฎหมายระหว่างประเทศโดยไม่มีนโยบายยั่วยุหรือสร้างความขัดแย้งขณะเดียวกันหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงรักษาความพร้อมเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังนะคะส่วนเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานข้อกฎหมายและเส้นทางการเงินนะคะในเบื้องต้นคณะทำงานเนี่ยก็จะส่งผลการสอบให้นายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปประกอบการส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ภายในกรอบเวลา30วันส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมผู้เกี่ยวข้องอีก11คนซึ่งก็เป็นบุคคลที่พบอยู่ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีระหว่างงานเข้าตรวจค้นนะคะซึ่งในจำนวนนี้ก็เป็นข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9คนแล้วก็มีพนักงานบริษัทเอกชนด้วย2คนนะคะและก็มีผู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วคือในเต้ยนะนามสมมุตินะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำเตรียมถูกดำเนินคดีในหลายข้อกล่าวหานะคะ ส่วนข่าวต่างประเทศนะคะกลุ่มกบฏฮูตีที่เยเมนนะเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบียหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการโจมตีกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนายยายาซารีโฆษกฝ่ายทหารกลุ่มฮูตีบอกว่าอันนี้เป็นการประกาศใช้มาตรการภายใต้หลักการตาต่อตาฟันต่อฟันมีผลบังคับใช้ทันทีเพราะไม่ขาดมั่นว่ากลุ่มฮูตีจะตอบโต้การปิดล้อมด้วยการปิดล้อมและก็จะตอบสนองต่อการยกระดับความขัดแย้งทุกครั้งด้วยการยกระดับความขัดแย้งเหมือนกันก็คือตอนนี้ซาอุเข้าไปปิดล้อมสนามบินนะกลุ่มฮูตีบอกว่าซาอุดีอาระเบียอยู่เบื้องหลังการโจมตีท่าอากาศยานซานาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ตอบโต้ไปด้วยการโจมตีท่าอากาศยานานาชาติอับฮาของซาอุดิอาระเบียนะคะปิดล้อมมาก็ปิดล้อมกลับโจมตีสนามบินซานานะฮูตีก็โจมตีสนามบินอับฮาเหมือนกันนะคะส่วนจีนนะคะกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่านายหวังอี้รัฐมนตรีการต่างประเทศของจีนจะเข้าร่วมการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีการต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในช่วงปลายสัปดาห์นี้ที่กรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์หลังจากเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยวันพุธนะคะก็จะไปเยือนคีร์กีสถาน3วันนะเป็นการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะคะปีนี้ยังเป็นการครบรอบ5ปีของการเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านระหว่างจีนและอาเซียนความสัมพันธ์นี้กำลังเติบโตไปในทิศทางที่เหมาะสมและจีนหวังที่จะสร้างความเห็นพ้องต้องกันร่วมกับอาเซียนในด้านการพัฒนาและความร่วมมือนะคะส่วนหน่วยยามฝั่งไต้หวันนะเขาก็รายงานบอกว่าพบเรือของจีนเนี่ยมากถึง55ลำนะรวมถึงเรือของหน่วยยามฝั่งและเรือวิจัยทางทะเลรอบเกาะไต้หวันในช่วงเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น30ลำจากเดือนก่อนหน้าและก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ5ลำนะรวมถึงเรือของหน่วยยามฝั่งและเรือวิจัยทางทะเลรอบเกาะไต้หวันในช่วงเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น30ลำจากเดือนก่อนหน้า

0: นีนะคะส่วนที่เวียดนามนะคะตอนนี้เตรียมปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ยร้อยละ 7.8 ครอบคลุมทั้ง4ภูมิภาคเลยนะคะซึ่งหากได้รับการอนุมัติก็จะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าจะทำให้อัตราค่าแรงขั้นต่ำใหม่เนี่ยอยู่ที่ระหว่าง4,40,000 ดองถึง5,700,000 ดองหรือประมาณ 5,170 บาทถึง 7,290 บาทต่อเดือนนะแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคนะคือที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าต้นทุนค่าแรงเวียดนามที่อยู่ในระดับต่ำเนี่ยก็ทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนถือเป็นความได้เปรียบแต่ทางสมาพันธ์แรงงานเวียดนามเขาก็คาดหวังว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและก็มองว่าหากแรงงานได้รับการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็จะทำให้ผลการทำงานภาคการผลิตดีขึ้นตามไปด้วยนะคะปิดท้ายที่รายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นนะบอกว่ากรุงโตเกียวเผชิญวันอากาศร้อนจัดครั้งแรกของปี69ในวันจันทร์ใน20กรกฎาคมคือมีอุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสแล้วก็ประกาศการสิ้นสุดของฤดูฝนในภูมิภาคคันโตโคชินรวมถึงโตเกียวและภูมิภาคโทไกทางตอนกลางของประเทศนะคะจุดตรวจวัดสภาพอากาศมากกว่า600แห่งจากทั้งหมด914แห่งรายงานอุณหภูมิสูงถึง30องศาเซลเซียสขึ้นไปในช่วงเช้าส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นต้องประกาศเตือนโรคลมแดดโดยเฉพาะภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับอากาศร้อนจัดตลอดสัปดาห์นี้เลยนะคะก็คือวันอากาศร้อนจัดของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็หมายถึงวันที่อุณหภูมิสูงหรือสูงเกินกว่า35องศาเซลเซียสนะคะของเรานี่35หน้าร้อนนี่ไปถึง40เกือบจะ49 50ก็มีนะในบางพื้นที่หน้าร้อนนะคะเมื่อสักครู่มีรับแจ้งของหายนะคะคุณฤทัยทิพย์นะคะแจ้งกระเป๋าถือสีดำนะคะหายเมื่อตอนประมาณ2นาฬิกาของวันที่20นะคะเป็นกระเป๋าถือสีดำข้างในก็มีโทรศัพท์มีบัตรประชาชนมีใบขับขี่สมุดบัญชีของธนาคารกรุงเทพมีเงินสดด้วยนะคะเป็นรถแท็กซี่ไม่ทราบสีไม่ทราบทะเบียนน่าจะเอชทีคไปลงที่จรัญสนิทวงศ์นะคะรบกวนนิดนึงเมื่อคืนวันที่20เวลา2นาฬิกานะคะแท็กซี่ท่านใดรับผู้โดยสารจากเอชทีคไปลงที่จรัญสนิทวงศ์เมื่อตอนลงจรัญสนิทวงศ์คือ2นาฬิกานะเขาลืมกระเป๋าไว้ถ้ายังเก็บไว้ยังไงเนี่ยรบกวนติดต่อจส.100ได้นะคะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจส.100นะคะในทุกสื่อทุกช่องทางนะคะไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ
1: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันนะ

0: ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติว่าเราการไฟไว้นานๆนะในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นพอดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปเนี่ยไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได
1: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่าเช่นนี้เอาไว้หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อย่างนั้นซ้ำซากทุกๆปี
1: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: ในขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่ก็เผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเขาไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเขาเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เห็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดำรงมูลดินทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่ครับก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวครับนี้ไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวเนี่ยมันจะกวาดไอ้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากเกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับมีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรหลุดไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มันตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอันนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ย จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะฮะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาทเมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
2: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีนะครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วทั้งๆไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าโรงป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร และสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
3: ้คุณลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยนี่ฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เป็นจุดเริ่มแรกของระบบงานควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่กรมป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปี
4: ช่วยงานในหน่วยผมมีอะไรก
0: ็จนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลาจะไปดับ

่อนเราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมคะ

0: ครับในวันนี้กับท่านไทย
1: แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: พราะการดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้มันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
2: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
3: ศูนย์เหนือพี่จะรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: ออเดียนไลฟ์ DC Power
2: เช็ค
1: ไลฟ์
2: ออน
1: อันนี้ไลฟ
2: ์ออน
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นเลยมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนเถอะลมมันเงี้ยเอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ย
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

0: ลูกหลานเหล่านั้นก็บ่มีโอกาสได้หันเพราะได้ถูกทํา
1: การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดําเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนํามาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1: นอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆเหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: ม
0: ัน
1: ไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหาร
0: ยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลองไฟข้างหน้า
3: น้ำประดับปูนน้ำประดับปูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าก ำลังคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

กว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร
1: ดงพญาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพญาเย็นตอนล่างคือดงพญาเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจนใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500 ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่

0: ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายหญิงมากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เวียนถ้าเดินเท้าทางนั้นทางอื่นไม่มีเลยพระปิ่นเกล้าได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ว่าชื่อดงพญาไฟนี้เป็นที่ขั้นครามของชาวบ้านขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่ผืนป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรัชสมัยของรัชกาลที่5โดยตัดผ่านใจกลางป่าดงพญาเย็นงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข่ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆนานาว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ไม่มีใครมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุทธรณ์ของผืนป่าที่ฟ้องออกมาด้วยโรคภัยและสัตว์ร้ายนานาประการเมื่อคนงานล้มตายจึงเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของผืนดินทั้งหมดทรงประทับตราแผ่นดินไว้เสมือนเป็นการตัดไม้ข่มนามเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาคนงานการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จไปด้วยดีหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟสายต่างๆก็ได้สร้างผ่านป่าดงพญาเย็นเพิ่มอีกหลายสายขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้าไป

และในที่สุดผืนป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ำกรายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ค่ายป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็น

พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลังถูกแผ่วถางทำลายอย่างหนักบนเขาใหญ่ก็มีราษฎรจากจังหวัดนครนายกอพยพขึ้นมาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ถางป่าทำไร่จนสภาพป่าถูกทำลายไปจำนวนมากข่าวคราวที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่ฆ่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18กันยายนพุทธศักราช2505เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำเนินงานโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมของป่าดิบชื้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางและอีสานและให้บริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

หลังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

กระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจนเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาใหญ่น่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

ากแต่ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำผืนป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ผืนป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: าจะเสนอกลับขึ้นไปใหม่ก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอ้โครงการที่เคยพูดมาในอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้นเราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปนั่นก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดสามสิบเอ็ดมกราคมพุทธศักราช2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ลางป่าใหญ่โป่งคือที่หากินอันสำคัญของสัตว์นานาชนิดรอยเท้าของสัตว์ป่าจำนวนมากนี้จะพบอยู่ตามบริเวณที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติเพราะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

แม่ช้างจะพาลูกๆที่ยังเล็กออกหาอาหารและคอยสอนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจนกว่าลูกช้างจะโตเต็มที่

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วย

ในขณะที่ความมืดครอบคลุมทั่วป่าโขลงช้างยังคงออกหากินโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าในหนึ่งวันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ำ200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental Impact Assessment หมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งทำให้การมองชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง 11:30 นี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่1ที่ตกลงไปนะครับแล้วไปเจออีกตัวนึงซึ่งยังไม่ตายนะครับมีช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินหินนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู่
2: จนกระทั่งบ่าย2 โมงกว่านะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปจนแล้ว

เหวนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปราจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดถนนในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

บริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วผลทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

เพราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่า

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: ิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: เดี๋ยว

เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแตงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังที่

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวควิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์การแบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

หวายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ปลีกดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาเชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

0: วลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้
1: จส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส.100หน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทย

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%จากจุดนี้เองที่เป็นแรงผลักดันของการเริ่มต้นงานค้นคว้าวิจัยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โครงการศึกษานิเวศวิทยาของ

0: แล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จึงต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้หน้าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช 2524 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรพ์จากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางอาจถึง150เซนติเมตรจุดเด่นคือส่วนปากและหัวที่มีขนาดใหญ่เกินตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลืองขึ้นใน

ข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: นี่เราต่อไปแล้วใช่ไหมเครื่องเนี่ยนะนี่เราก็มาเดี๋ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคต
1: นั้นถ้าจะถ่ายเอง
0: รังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไ

เมื่อใกล้ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารัง

ตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้ไว้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะๆจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราเนี่ยนะคะได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเนี่ยเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะฮะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทำนองนี้นะถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้อย่างโดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

จในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำโดยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

งแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะ

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็น

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

0: การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก
1: มันดูข่ายคือตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
0: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตะข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไปขึงไว้ที่หน้ารังตั้งแต่เช้ามืดรอเวลาให้พ่อนกเข้ามาป้อนอาหาร

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกหูกี่เมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้เปลี่ยนมือ

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ไหลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

หากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

ที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการเนี่ยนะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะเท่านั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะคะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะคะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไว้หมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วในการ

ในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ทุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ภายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผีเสื้อส่วนใหญ่

เมื่อหนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

หัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆเรียกว่าสปินเนอร์เรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้นไม้

หนอนหายใจผ่านทางรูหายใจข้างลำตัวเมื่อตัวหนอนข้างในเติบโตขึ้นและขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบออก

่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอร์เร็ตทำสายใยเกี่ยวตัวเอาไว้

นี่คือการเปลี่ยนไปสู่ดักแด้ของหนอนใบรักผิวหนังที่อยู่ภายในอีกชั้นหนึ่งจะปริตัวออกห่มคลุมให้มีรูปร่างเป็นตัวดักแด้

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บน

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผีเสื้อ

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นดักแด้มีชื่อว่ามิวโคเนียม

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถโบก

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัยจาก

ผีเสื้อเหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวกยามเช้าผีเสื้อต้องอาศัยไออุ่นจากแสงแดดเพื่อปรับร่างกายให้เป็นปกติเช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็น

ีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่าแอนโดรโครเนียหรือแถบเพศทำหน้าที่กระตุ้น

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามคันลอง

ผีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัวเมีย

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

0: ารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจอสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจอสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จอสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
9: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: ทางนี้คงไม่มีนะเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: ลงไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใกล้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวน้ำมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนี
2: ้ศาสตราจารย์ไพบูลย์ นายเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าพริโคเทลพูซาซิรินทรนายเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครปและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลัสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งก้างปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดีห ังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปู่เจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปูเจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธ
1: ุ์เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เรียกปูแป้งเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55ที่จดไปเลยนะ
1: ที่จดแล้วที่จดแล้ว
2: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
1: เทียบระหว่างป่ากับในที่จ
3: ัง
1: หว
3: ั
1: ดสุร
3: ิน
1: ทร์สภ
3: าพใช้เล็กนั่นเองมันจนหลวมมือเนี่ย
4: มันทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นคำถามอันนึงที่น่าสนใจว่าเป็นไม่ได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่นะข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
2: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี้

0: ามาศึกษาที่ห้วยกระแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะเพราะหลักจะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
0: ลองลาบอันนี้สเตทอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
0: ้แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่1นี่นะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าถึงจะพัง
2: ต่อไปเลยใช่ไหมต่อผม
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลและต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

หลังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

เวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

าเที่ยวนี้ได้เงินกว่าลากไม้ลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีที่นี่ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้นานๆทีก็เจอกันก็มีครับทะกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เท่าไหร่ได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านได้ยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นทำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ทีนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินน่ะพวกชาวบ้านก็อยากได้แต่ว่ามีนายทุนครับอันนี้ต้องทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอยูคาลิปต์นะครับมันไม่กินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่ก็ว่าโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

าวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

ดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีกหนึ่งปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

ั้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
6: ้ JS 100 application road safety life safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเป็นของตัวเองทั้งนั้นครับไม่ได้เช่าของเขาแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆ เลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงาน
0: ในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออับ

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรม

ระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งมีเวลานานครับก็พบว่าในช่วงนั้นมีประชากรนกยูงประมาณ300ถึง400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่านะครับผมจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งนะจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัว

การออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซส์ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ปัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ40-50ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี้นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูเลือกกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันธุ์ไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: บึงแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามทะเลบันหมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลรอบันโลกรอบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลถล่มโลกคือทะเลรอบันรอบันคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนั่นเขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
2: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำเพื่อละมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำนาเนาะนาเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเรื่อยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะสิบผลเลยลองกินแล้วเลยอายุมันได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่ม3คืน3วันแกมันเถื่อนจะตายเนาะบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเดี๋ยวต้องลงบนในแกว่านู้นนั่นก็เลยก็เอาประโยคออกคนข้าวคนแกล้งคนหมายคนร้ายเราออกหมดเบื้องก้อนนู้นแล้วก็ขอนร้ายนู้นยังเลยเบื้องก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยน้องมึงจะเป็นบาดทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั้นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั้นทำมายังได้โตแล้วโตหน้าถาป้าลงในเริ่มลงไปจับปลาานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แลไม่โตในนั้นเดิน
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายถาดใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระตอกกระไปดอกไม้กระไปเทียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชายกันนั้นไปกินกันโห่ห้าวห้าวอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงตอนนั้นได้ก็นู่นเวลานี้ไม่แล้วเนา
2: ะ
1: เวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรแล้วเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อต้องเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญก็เข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
1: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power New Tin พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power New Tin
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

รัตนศาสดารามสร้างอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อหยกบนบุษบกทองคำนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยซึ่งงานสถาปัตยกรรมในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่ยังคงได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยกรุงเก่าเรื่อยมาเช่นเดียวกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่สร้างตามแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่ถูกฟ้าผ่าส่วนยอดเกิดไฟไหม้ทั้งองค์ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทรงมนดบซ้อน7ชั้นที่มุมไม้12ของยอดมีครุฑยุทธนาครองรับอยู่ทั้ง4มุมช่อฟ้าใบระกาและหางหงทำเป็นนาคสามเสียนซ้อนติดกันเรียกว่านาคเบือนประดับขึ้นพร้อมๆกับมุงกระเบื้องเคลือบสีที่มีการซ่อมแซมใหม่ในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งนาคเบือนหมายถึงการบิดหัวนาคให้ตรงกับทางเดินและที่นิยมทำเป็นรูปนาคนั้นมาจากคติที่ว่าพญานาคเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนามาทุกยุคทุกสมัยถนนสีลมที่ไม่เคยหลับไหลย้อนกลับไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองเพื่อสร้างถนนตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมืองงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชื่อว่าสีลมและเมื่อสัมปทานรถรางเริ่มเปิดใช้ในปี2436ความเจริญและชีวิตของถนนสีลมก็เริ่มต้นขึ้นรถรางสายบางรักประตูน้ำสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุงแหล่งธุรกิจสมัยนั้นไปจนถึงคลองเตยเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วทำให้สีลมที่อยู่ระหว่างย่านชุมชนนี้กลายเป็นย่านที่พักอาศัยที่สะดวกในการคมนาคมภายหลังจากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจราจรถนนสีลมจึงมีขนาดกว้างกว่าถนนสายอื่นๆในบริเวณนั้นกลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพที่เปลี่ยนผ่านมาตามยุคสมัยจนกลายเป็นย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพที่มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โรงแรมอาคารสำนักงานแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมรวมถึงระบบขนส่งรถไฟฟ้าสมัยใหม่ที่ทำให้ตลอดถนนสายนี้ไม่เคยหลับไหลจวบจนปัจจุบันสายสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนมีมาเนิ่นนานตั้งแต่ยุคการค้าสำเภาในสมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงธนบุรีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเลือกชุมชนจีนแห่งนี้เป็นที่สร้างพระบรมมหาราชวังใหม่และให้ชาวจีนย้ายหลักแหล่งไปยังบริเวณคลองสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งโดยเป็นคนต่างด้าวและขยันขันแข็งชาวจีนจึงประกอบอาชีพทุกประเภทการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและตัดถนนใหม่หลายเส้นในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ทำให้ย่านสำเพ็งเติบโตกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญในเวลาต่อมาและปฏิเสธไม่ได้ว่าเราสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ที่สำเพ็งสีสันของตลาดยามเช้าและความจอแจของผู้คนจึงกลายเป็นเสน่ห์ของวิถีชุมชนชาวจีนแห่งนี้ตลอดความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตรถนนเยาวราชเป็นแหล่งรวมการค้าทองย่านธุรกิจร้านค้าอาคารเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามและอาหารสตรีทฟู้ดหลากหลายที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกถนนสายมังกรแห่งนี้จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวจีนที่มีมายาวนานจนถึงปัจจุบันพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนอกจากจะเป็นความภาคเพียรของเกษตรกรแล้วนับแต่โบราณมาพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทำนุบำรุงทั้งการจัดหาที่ทำกินแหล่งน้ำและสร้างเสริมกำลังใจด้วยการประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปี
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมีสองพระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทยเมื่อพระยาแรกนาและเทพีทำพิธีไถหวานแล้วพราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำหญ้าพระโคกินสิ่งใดคำทำนายล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นและพันธุ์ข้าวที่นำไปไถหวานในพระราชพิธีนี้เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาสาธิตถือกันว่าเป็นพันธุ์ข้าวมงคลที่เกษตรกรจะนำกลับไปหว่านในไร่นาของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจสืบไปวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนต้นกำเนิดแห่งคณะสงฆ์ธรรมยุทธกนิกายแห่งแรกในประเทศไทยพระอารามแห่งนี้เป็นวัดที่รัชกาลที่4รัชกาลที่6รัชกาลที่7และรัชกาลที่9ทรงผนวดทั้งยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์คือพระสุวรรณเขตหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระประธานองค์แรกของอุโบสถวัดนี้อัญเชิญมาจากวัดสะตะพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญมาจากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในจังหวัดพิษณุโลกผนังตกแต่งด้วยภาพเขียนของครัวอินโคงจิตรกรฝีมือเอกที่มีทั้งภาพปริศนาธรรมและบ้านเมืองแบบยุโรปผนังของวัดนี้จึงไม่ได้มีแต่เรื่องวรรณคดีโบราณเท่านั้นแต่ยังสะท้อนสภาพสังคมบันทึกเหตุการณ์แต่ละยุคสมัยรวมถึงการเขียนขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์อีกด้วยอีกหนึ่งความสำคัญของพระอารามหลวงแห่งนี้ภายใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเคยผนวดณวัดแห่งนี้ถนนราชดำเนินบอกเล่าเรื่องราวและการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัยเรื่อยมาอนุสรณ์สถานที่จอมพลป.พิบูลสงครามสร้างขึ้นใจกลางถนนราชดำเนินเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนายหมิวอภัยวงศ์ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ใส่ความหมายของเลขรหัสต่างๆประกอบด้วยกำแพงปีกทั้ง4ด้านสูงจากพื้น24เมตรและรัศมีจากจุดกึ่งกลางไปถึงยอดปีกมีระยะ24เมตรซึ่งหมายถึงวันที่24มิถุนายนอันเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านรัฐธรรมนูญมีความสูง3เมตรแทนตัวเลขเดือน3ตามการนับแบบไทยซึ่งจะเท่ากับเดือนมิถุนายนอันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองและปี2475แทนเลขรหัสด้วยปืนใหญ่ที่ฝังไว้โดยรอบจำนวน75กระบอกที่ป้อมรองผ่านรัฐธรรมนูญมีประตู6ประตูซึ่งหมายถึงนโยบายหลัก6ประการของคณะราษฎรได้แก่หลักเอกราชหลักความสงบหลักเศรษฐกิจหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักการศึกษาใต้ฐานมีงานประติมากรรมทั้ง8ด้านด้วยการรังสรรค์จากอาจารย์ศิลป์พีระศรีแสดงเรื่องราวการทำงานและการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งมี4เรื่องด้วยกันคือภาพการวางแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองภาพการต่อสู้ของทหารภาพการพัฒนาทั้งเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมและภาพอุดมการณ์ที่ดีงามในสังคมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสมอภาคที่มีความหมายและทรงคุณค่า
คู่ถนนราชดำเนินเรื่อยมาการที่ดีงามในสังคมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสมอภาคที่มีความหมายและทรงคุณค่าคู่ถนนราช

0: โบราณสถานไม่ก่ออิฐสอปูนจากการบูรณะเมื่อปี2531ค้นพบว่าอาคารเหล่านี้หันหน้าสู่ทิศตะวันออกตามแบบแผนการสร้างปราสาทมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12โดยสันนิษฐานจากอายุทับหลังประดับปราสาทองค์กลางซึ่งเป็นศิลปะแบบสมโบไพรกุปโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดพบถูกนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีอาทิทับหลังปราสาทเขาน้อยแผ่นจารึกศิวลึงต่างๆฐานเสารูปหัวช้างบันไดปราสาทเป็นต้นทับหลังปราสาทเขาน้อยหลังนี้เป็นงานประติมากรรมสลักจากหินทรายผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและพราหมณ์มีลวดลายศิลปะทวาราวดีและเขมรโบราณและเป็นศิลปะแบบสมโบไพรกุปซึ่งยูเนสโกได้ประกาศให้โบราณสถานปราสาทสมโบไพรกุปเป็นมรดกโลกในปี2561
1: ดินแดนอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกรบในเครื่องปั้นดินเผามีอายุ 5,000 ปีและพบขวัญสำริดที่เป็นทองแดงและดีบุกมีอายุ 4,000 ปีรวมถึงพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันเมืองโบราณฟ้าแดดสูงยางเมืองโบราณในแอ่งโคราชปัจจุบันคือเมืองเสมาอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ลักษณะผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานกว่า14แห่งซึ่งมีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมาแล้วเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ลัทธิหินยานได้แพร่เข้ามาในภาคอีสานที่น่าสนใจก็คือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นซึ่งเป็นคติความเชื่อจากวัฒนธรรมหินตั้งเพื่อแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมามีการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเรื่องราวชาดกและพุทธประวัติบ้างเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการถวายเสมาหินเพื่อเป็นพุทธบูชาเพิ่มมากขึ้นอีกร่องรอยอารยธรรมที่ศิลปินสมัยโบราณได้ฝากฝีมือไว้นั่นคือบนผนังถ้ำและแผ่นหินบนหน้าผาบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อเช่นที่ผาแต้มโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอายุราว 3,000 ถึง 4,000 ปี
2: พระที่นั่งอนันตสมาคมพระที่นั่งหินอ่อนองค์เดียวในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นทดแทนพระที่นั่งองค์เดิมในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรุดโทรมจนต้องรื้อทิ้งไปแต่กว่าการสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลากว่า8ปีจึงเสร็จสิ้นในปี2458พระที่นั่งก่อขึ้นด้วยหินอ่อนจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาเลียนเรเนซองซึ่งเป็นเหมืองหินอ่อนแห่งเดียวในโลกที่มีหินอ่อนครบทุกสีมีหลังคาเป็นรูปโดมใหญ่เล็กซ้อนกันอยู่7ยอดภายในตัวอาคารยังผสมผสานงานในยุคบาโรกและโรโกโกไว้อย่างกลมกลืนใต้ยอดโดมใหญ่กลางพระที่นั่งประดับด้วยพระปรมาภิไธยย่อจปรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนเพดานของโดมทั้ง6ยอดแต่งแต้มด้วยงานจิตรกรรมขนาดใหญ่โดยจิตรกรชาวอิตาเลียนแสดงถึงพระราชกรณียกิจในเหตุการณ์สำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่6พระราชดำริที่สร้างพระที่นั่งองค์นี้ก็เพื่อเสด็จออกมหาสมาคมประกอบพระราชพิธีและต้อนรับทูตานุทูตจากประเทศตะวันตกภายในจึงตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกและมีความยิ่งใหญ่กว่าพระที่นั่งองค์ใดๆที่เคยมีมาเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณถูกสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาลที่9เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเมื่อปี2539โดยกองทัพเรือและกรมศิลปากร ซึ่งได้นำโขนเรือพระที่นั่งนารา

ทรงสุบรรณที่เคยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4มาเป็นต้นแบบมีขนาดเท่ากับเรือสุพรรณหงษ์ใช้ระยะเวลาในการต่อเรือยาวนานกว่า2ปีหัวเรือแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือพญาครุฑลำเรือทำจากไม้ตะเคียนทองแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกอย่างปราณีตงดงามตลอดทั้งลำเรือการต่อเรือพระที่นั่งลำนี้จึงนับเป็นการอนุรักษ์ช่างฝีมือในหลากหลายแขนงทั้งช่างต่อเรือช่างแกะสลักและการลงรักปิดทองเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปการฝึกซ้อมฝีพายถือเป็นอีกแกนหลักสำคัญในการฝึกความอดทนความพร้อมเพรียงอยู่เสมอเพื่อประกอบในพิธีพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งการฝึกแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเหเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยากด้วยลีลาการร้องและทำนองจะต้องตรงตามจังหวะของฝีพายและมีลูกคู่คอยประสานเสียงควบคู่กันไป

อาณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่13ครั้งพระนางจามเทวีโปรดให้เจ้ามหายศโอรสองค์แรกครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระองค์เจ้าอนันตยศโอรสองค์ที่2ได้ทูลขอพระราชานุญาตออกไปครองเมืองใหม่ส่งเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวังแล้วสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นว่าเขลางนครเจ้าอนันตยศขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ส่งพระนามว่าพระเจ้าอินทระเกิงกรเขลางนครพบกับความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยมาเป็นระยะด้วยทำเลที่ตั้งเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญจึงมักถูกยึดครองทั้งจากอาณาจักรล้านนาและจากพม่าในปี2272หนานทิพช้างนำกำลังพลเข้ากอบกู้เขลางนครจากการยึดครองของพม่าได้สำเร็จราษฎรจึงพร้อมใจกันยกให้หนานทิพช้างเป็นเจ้าครองนครนามว่าพระยาสุลวลือชัยสงครามความเป็นปึกแผ่นของนครเขลางได้ดำเนินสืบต่อมาจนปัจจุบันด้วยเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมายาวนานจึงมีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายแม้กระทั่งที่มาของชื่อจังหวัดมีตำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมาที่บ้านลำพะการีวันแล้วพระองค์ทรงทำนายว่าภายหน้าณที่นี่จะเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุนามว่าลำพะกัปปะเจดีย์แล้วประทานพระเกศาให้จึงมีการนำไปฝังและสร้างเจดีย์ขึ้นต่อมาบริเวณดังกล่าวจึงมีผู้เรียกกันว่าลำพะกัปปะนครจนมาเป็นนครลำปางแทนเขลางนครเดิมในที่สุดและพระธาตุในตำนานคือที่ตั้งของวัดพระธาตุลำปางหลวงศาสนสถานเก่าแก่คู่เมืองลำปางที่มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมแบบล้านนาอันงดงามในอดีตบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำยมแห่งนี้คือแหล่งกำเนิดอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองสังคมและอารยธรรมอันล้ำค่าที่รู้จักในนามอาณาจักรสุโขทัยซึ่งหมายถึงดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุขเมื่อผู้นำสังคมลุกขึ้นต่อสู้กับอาณาจักรของโบราณจนได้รับชัยชนะและสถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์พระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้ก่อตั้งเมืองใหม่กรุงสุโขทัยเมื่อปี1781กรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีเมืองภายใต้การปกครองมากมายและเอกลักษณ์ของชนชาติไทยได้เกิดขึ้นในสมัยนี้เมื่อพระองค์ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยสลักไว้บนหลักศิลาเมื่อปี1826นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมทางภาษาที่ได้มีการพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันแต่เมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชดินแดนก็เสื่อมลงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาแม้อาณาจักรจะล่มสลายไปนานแล้วแต่โบราณสถานแห่งนี้ได้ทิ้งร่องรอยที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทยในอดีตเอาไว้อย่างน่าสนใจโบราณสถานอันกว้างใหญ่ที่มีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าเมืองสุโขทัยเมื่อครั้งอดีตนั่นคือเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อ700กว่าปีก่อนศรีสัชนาลัยมีความสำคัญในฐานะเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านในอาณาจักรสุโขทัยต่อมาจนแม้กระทั่งสุโขทัยตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยาจึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกว่าเมืองสวรรคโลกและเป็นเมืองสำคัญที่ผลิตภาชนะเครื่องเคลือบสังคโลกให้แก่กรุงศรีอยุธยาอีกด้วยวัดวาอารามที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปในเมืองศรีสัชนาลัยเกิดขึ้นด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนาและคตินิยมของผู้คนที่นิยมสร้างวัดเพื่ออุทิศให้แก่บรรพชนเจดีย์ประธานทรงกลมของวัดช้างล้อมตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองรายรอบฐานเจดีย์ด้วยช้างศิลาแรง39เชือกสลับกับเสาประทีปโคมไฟเหนือขึ้นไปเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปนั่ง
ลักษณะสถาปัตยกรรมเหล่านี้สะท้อนความรู้สึกสงบตามแบบศาสนสถานสุโขทัยได้อย่างลงตัวภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเมืองศรีสัชนาลัยถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่งและต่อมาจึงได้จัดตั้งเมืองสวรรคโลกขึ้นใหม่และในสมัยรัตนโกสินทร์เมืองศรีสัชนาลัยถูกนำไปตั้งเป็นชื่ออำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งได้รวมเอาพื้นที่ของเมืองศรีสัชนาลัยยุคโบราณไว้ด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมื่อปี2534กุหลาบราชินีแห่งบุปผายอดของดอกไม้ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นดอกรูปทรงและกลิ่นหอมหวนอันมีเสน่ห์กุหลาบกลายเป็นตัวแทนของความรักความปรารถนาดีความซื่อสัตย์และความเร้นลับอีกด้วยตามประวัติแต่โบราณกุหลาบเป็นไม้ป่ามีถิ่นกำเนิดจากทวีปเอเชียมีกลีบดอกเพียงชั้นเดียวไม่ซับซ้อนสวยงามเหมือนอย่างในปัจจุบันนับย้อนไปราว40ล้านปีเราสามารถพบเห็นกุหลาบรูปทรงนี้ได้ในรัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกาเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงและได้กวาดต้อนคนไทยกลับสยามรวมถึงชาวมอญที่ได้นำกุหลาบพันธุ์นี้เข้ามาด้วยกุหลาบมอญจึงถือเป็นกุหลาบพันธุ์แรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยการปลูกกุหลาบจะปรากฏแต่ในเขตพระราชฐานจวบจนรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงมีพระบรมราชโองการให้ปลูกกุหลาบขึ้นในบริเวณพระบรมมหาราชวังเพื่อเก็บดอกมาใช้ในราชพิธีต่างๆจนเป็นที่มาของพระตำหนักสวนกุหลาบพระตำหนักสวนกุหลาบได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีมาตลอดจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดปรานกุหลาบมากจนก่อให้เกิดงานศิลปะหลายแขนงขึ้นในตำหนักของพระองค์จากตำหนักถูกแปลสถานภาพเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของบรรดาลูกหลานข้าราชบริพารต่อมาจึงได้ย้ายมาตั้งบนถนนตรีเพชรและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบันปี1893สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองได้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีนับเป็นราชธานีที่มีอายุยืนยาวที่สุดของประวัติศาสตร์เอเชียด้วยอยุธยามีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในทางยุทธศาสตร์โดยมีลักษณะเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายได้แก่แม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำอยุธยาจากหลักฐานภาพเขียนเมืองอยุธยาของชาวต่างประเทศในสมัยนั้นล้วนแสดงถึงความรุ่งเรืองความเป็นประเทศเอกราชและเมืองแห่งการค้าขายราชธานีแห่งนี้มีเสรีภาพทั้งด้านศาสนาและการพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก่อนหน้านี้มีฐานะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยายังได้นำมาเป็นแม่แบบสำคัญในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เช่นการวางระเบียบผังเมืองลักษณะอาคารบ้านเรือนตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตอีกทั้งการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นในภาคพื้นเอเชียซึ่งไม่สามารถพบเห็นในที่อื่นๆและไม่สามารถสร้างทดแทนได้ในปัจจุบันซากโบราณสถานที่ปรากฏในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาคือหลักฐานแห่งอารยธรรมที่แสดงถึงระยะเวลาอันสงบสุขและมั่นคงตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษแห่งราชธานี
จากอาณาจักรกัมพูชาข้ามผ่านทิวเขาพนมดงรักมาสู่แผ่นดินอีสานใต้ของไทยในปัจจุบันปรากฏศาสนสถานขอมกระจายอยู่หลายแห่งเทวสถานแห่งลัทธิไสวนิกายที่มีความงดงามและมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งตระหง่านอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วบนเทือกเขาพนมดงรักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อปราสาทหินพนมรุ้งปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เขาพนมรุ้งและปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไก่ลาดอันเป็นที่ประทับของพระศิวะและยังเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาลอีกด้วยจากข้อความในศิลาจารึกทำให้ทราบได้ว่าเริ่มมีการก่อสร้างมาหลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15ถึง18และยังปรากฏชื่อผู้สร้างปราสาทคือนเรนทราทิตอนุชาในพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงโปรดให้สร้างปรางประธานขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเพื่อถวายสักการะแด่พระอิศวรโดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมประติมากรรมภาพสลักอันงดงามที่ประดับอยู่โดยรอบตัวปราสาทและอีกหนึ่งความอัศจรรย์ของเทวสถานแห่งนี้ปรากฏการที่พระอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องประตูปราสาทและสามารถเห็นได้โดยมองทะลุผ่านประตูทั้ง15ช่องในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าแสงสว่างที่ส่องมานั้นจะก่อให้เกิดพลังซึ่งใน1ปีมีเพียง4ครั้งเท่านั้นผู้คนจึงต่างหลั่งไหลมาเทวสถานแห่งนี้ด้วยความนับถือศรัทธาและกลายเป็นมรดกของแผ่นดินกรมศิลปากรได้ซ่อมแซมและบูรณะปราสาทหินพนมรุ้งและเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการในวันที่21พฤษภาคมปี2531ในน่านน้ำไทยมีการค้นพบหลักฐานชุมชนก่อนประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุหลายยุคสมัยหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับท้องทะเลและการใช้เรือค้นถ่ายสินค้าในสมัยนั้นกองเปลือกหอยภาพเขียนสีและกระดูกมนุษย์เหล่านี้พบอยู่ทั่วไปตามถ้ำและเกาะต่างๆในอ่าวพังงาและกระบี่แสดงให้เห็นว่าคนก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้มีความชำนาญในการจับปลาและการใช้เรือกลองมโหระทึกที่ถูกค้นพบบนเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเป็นรูปแบบวัฒนธรรมดองซอนมีถิ่นกำเนิดอยู่ลุ่มแม่น้ำทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามในช่วง500ปีก่อนคริสตกาลสันนิษฐานว่าติดมากับเรือสินค้าในสมัยโบราณและลูกปัดหินคาเนเลียนมีแหล่งผลิตอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียพบที่ชุมชนโบราณคลองท่อมจังหวัดกระบี่พุทธศตวรรษที่9ถึง10มีการค้าขายระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตกมีเส้นทางการเดินทางที่สำคัญ2สายคือทางบกหรือที่รู้จักในนามเส้นทางสายไหมและทางน้ำโดยแล่นเรือเลียบทางทะเลผ่านช่องแคบมาลากาและอ้อมไปจนถึงจีนโดยจะอาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเรือสำเภามาถึงเอเชียอาคาเนย์ขายสินค้าจำพวกผ้าไหมเครื่องเคลือบและหาซื้อของป่าของพื้นเมืองกลับไปขายยังเมืองจีนภาพเขียนสีรูปเรือสำเภาจีนนี้อยู่บนถ้ำไวกิ้งบนเกาะพีพีเลจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่แสดงว่าน่านน้ำชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายของชาวตะวันตกและตะวันออกมาช้านานจี้โบราณลูกปัดรูปหน้าโรมันทำจากหินคาเนเลียนและตัวอักษรภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่10เหล่านี้ถูกพบที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่นอกจากนี้ยังมีแหวนโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นของชาวอาหรับอยู่ด้วยจนกระทั่งมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาก็นับเป็นแหล่งการค้าขายที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียอาคาเนย์ในสมัยนี้อยุธยาไม่เพียงค้าขายกับประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังค้าขายกับพ่อค้าชาวยุโรปด้วยขิงและพริกไทยเป็นเครื่องเทศที่ตลาดยุโรปนิยมมากส่วนเครื่องถ้วยผ้าไหมจากจีนและอาวุธปืนจากยุโรปจะเป็นสินค้าขาเข้าที่สำคัญทำให้มีเรือสินค้าจากนานาประเทศเข้าออกในน่านน้ำไทยเป็นจำนวนมาก
เรือสำเภาหลายลำที่ไม่สามารถต้านทานคลื่นลมที่โหมกระหน่ำได้ก็ต้องสิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลที่กลางทะเลนี้เองแหล่งเรือจมบางแห่งกลายเป็นที่อยู่ของฝูงปลาและเป็นจุดดำน้ำของนักผจญภัยใต้ท้องทะเลอย่างเรือสุทธาทิพย์เป็นที่รู้จักทั้งนักดำน้ำชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มักจะเรียกชื่อเรือลำนี้ว่าฮาดิฟซึ่งนอนสงบนิ่งอยู่ใต้ทะเลระหว่างเกาะจวงและเกาะโรมโขนนับตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2488เรือสุทธาทิพย์เป็นเรือกลไฟที่สร้างขึ้นเพื่อขนส่งสินค้าและถูกใช้ในระหว่างสงครามและถูกเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดอับปางลงแต่นอกเหนือไปกว่านั้นแหล่งเรือจมถือเป็นบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้คนรุ่นหลังมาค้นพบและเปิดอ่านแต่ที่ผ่านมากลับถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติไปอย่างน่าเสียดาย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกระทรวงมหาดไทยติวเข้มผู้ว่าราชการจังหวัดรับมือภัยคุกคามแนวชายแดนและผู้นำฝ่ายค้านจี้รัฐบาลจริงใจปราบทุจริตสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: ปลัดกระทรวงมหาดไทยติวเข้มผู้ว่า32จังหวัดชายแดนกำลังฝ่ายปกครองความมั่นคงรับมือภัยคุกคามแนวชายแดนทุกมิติคุณยุวธิดาผูกคำนวณรายงานครับ
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนของกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ว่าราชการ32จังหวัดชายแดนเข้าร่วมเพื่อเป็นการลดภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จึงขอให้จังหวัดขับเคลื่อนงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมาและกัมพูชาซึ่งปัจจุบันพบภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นด้านอาชญากรรมเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นขณะที่การบริหารจัดการปัญหาด้านการค้าชายแดนนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องสั่งการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเด็ดขาดหากเกิดการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและหน่วยงานหลักไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ผู้ว่าสามารถสั่งให้นายอำเภอตั้งด่านตรวจค้นได้ทันทีนอกจากนี้ขอให้จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงชายแดนประจำปี66ถึงปี70ให้ชัดเจนส่วนเรื่องของศูนย์พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญกับการถูกตัดทอนงบประมาณขอให้บูรณาการหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดซึ่งกระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อพิจารณานำกลุ่มผู้หนีภัยที่มีศักยภาพและมีทักษะทางภาษาเข้าสู่ระบบแรงงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: กองทัพภาคที่2ชี้แจงรายละเอียดกรณีวันนี้เวลา 7:29 นาทีจุดตรวจการห้วยตามาเรียพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด1ครั้งในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาห่างจากขอบหน้าพื้นที่การรบฝ่ายไทยระยะประมาณ1กิโลเมตรสถานการณ์โดยรวมไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติของฝ่ายไทยกำลังพลและพื้นที่ของฝ่ายไทยปลอดภัยมาต่อที่หัวหน้าพรรคประชาชนจี้รัฐบาลพิสูจน์ความจริงใจปรับทุจริตชี้คดีหัวสว.เป็นบททดสอบสำคัญหากกกต.ยุติคดีอาจสะท้อนความล้มเหลวคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
9: นายณัฐพงษ์เดืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการจับตาและเป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐบาลจะจริงจังในการปราบปรามการทุจริตเพียงใดคือกรณีการกล่าวหาการหัวการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.โดยคาดว่าช่วงต้นเดือนกันยายนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติในคดีดังกล่าวซึ่งสังคมกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นายณัฐพงษ์ระบุว่าหากกกต.มีมติยุติคดีหัวสว.จะถือเป็นความล้มเหลวแม้รัฐบาลจะระบุว่าองค์กรอิสระไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหารแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีมีความเชื่อมโยงกับบุคคลในรัฐบาลจึงเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองส่วนกรณีการเปิดสมัยประชุมสภานั้นจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่าพรรคฝ่ายค้านพร้อมดำเนินการอย่างเข้มข้นโดยเชื่อว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้อาจส่งผลสะเทือนทางการเมืองและอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้พร้อมเตรียมหยิบยกหลายประเด็นทั้งคดีหัวสว.การทุจริตการสอบท้องถิ่นและการยัดไส้พระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทและข้อกล่าวหาการทุจริตงานทะเบียนเข้าสู่การอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรด้วยนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: ปิดท้ายที่สภาพอากาศวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
10: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงสานต่อโครงการเยาวชนพิทักษ์น้ำและเครือข่ายโรงเรียนพิทักษ์น้ำปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนระดับประถมศึกษาใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: 6:15 น.ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันอยู่ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะอังคารที่21 กรกฎาคมนะคะกับทีมงานจสร้อยของเราค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดียนวีนาเสรีอรุโนนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกับทุกท่านนะคะรายงานทั้งเรื่องของสภาพจราจรแล้วก็เหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะสำหรับในเช้านี้นะคะก็ท่ามกลางอากาศที่รู้สึกว่าท้องฟ้าไม่ค่อยร้อนเหมือนกับเมื่อวานเท่าไหร่นะคะเป็นเพราะว่าในช่วงเวลานี้นะคะประเทศไทยนั้นก็จะมีฝนนั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อวานซืนเนี่ยรู้สึกอากาศนั้นค่อนข้างร้อนอบอ้าวทีเดียวนะคะในช่วงนี้ค่ะประเทศไทยนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยนั้นเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์เอาไว้ว่าทางภาคเหนือขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมนะคะส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลในวันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากอยู่ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะอุณหภูมิก็ยังคงค่อนข้างร้อนนะคะสูงสุดนั้นอยู่ที่34-37องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอาละค่ะในเช้านี้นะคะเรามาติดตามกันนะคะเรื่องของการเดินทางค่ะนะคะตั้งแต่ตอนเช้ามาช่วงประมาณ5:00 นะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะที่คุณเสงี่ยมนั้นแจ้งเอาไว้นะคะถนนคลองหลวงค่ะเป็นช่วงของวัดพระธรรมกายมุ่งหน้ามาที่วงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข9นะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่เลยคลอง2มาประมาณ1 กิโลเมตรค่ะแจ้งว่ามีรถกระบะตู้ทึบไปชนเสาไฟฟ้าที่อยู่บนทางเท้านะคะซึ่งคนขับนั้นปลอดภัยค่ะส่วนตัวรถนั้นขวางอยู่ในช่องซ้ายกับกลางแล้วก็จะสร้อยได้สอบถามไปทางสภ.คลองหลวงเพิ่มเติมนะคะว่ารถคันนี้กำลังรอประกันเพื่อเคลื่อนย้ายค่ะส่วนเสาไฟฟ้าที่ถูกชนก็ไม่ได้หักอะไรนะคะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะก็ยังไงท่านใดที่ผ่านจุดนี้ฝากดูความคืบหน้าด้วยนะคะว่าทางประกันนั้นได้เคลื่อนย้ายรถเรียบร้อยแล้วหรือยังค่ะนะคะเส้นทางของคลองหลวงช่วงวัดพระธรรมกายมุ่งหน้ามาที่วงแหวนตะวันออกจุดเกิดเหตุนี้อยู่เลยคลอง4มาประมาณ1 กิโลเมตรค่ะแล้วก็อีกจุดนึงนะคะรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาถนนทหารในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงแยกเกียกกายเล็กน้อยค่ะแจ้งว่ามีรถแท็กซี่ชนคนข้ามถนนบาดเจ็บนะคะคนข้ามถนนเนี่ยที่บาดเจ็บนั้นเป็นผู้ชาย1 คนตอนนี้ประสานงานทางสน.ตะปูนไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพด้วยนะคะจุดนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ส่วนคุณยลดานะคะแจ้งประชาสัมพันธ์ตามหาสุนัขนะคะเป็นสุนัขพันธุ์ไทยน้องหมาพันธุ์ไทยเพศเมียอายุปีครึ่งค่ะชื่อว่าเชอแตมเขาเชื่องมากนะคะไม่ดุเลยค่ะตัวเล็กๆนะคะผอมสีน้ำตาลที่คอกับปลายหางไม่เป็นสีขาวนะคะเขามีคิ้วด้วยนะเชอตามมีคิ้วด้วยนี่วาดคิ้วให้เขาหรือว่ายังไงนะคะหน้าตาเนี่ยคือว่าเขียนคิ้วไว้สองข้างใช้น้ำยาย้อมผมเนี่ยเขียนให้นะคะน่าจะออกยากละค่ะนะคะหายออกจากบ้านคือว่าคุณยุรดาเนี่ยย้ายบ้านแล้วก็ขนของใส่กระบะตู้ทึบแล้วก็เอาเชิดแต้มไว้ข้างหลังรถค่ะเปิดประตูไว้ข้างหนึ่งเพื่อระบายอากาศค่ะใช้เส้นทางของถนนกระบะพลึกมุ่งหน้ามาทางหมู่บ้านสุขสันต์ออกถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกทีนี้พอมาถึงดม.บางแคคันหลังเนี่ยก็บีบแตรก็มองกระจกหลังก็เห็นว่าเชอร์แตมเนี่ยกระโดดลงจากรถไปนะคะทีนี้ขับมาอยู่ในช่องทางด่วนค่ะก็เลยจอดข้างทางนะคะ แล้วก็เหตุเกิดตอนเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ช่วงประมาณตอนเย็นนะคะ 6:30 ยังคงตามหากันอยู่นะคะยังไม่เจอเชอร์แตมค่ะนะคะเผื่อว่าใครพบเห็นนะคะเชอร์แตมเนี่ยไม่เหมือนใครเพราะว่าเอาคิ้วไปวาดคิ้วเอาไว้นะคะ2ข้างเป็นสุนัขที่มีคิ้วกับหน้าตาก็เลยแบบดูตลกนิดนึงนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าเชอร์แตมนั้นวิ่งอยู่ตรงไหนยังไงนะคะเมื่อวานเนี้ยกระโดดลงจากรถเป็นวงแหวนตะวันตกช่วงของเดอะมอลล์บางแคนะคะยังไงเผื่อว่าท่านใดที่อยู่ย่านนี้พบเห็นเชอร์แตมที่ไหนยังไงก็ประสานมาได้ที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่าจะโพสต์มาใน S ของ JS100 ก็ได้นะคะที่ S ค่ะนะคะในช่องทาง S ที่ JS100 Radio ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: นะคะก็มีหลากหลายเรื่องหลากหลายเรื่องราวนะคะที่แจ้งผ่านทางจสร้อยเข้ามานะคะก็ทั้งเรื่องของสภาพการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็กรณีครั้งคนพลัดหลงนะคะหรือว่าสุนัขหรือว่าสัตว์ที่พลัดหลงกับเจ้าของนะคะก็ผ่านเข้ามาทางจสร้อยค่ะนะคะเรานำเสนอนะคะเผื่อว่าท่านใดพบเห็นยังไงก็แจ้งมาในช่องทางที่จสร้อยนะคะมีจะเป็นดอกจัน1808โทรฟรีก็ได้นะคะหรือว่าใน SJS Radio นะคะหรือว่า LINE ก็ได้ค่ะ LINE @JS100 นะคะ @JS100 ค่ะนะคะแล้วแต่เป็นช่องทางที่สามารถติดต่อกับจสร้อยกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะกลับมาที่สภาพการจราจรกันต่อนะคะสำหรับในเช้านี้นะคะในเส้นทางก็ดูเส้นทางที่เดินทางแล้วก็มีผู้ที่ใช้เส้นทางกันเยอะนะคะเส้นทางที่มีโรงเรียนนั้นตั้งอยู่นะคะก็ในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะมาที่ทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามานะคะก็เริ่มกันนะคะจากทางด้านของถนนราชพฤกษ์ค่ะนะคะที่มุ่งหน้าเข้ามาทางวุฒากาศต่อเนื่องมาที่ถนนกรุงธนบุรีนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะสภาพการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็เริ่มหนาแน่นบนถนนกรุงธนบุรีค่ะตั้งแต่ช่วงของ BTS โพนิมิตนะคะมุ่งหน้ามาต่อเนื่องข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะในตอนนี้รถหนาแน่นมากขึ้นนะคะลงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาค่ะมุ่งหน้ามาทางแยกสุรศักดิ์นะคะก็จะมีรถหนาแน่นนะคะที่ตรงช่วงของหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะคะที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันค่ะเลยมาแล้วค่ะมุ่งหน้ามาทางแยกสุรศักดิ์ค่ะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางแยกวิทยุออกถนนพระราม4ค่ะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟในฝั่งกลับกันถนนสาทรใต้นะคะสาทรใต้ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้ก็เคลื่อนตัวกันได้ค่ะส่วนทางด้านของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะรวมทั้งคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะการจราจรนั้นใช้การได้ดีทีเดียวเลยนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องเข้ามาทางตลิ่งชันค่ะรถก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะต่อเนื่องเข้ามาที่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะในช่วงเวลาตอนนี้รถหนาแน่นมากขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงโลตัสปิ่นเกล้าเข้ามาค่ะนะคะที่รถหนาแน่นต่อเนื่องข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลงมาที่ฝั่งพระนครค่ะในตอนนี้นะคะรถบนฝั่งพระนครก็จะมีชะลอตัวตามแนวก่อสร้างค่ะต่อเนื่องเข้ามาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะการจราจรนั้นเรียกว่าเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ส่วนในเรื่องข่าวคราวอื่นๆนะคะก็ คงจะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ก็มีการปรับเกณฑ์กันนะคะหลังจากที่มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของการเป็นเจ้าของรถทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์นะคะซึ่งทางรัฐบาลเองเนี่ยมีเกณฑ์เอาไว้ค่ะนะคะก็ปรากฏว่าโดนโวยเลยนะคะว่ารถที่เคยครอบครองเนี่ยมันอายุมากแล้วบางคันเนี่ยเกิน20ปีบางคันไฟแนนซ์ยึดไปหรือว่าบางคันโอนลอยขายต่อกันไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการมาปรับเกณฑ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบกันนะคะว่าเกณฑ์ที่ใช้การครอบครองรถเนี่ยก็กำหนดว่าอายุของรถนั้นถ้าเกิน20ปีอันนี้ก็ถือว่าไม่นับว่าเป็นทรัพย์สินนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางจสรเองก็ได้คุยกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเรื่องของการที่ครอบครองรถนะคะของผู้ที่จะผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่เราเรียกกันนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะนะคะที่จะนำเข้ามาพูดในครม.กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในเรื่องนี้ล่ะค่ะนะคะที่จะช่วยกันเรื่องของเป็นการช่วยค่าครองชีพนะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาดูเรื่องของการจราจรกันต่อนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรค่ะท่านที่เดินทางใช้เส้นทางกันนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะนะคะที่แจ้งกันได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะทีนี้มาดูการจราจรนะคะในพื้นที่ของโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะคะมาดูกันว่าการจราจรในขณะนี้เนี่ยมีรถหนาแน่นมากน้อยแค่ไหนนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะทางด้านของถนนดินแดงในฝั่งขาเข้านะคะตอนนี้การจราจรก็เริ่มมีรถมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะจากดินแดงในฝั่งขาเข้าค่ะเข้ามาทางด้านถนนราชวิถีในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะการจราจรก็จะมีรถเยอะมากขึ้นนะคะเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่วงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็จะมีจุดที่ทำให้รถสะดุดไปนะคะก็จะเป็นหน้าโรงพยาบาลราชวิถีนะคะซึ่งเป็นแนวก่อสร้างของสกายวอล์กนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางด้านของถนนพญาไทในฝั่งที่มุ่งหน้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะตั้งแต่ช่วงของแยกพญาไทเข้ามานะคะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ค่ะนะคะแล้วก็จะมีเริ่มชะลอตัวนะคะตั้งแต่ช่วงของถนนโยธีนะคะที่รถมุ่งหน้าเข้าสู่วงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะนะคะที่รถนั้นหนาแน่นแต่ภาพรวมนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะทางด้านของถนนราชวิถีนะคะราชวิถีจากทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะที่มุ่งหน้าในฝั่งขาออกนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางแยกการเรือนค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะทางด้านของถนนสิรินธรในฝั่งขาเข้านะคะที่มุ่งหน้ามาทางแยกบางพลัดนะคะต่อเนื่องที่สะพานลอยข้ามแยกบางพลัดค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรถเริ่มเยอะมากขึ้นค่ะนะคะเพราะว่ารถที่จากทางบางพลัดแล้วก็จะข้ามสะพานกรุงทนค่ะเพื่อมุ่งหน้าสู่แยกสังฮีนะคะตอนนี้บนสะพานกรุงทนนะคะก็จะมีรถเต็มทุกช่องทางค่ะนะคะโดยในขณะนี้ค่ะรถที่มุ่งหน้าแยกสังฮีก็สามารถที่จะเลี้ยวขวาตรงแยกสังฮีได้มุ่งหน้าถนนสามเสนนะคะสำหรับผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนกันบนถนนสามเสนค่ะนะคะส่วนทางด้านของถนนราชวิถีนะคะจากแยกสังฮีค่ะที่ต่อเนื่องมุ่งหน้าทางแยกการเรือนนะคะตอนนี้รถเต็มพื้นที่ทั้งสองฝั่งนะคะรถหนาแน่นทั้งแยกสังฮีแล้วก็รวมทั้งทางแยกการเรือนค่ะที่รถตอนนี้ เริ่มหนาแน่นมากขึ้นนะคะรวมทั้งรถบนถนนนครราชสีมานะคะที่มุ่งหน้าแยกการเรือนค่ะในขณะนี้การจราจรก็เรียกว่าเต็มพื้นที่นะคะแต่ว่ายังสามารถเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะคุณผู้ฟังก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสอยได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแจ้งสภาพการจราจรนะคะว่าตอนนี้รถติดไม่ติดยังไงนะคะในช่วงของก่อน7โมงเช้านะคะที่บางท่านกำลังเริ่มออกจากบ้านนะคะแล้วก็รถน่าจะเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะช่วงประมาณสัก7โมงไปเนี่ยนะคะที่หนาแน่นในแต่ละเส้นทางนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันค่ะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะส่วนในช่วงเวลาตอนนี้นะคะมาดูกันนี้กันนะคะกับกิจกรรมของจสร้อยนะคะกิจกรรมของจสร้อยนะคะโตโยต้าถนนสีขาวนะคะที่มีกิจกรรมให้ได้ร่วมตอบคำถามกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะคะในการเดินทางในการใช้รถใช้ถนนกันนะคะสำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะกิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาวนะคะที่มีคำถามมาให้ถามกันค่ะนะคะว่าคุณเป็นมองกระคุณเป็นคนมองไกลได้แค่ไหนในขณะที่ขับขี่นะคะก็ชวนชาวจสร้อยค่ะมามองหาสิ่งผิดปกติบนท้องถนนที่เรานะคะเราคาดการณ์กันได้ในขณะขับรถค่ะนะคะมีภาพให้นะคะท่านที่ติดตาม YouTube ก็จะเห็นภาพกันนะคะว่าในภาพนี้นะคะให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะว่าอันไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อ A มองเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางข้อ B จักรยานที่ออกมาจากซอยข้อ C คนกำลังข้ามทางม้าลายข้อ D ถูกทุกข้อนะคะในภาพนี้ค่ะนะคะบนท้องถนนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอะไรอยู่บนถนนเนี่ยหลายอย่างนะคะทั้งรถจอดข้างทางทั้งจักรยานที่ออกมาจากซอยทั้งคนก็ข้ามทางม้าลายนะคะคุณเห็นอะไรบ้างคุณมองเห็นมีอะไรที่ผิดปกติไหมนะคะอันนี้นะเป็นเลือกข้อที่ถูกที่สุดนะคะตอบมาหรือว่าถูกทุกข้อนะคะมีข้อ A ข้อ B ข้อ C แล้วก็ข้อ D ค่ะนะคะก็ร่วมตอบคำถามกันในโตโยต้าถนนสีขาวกับจสร้อยประจำเดือนกรกฎาคมนี้นะคะโดยเรามีของรางวัล นะคะของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวนะคะทีนี้ในการตอบคำถามนะคะก็ขอให้ลงทะเบียนกันก่อนนะคะลงทะเบียนที่เป็น QR code นะคะที่อยู่บน Facebook ของ JS100 นะคะหรือว่าไปลงทะเบียนกันนะคะที่เว็บไซต์ toyota.co.th นะคะนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนกันได้ค่ะนะคะหรือว่าใน QR code นี้ก็ได้นะคะที่เพจ JS Radio ค่ะที่เราได้ปักหมุดเอาไว้ที่บนด้านบนของเพจ JS 100นะคะพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็ตอบคำถามกันนะคะว่าอันไหนเนี่ยเป็นสิ่งผิดปกติที่อยู่บนถนนในภาพที่เราเห็นนี้นะคะตอบคำถามกันได้ค่ะโดยผู้ที่เป็นผู้โชคดีนะคะจะได้ลุ้นของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวนะคะซึ่งตอบคำถามกันได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็จะประกาศผลค่ะในวันที่7สิงหาคมนะคะในช่องทาง Facebook JS100 นะคะสำหรับกิจกรรมของโตโยต้าถนนสีขาวค่ะนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะที่สามารถรวบตอบคำถามกันได้นะคะไม่ยากเลยค่ะเพียงไปติดตามที่ Facebook JS100 Radio นะคะเอาละค่ะในตอนนี้นะคะเราก็กลับมาติดตามเรื่องของ สภาพการจราจรกันนะคะสำหรับในเส้นทางค่ะนะคะที่คุณผู้ฟังเดินทางกันนะคะเพิ่มเติมข้อมูลการกับจสร้อยค่ะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะที่สามารถที่จะรายงานสภาพการจราจรกันได้นะคะในตอนนี้นะคะมาดูกันนะคะในเส้นทางค่ะนะคะที่สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเมื่อสักครู่นี้เราผ่านสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาแล้วนะคะทีนี้มาที่เส้นทางของทางด้านถนนรัตนาธิเบศรค่ะนะคะในช่วงตอนนี้ค่ะรัตนาธิเบศรแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเมื่อสักครู่นี้เราผ่านสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาแล้วนะคะทีนี้มาที่เส้นทางของทางด้านถนนรัตนาธิเบศร

0: ค่ะนะคะมาที่ทางแครายค่ะในช่วงเวลาตอนนี้การจราจรเรียกว่าใช้การได้ดีเลยนะคะจากทางมุ่งหน้ามาที่แยกแครายนะคะตอนนี้รถทำความเร็วกันได้เลยนะคะจากแครายมุ่งหน้ามาที่ทางพงเพชรค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะการจราจรก็ใช้การกันได้นะคะจากพงเพชรค่ะมุ่งหน้ามาที่แยกเกษตรนะคะในตอนนี้บนแยกเกษตรนะคะการจราจรใช้การได้แต่ว่าบนแยกเกษตรเนี่ยจะมีรถในฝั่งพางพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะที่รถจะค่อนข้างเยอะมากกว่านะคะซึ่งจากทางแยกเกษตรพหลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะแยกเกษตรมุ่งหน้ามาทางเสนานิคมนะคะตอนนี้รถเยอะทีเดียวค่ะนะคะจากทางเสนานิคมค่ะมุ่งหน้ามาที่ทางซอยอารีดินนะคะการจราจรนั้นรถหนาแน่นเต็มพื้นที่ค่ะนะคะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะ10ตำรวจโทปราการชาวสนนะคะสน.เตาปูนจะเพิ่มเติมกับกรณีอุบัติเหตุตรงถนนทหารนะคะที่มีรถชนคนข้ามถนนนะคะผู้หมู่คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะกรณีนี้คนบาดเจ็บที่ถูกชนตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: โรงพยาบาลนั้นยังไม่ชนก็กำลังอันนี้ครับกำลังรอเช็คสิทธิ์เช็คอะไรอยู่ครับก็มีสติครบอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะทราบว่าเป็นผู้ชายเนี่ยคือลักษณะยังไงคะเขากำลังเดินข้ามไปอันนั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นทางข้ามเป็นทางม้าลายหรือเปล่าอะคะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่รับแจ้งมาจากคนขับแท็กซี่เขาระบุมาว่ากระโดดใส่รถครับ
0: เหมือนกระโดดตัดหน้ารถวิ่งตัดหน้ารถ
1: ประมาณนั้นครับประมาณนั้น
0: โอ้
2: ย
0: ัง
2: ตายคือเขายังตาย
0: ค่ะ
1: ใช
0: ่ค่ะโอ้โหแล้วคนที่ถูกชนคือเหมือนกับเป็นคนเร่ร่อนหรือว่าอะไรยังไงไหมคะ
1: ประมาณนั้นครับประมาณนั้น
0: อ๋อเป็นคนเร่ร่อนนะคะ
1: คร
0: ับ วิ่งตัดหน้ารถตกลงว่าจุดเกิดเหตุนี่มันอยู่ตรงไหนอะคะผู้หมู่
1: ถนนปฏิพัทธ์ครับระหว่างแยกสะพานแดงกับเทือกตำลีครับ
0: เป็นปฏิพัทธ์นะคะไม่ใช่ถนนทหารอ๋อค่ะแล้วก็ตอนนี้นำส่งโรงพยาบาลแล้ว
1: กำลังใช่ครับกำลังเช็คสิทธิ์อะไรน่าจะเสร็จแล้วครับ
0: ค่ะคือในตัวก็มีพวกบัตรประชาชนอะไรแบบนี้สามารถที่จะทราบได้ว่าเป็นใครมาจากไหนยังไง
1: คร
0: ับอืมค่ะแต่การแต่งกายนี่คือใส่กางเกงในตัวเดียวเลย
1: ครับผมใช่ครับ
0: อืมบ้านอยู่ละแวกนั้นไหมคะ
1: น่าจะเป็นคนเร่ร่อนนะคร
0: ับ เป็นคนเร่ร่อนอืมค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสอะไร
1: ไม่ครับไม่ครับ
0: อ๋อ
1: มีสติครบอยู
0: ่ค่ะค่ะตอนนี้ก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะรถแท็กซี่ก็เคลื่อนย้ายแล้ว
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะเหตุมันเกิดประมาณกี่โมงอะคะ
1: ประมาณ5:30ประมาณนั้นนะครับ
0: ประมาณ5:30คือ
1: แล้วก็ได้รับแจ้งมาประมาณ6 โมง
0: ค่ะ
1: 6 โมงนิดๆใช่ครับ
0: ค่ะค่ะคืออาการบาดเจ็บเนี่ยเขาไม่ถึงกับหมดสติเขายังสามารถแบบ
1: ไม่ครับยังพูดได้อยู่อะไรได้
0: วันนั้นก็เขาก็เลยบอกชื่อบอกนามสกุลอะไรได้
1: ครับ
0: ค่ะทำให้สามารถเช็คสิทธิ์ได้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ไหนยังไงค่ะแล้วก็รถแท็กซี่คนขับเขาก็ไม่ได้หลบหนีอะไรใช่ไหมคะยัง
1: ไม่ครับรอร้อยเวรรอประกัน
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า
1: ใช่ครับ
0: ออกมาคือกระโดดปัดหน้ารถเลย
1: ครับผม
0: ค่ะก็แล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายรถในที่เกิดเหตุหรือยังอะคะ
1: น้ำพ้นกีดขวางเฉยๆครับเอาไว้ข้างๆนะครับเป็นช่องให้จอดได้อยู่ครับ
0: ค่ะทำไมถึงยังย้ายไม่ได้อะคะมีอะไรมากกว่านี้ไหมคะ
1: ต้องให้30ไปที่เกิดเหตุครับเพราะพอดีรถแท็กซี่น่าจะขับลำบากครับเพราะว่ากระจกมันแตก
0: อ๋อต้องรอร้อยเวรมาก่อน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าไม่ได้กีดขวางการจราจรนะคะรถสามารถผ่านได้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะผู้หมู่ค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะเนี่ยค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เก เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วง

0: ประมาณสักตีห้านะคะที่ประดิพัฒน์นะคะเป็นลักษณะคล้ายกับไม่ถึงกับเร่ร่อนนะคะอาจจะแบบมีอะไรนิดหนึ่งนะคะกระโดดตัดหน้ารถแต่ว่ายังสามารถบอกได้ว่าตัวเองชื่ออะไรยังไงนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลกันแล้วนะคะการจราจรในจุดนี้อาจจะมีรถชะลอตัวบ้างนะคะเพราะว่ารถแท็กซี่ที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในช่องทางแบบซ้ายสุดที่ติดกับทางเท้าแต่ว่ากระจกด้านหน้าเนี่ยแตกนะคะก็ทำให้รถที่ผ่านมาก็คงจะมีแบบชะลอดูกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นประเทศที่เราติดตามมารายงานให้ทราบกันค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากัน
3: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
7: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
8: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
7: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: 26ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ค่ะมีข้อมูลการจราจรนะคะที่คุณหนุ่มชาวดงได้ฝากข้อมูลไว้นะคะถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าช่วงของคลองบางมดมาที่ทางขึ้นทางด่วนดาวขนองค่ะในตอนนี้รถมากนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันค่ะการจราจรนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ส่วนคุณสัญญานะคะแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามานะคะว่ารถเสียค่ะนะคะคือสตาร์ทไม่ติดค่ะเป็นรถกระบะ Toyota Hilux Vigo สีบรอนซ์ทองทะเบียนสสลาชอช้าง7234กทมอยู่ในซอยบางนาตราดซอย10ตรงหน้าคอนโดเดอะวิลเลจบางกอก1สตาร์ทไม่ติดนะคะคือเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ยังไม่ติดค่ะนะคะแล้วก็ต้องใช้สายพ่วงตอนนี้เปิดฝากระโปรงไว้เป็นจุดสังเกตนะคะคือรถคันนี้อยู่ในซอยบางนาตราดซอย10ตรงหน้าคอนโดเดอะวิลเลจบางกอก1ค่ะเป็นกระบะ Toyota Hilux Vigo สีบรอนซ์ทองสสลาชอช้าง7234กทมนะคะเผื่อว่าท่านใดอยู่บริเวณใกล้เคียงแล้วก็มีสายพ่วงแบตลองไปพ่วงแบตอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้เดินทางกันต่อหรือว่าจะได้ไปให้ที่อู่ดูนะคะเพราะว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ยังสตาร์ทไม่ติดนะคะฝากด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะคุณไพศาลค่ะแจ้งอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นมอเตอร์เวย์หมายเลข7หมายเลข9คะ
1: หมายเลข7ครับกมที่44พอดี
0: มอเตอร์เวย์อะไรอะคะ
1: มอเตอร์เวย์สายตะวันออกครับตะวัน
0: หมายเลข9
1: ตะวันออกครับหมายเลข7คร
0: ับ หมายเลข7
1: มุ่งหน้าสู่ไปทางชลบุรีครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: กม44นะคะ
1: ครับผมก็มาสื่อสดี
0: ค่ะเป็นรถอะไรชนกันบ้างอะคะ
1: อ๋อเป็นรถทัศนศึกษาครับของเทศบาลนครรังสิตที่เฉี่ยวชนกันเองครับ
0: อ๋อค่ะเสียหายเยอะไหมคะ
1: ผมไม่ได้เดินไปดูครับเพราะว่าอำนวยความสะดวกการจราจรอยู่ท้ายรถนะครับ
0: อ๋อ
1: ตอนนี้เขากำลังเคลียร์ให้นำรถแอบบนไหล่ทางนะครับม
0: ี
1: การจราจรติดขัดสะสมบ้างเล็กน้อยคร
0: ับ
1: แต่น้อยคงจะมากเลย
0: เออค่ะแล้วรถคอมมานด์ผู้โดยสารนี่ปลอดภัยดีนะคะ
1: ปลอดภัยครับปลอดภัยทุกอย่างปลอดภัยดีครับ
0: อ๋อค่ะแล้วยังไงไปมาเป็นขบวนเดียวกันทำไม
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึง
0: ค่ะ
2: นี่มันรถของนักเที่ยวบริษัทอื่นใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่เออเที่ยวชนกับบริษัทนำเที่ยวอื่นครับของบริษัทอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แป๊บพลอยทอง
0: ค่ะ
1: ทรานสปอร์ตกับรถน้ำเที่ยวของของเทศบาลนครรังสิตครับ
0: อ๋อ
1: คือลักษณะแบียดกันนะครับแบียดกันเฉยๆกระจก
0: เชี่ยวกัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งเขาก็ให้เดินทางไปแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งก็จอดอยู่หลายทาง
0: ค่ะแล้วจริงๆแล้วของนครรังสิตเนี่ยมากันทั้งหมดกี่คันนะคะ
1: ถ้าจำไม่ผิดจะ10คันครับ
0: 10
1: คันแล้วจะรถตู้อีกรถตู้อีกจำนวนหนึ่งแล้วรถกระบะจำนวนหนึ่งครับ
0: โอ้ขบวนใหญ่กันนะเนี่ย
1: ขบวนใหญ่ครับมันคือน่าจะเป็นโครงการศึกษาดูงานนะครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้คันที่เฉี่ยวชนเขาก็ถ่ายผู้โดยสารลงถ่ายอะไรนะ
1: ครับ
0: ถ่ายออก
1: ผู้โดยสาร
0: ค่ะ
1: อาจจะไปคันอื่นต่อครับ
0: อ๋อก็คือ
1: เขาครับ
0: เดินทางต่อ
1: เดินทางต่อครับมันทำให้การจราจรนี่มันคล่องตัวได
0: ้ค่ะ
1: ตอนนี้อย่างที่รายงานนะครับเพราะว่าการจราจรนี่เริ่มไหลลื่นแล้วครับ
0: อ๋อค่ะเพราะว่าเอาเข้าข้างทางแล้ว
1: ค่ะเข้าทางแล้ว
0: อ๋อค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะตอนนี้
1: ครับไม่มีอะไรครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็อย่างก็เหลือสองคันเขาก็เคลียร์กันเองใช่ไหมส่วนที่เหลือเขาก็เดินทางต่อไปแต่ไม่รู้จุดหมายไปทางที่ไหน
0: ไปเที่ยวกันต่อ
1: เที่ยวกันต่อไปดูศึกษาดูงานกันต
0: ่อไปดูงานไม่ใช่ไปเที่ยวไปดูงาน
1: ดูงาน
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณไพศาลนะคะ
1: ขอบค
0: ุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: อ
0: ันนี้ค่ะเป็นสภาพการจราจรนะคะที่ก่อนจะถึงจุดเกิดอุบัติเหตุนะคะในขณะนี้ค่ะนะคะในช่องทาง YouTube นะคะที่สภาพการจราจรของมอเตอร์เวย์ หมายเลข7ในฝั่งขาออกนะคะคือเป็นช่วงของด่านเก็บเงินบางบ่อมุ่งหน้ามาทางบางปะกงจุดเกิดเหตุนี้อยู่ตรงกิโลเมตรที่44ก็คือก่อนถึงตรงบางปะกงนะคะที่รถนำเที่ยวไม่ใช่ดูงานนะคะว่าบอกไปเที่ยวเดี๋ยวมันจะผิดวัตถุประสงค์เขาไปดูงานนะคะของเทศบาลนครรังสิตนะคะที่ไปเฉี่ยวกับอีกคันหนึ่งนะคะตอนนี้ได้นำรถเข้าข้างทางแล้วนะคะการจราจรก็ยังมีชะลอตัวนะคะมีชะลอตัวแต่ไม่ถึงกับหยุดนะคะยังสามารถแบบไหลๆตามกันไปได้นะคะในขณะนี้ส่วนในฝั่งขาเข้าเนี่ยไม่มีอะไรฝั่งขาเข้านั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีมากนะคะในจุดตรงนี้แล้วก็ในที่เกิดเหตุไม่มีคนบาดเจ็บไม่มีอะไรเพราะว่ารถนั้นเพียงแค่เฉี่ยวชนกันค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นะคะแล้วก็ในเส้นทางนอกจากนี้นะคะท่านที่ใช้เส้นทางท่านที่เดินทางกันนะคะก็แจ้งข้อมูลกับสสรอยได้ค่ะนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสรอยค่ะค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาดูการจราจรกันนะคะเรียนมาที่ทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะในตอนนี้ค่ะนะคะสภาพการจราจรของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะตอนนี้รถที่มาจากทางถนนพัฒนาการนะคะยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะแล้วก็จะมีรถเริ่มเยอะเนี่ยช่วงของสะพานข้ามแยกคลองตันช่วงของแยกคลองตันนะคะที่รถนั้นจะเยอะนะคะมันจะเป็นรถที่มาจากทางถนนรังแหงในฝั่งขาเข้านะคะมุ่งหน้ามาทางแยกคลองตันค่ะหรือว่ารถจากทางพัฒนาการนะคะที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะตอนนี้การจราจรนั้นหนาแน่นค่อนข้างไปทางช้าเลยนะคะต่อเนื่องเข้าทางถนนเอกมัยเพชรบุรีนะคะยังคงหนาแน่นเต็มพื้นที่กันยาวๆเลยนะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางด้านของซอยทองหล่อนะคะการจราจรก็ยังคงไปกันได้แบบช้าๆนะคะทีนี้พอเลยซอยทองหล่อมาเนี่ยการจราจรก็จะดีขึ้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวค่ะเพราะว่ารถส่วนหนึ่งที่เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางถนนอโศกมนตรีนะคะอโศกมนตรีจากอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทค่ะทำให้การจราจรในช่องทางด้านซ้ายนี่ชะลอตัวนะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะบนอโศกมนตรีค่ะจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรบุรีค่ะการจราจรนั้นหนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะส่วนทางด้านของถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากทางรัชโยธินค่ะยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะต่อเนื่องมาทางรัชดาลาดพร้าวนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้จะมาเริ่มชะลอตัวนะคะเริ่มช้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงของทางมุ่งหน้าเข้าทางแยกพระราม9นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งรถที่ทั้งมาจากถนนกำแพงเพชร7นะคะแล้วก็รถที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกมนตรีนะคะก็เลยทำให้ในขณะนี้เนี่ยตรงแยกพระราม9การจราจรนั้นเริ่มชะลอตัวแล้วค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะท่านที่กำลังเดินทางออกจากบ้านนะคะแจ้งสภาพการจราจรกับจสรอยได้เลยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขของจสรอยนะคะทั้งเรื่องของจราจรอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านะคะก็สามารถแจ้งประสานขอความช่วยเหลือเข้ามาได้นะคะหรือว่าในกรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินค่ะใช้ SOS ใน JSR application นะคะเพราะว่า SOS ของเรานะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะมีพิกัดแสดงตำแหน่งจุดที่คุณโทรออกมานะคะแสดงตำแหน่งจุดที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาค่ะนะคะเมื่อคุณโทรออกเนี่ยมันจะมีเป็นรหัส2หลักขึ้นที่หน้าจอนะคะก็แจ้งรหัส2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่จสร้อยค่ะนะคะรหัส2หลักอันนี้น่ะมันจะแทนค่าพิกัดตำแหน่งนะคะทำให้จสร้อยเนี่ยทราบว่า จุดที่ขอความช่วยเหลือเข้ามานั้นอยู่ตรงไหนนะคะการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มันก็จะทำได้รวดเร็วกันมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยสามารถใช้กันได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับ SOS กรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็24ชั่วโมงใช้ได้ทั่วประเทศไทยนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนกลางค่ำกลางคืนกลางวงกลางวันมีเหตุฉุกเฉินนั้นแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ผ่านทาง SOS ใน JSR Application ค่ะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับศาลจังหวัดนนทบุรีให้ประกันตัวหนุ่ม BM เมาขับชนรถตุ๊กๆเสียชีวิต3ศพวงเงิน 120,000 บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณ